0: ซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศ
1: วิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 7:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุขากรมศิลปากรเปิดเข้าชมฟรีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์28กรกฎาคมนี้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสักครู่มาติดตามค่ะ
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
10: นี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
11: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขา
2: 28กรกฎาคมนี้กรมศิลปากรเปิดเข้าชมฟรีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์พร้อมเปิดไฟประดับโบราณสถานยามค่ำคืนจนถึงวันที่29กรกฎาคมนี้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปุถิตารีแสงสว่างรายงานค่ะ
12: นายพดมบุตรจันทรชวัตอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมศิลปากรงดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์และโบราณสถานทั่วประเทศในวันที่28กรกฎาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อการมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้นอกจากงดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์และโบราณสถานทั่วประเทศแล้วกรมศิลปากรได้ดำเนินการโครงการประดับไฟโบราณสถานสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยวในยามค่ำคืนให้มีความงดงามโดยจะเปิดไฟให้สว่างไสวไปพร้อมกันระหว่าง27ถึง29กรกฎาคมนี้บริเวณปราสาทหินพนมรุ้งปราสาทเมืองต่ำจังหวัดบุรีรัมย์เมืองโบราณเวียงกุมกามจังหวัดเชียงใหม่เมืองโบราณเชียงแสนจังหวัดเชียงรายบริเวณวัดป่าสักวัดเจดีย์หลวงวัดพระบวชวัดมุงเมืองวัดพระยืนวัดเทศตะวันหรือกาเผือกและวัดอาทิต้นแก้วอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรโบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูตบ้านวิเชียรจังหวัดลพบุรีปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชวัชนะสงครามและวัดศักดิ์ศรีและอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: และติดตามความเคลื่อนไหวผลกีฬาผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
13: การแข่งขันศึกรถยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือฟอร์มูล่าวันได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียจะรับหน้าที่เป็นสนามเจ้าภาพแทนการแข่งขันบาเรนกรังปีและซาอุดิอาระเบียกรังปีซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นในเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ได้ถูกยกเลิกตั้งแต่ช่วงต้นปีเนื่องจากเกิดข้อกังวลด้านความปลอดภัยจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางแม้ว่าทางฝ่ายจัดการขันจะพยายามเลื่อนการแข่งขันไปในเดือนตุลาคมที่ถึงนี้แล้วก็ตามแต่ทว่าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายทำให้ต้องตัดสินใจย้ายสนามแข่งขันในที่สุดโดยการแข่งขันมาเลเซียกลางปีจะมีขึ้นระหว่างวันที่2ถึง4ตุลาคมนี้ผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ทีมชาติสิงคโปร์ชนะติมอร์เลสเต 2-0 อินโดนีเซียชนะกัมพูชา 5-1 ผลการแข่งขันฟุตบอลออสเวนคานประเทศสวีเดนฮักเก้นเสมอ AIK โซน่า 0-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลซุปเปอร์ลีกประเทศเดนมาร์กเรนเดอร์ FC เสมอสึกเคบอก 1-1 และผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรกระชับมิตรคู่ที่น่าสนใจกาลาตาซารายแพ้เวเนเซีย0-3สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
14: พระวชิรเกล้าเกลิกฟ้าประชาซองพระทรงธรรมคันลองปกราชสืบสารปณิธานสร้างสำริดผลถวยราชพรั่งพร้อมเทิดไท้ถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8:00 น.นะคะน้ำมนต์รัฐขันธวินาหูศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ขอเดชะพระบารมีที่ปกเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าทหารเนื่องในวันเฉลิมพระชนมงคลการขอพระราชทานถวายพระพรด้วยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติสโมสรจอมทัพไทยคือมิ่งขวัญ นิรันดรประชากรและทหารสารไมตรีกรมกิจการพลเรือนทหารบกน้อมสาธกพระไตรรัตน์พิพัฒน์ศรีถวายพระองค์ด้วยจงรักและภักดีเกษมสำราญนานทวีทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: คนไทยในประเทศและในต่างแดนพร้อมใจจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา12กรกฎาคมกองทัพบกโดยกองพลพัฒนาที่1เดินหน้าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชนแออัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ25จังหวัดภาคกลาง74หลังเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569กรมแพทย์ทหารบกประกาศการตรวจภาวะเพศสภาพไม่ตรงกำเนิดก่อนการตรวจเลือกทหารกองเกินปี2569มีโรงพยาบาลทหารสังกัดกองทัพบกสามารถให้บริการได้5โรงพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลอนันทมหิดลโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธและโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งแต่วันนี้จนถึง15มีนาคม2570ทั้งนี้ต้องนัดหมายการตรวจล่วงหน้า28กรกฎาคมวันตับอักเสบโรคกระทรวงสาธารณสุขรณรงค์รู้เร็วรักษาไวห่างไกลตับอักเสบเตือนประชาชนให้หันมาใส่ใจสุขภาพตับญี่ปุ่นบัญญัติศัพท์โคคูโชบิเตือนสภาพอากาศร้อนรุนแรงรัฐบาลรณรงค์พนักงานออฟฟิศเปลี่ยนการแต่งกายเป็นเสื้อยืดกางเกงขาสั้นแทนการสวมสูทหลังเผชิญอุณหภูมิสูงกว่า40องศาในหลายจังหวัดประชาชนมากกว่า 11,000 คนต้องเข้ารับการรักษาฉุกเฉินและมีผู้เสียชีวิตหลายรายพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
2: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
2: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าเช่นเคยนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาตรรัตน์ภักดินัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกยังมีอีกหลายท่านเลยทีเดียวครับ
1: ครับวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับ74พรรษามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ
2: ์ครับ
1: เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติต่อจากพระบรมราชชนกตั้งแต่13ตุลาคมพุทธศักราช2559และมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562จบจนถึงปัจจุบันนะครับปวงชนชาวไทยได้เฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ด้วยกิจกรรมต่างๆมากมาย
2: ถูกต้องครับ
1: นะครับโดยเฉพาะกิจกรรมจิตอาสานะครับวันนี้เป็นวันหยุดราชการสำนักพระราชวังก็ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วเนี่ยนะครับปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมทั้งวันเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
2: ครับ
1: นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาแต่งดเข้าชมภายในพระอุโบสถนะครับเข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรนะครับได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภานะครับงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันครับ
2: ครับก็ส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับ29กรกฎาคมมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569นะครับซึ่งก็มีการปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตลอดทั้งวันเข้าชมได้เฉพาะที่บริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม8นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับงดเข้าชมพระอุโบสถประตูทางเข้าออกก็ใช้ประตูสวัสดิโสภางดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันด้วยครับ
1: เช้าวันนี้ที่ท้องสนามหลวงครับนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน175รูปครับที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเนี่ยนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว74พรรษา28กรกฎาคม2569และในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานนำข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินด้วยครับ
2: ครับก็ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทั้งส่วนกลางมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วก็ในต่างจังหวัดอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับน่าจะคึกคักมากๆเลยทีเดียวแต่ครับเพราะว่าก็จะมีการจัดกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศส่วนในช่วงบ่ายวันนี้นะครับมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและการวางพานพุ่มโดยในช่วงเวลา 19:29 นช่วงค่ำนะครับจะเป็นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศทั้งภายในประเทศนะครับส่วนกลางที่ท้องสนามหลวงแล้วก็ต่างจังหวัดตามที่สารกลางจังหวัดรวมถึงตามที่สถานที่ที่จังหวัดได้มีการกำหนดไว้ในต่างประเทศด้วยก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเวลา 7:30 นจะมีพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่โรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าโดยมีทางด้านของปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มในครั้งนี้ครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อความอยู่ดีกินดีความผาสุกของปวงชนชาวไทยโดยทรงมีความมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของพระศกนิกรมาตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระบรมโอรสาธิราชคุณดวงกมลเทวพิทักษ์มีรายงานพิเศษเชิญรับฟังครับ
3: นับตั้งแต่วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีของปวงชนชาวไทยผู้ทรงมีพระปฐมบรมราชองการเราจะสืบสานรักษาต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งราษฎรตลอดไปพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการทำความดีด้วยความเสียสละมุ่งสำฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่จำเป็นต้องประกาศให้ใครรู้เวลาที่บ้านเมืองหรือประชาชนในชาติประสบภัยพิบัติต่างๆส่งพระราชทานความช่วยเหลืออย่างเงียบๆและรวดเร็วทันสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอทรงริเริ่มปลดกล้าปลดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและเผยแพร่สร้างอุดมการณ์ให้กับประชาชนคนไทยให้มีจิตอาสามีสำนึกในการทำประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวมเน้นการลงมือทำด้วยจิตใจแห่งความเสียสละไม่หวังผลตอบแทนให้รู้จักการเป็นผู้ให้จาก1เป็น2เป็น10เป็น100เป็นพันเป็นหมื่นวันนี้เรามีผู้คนที่มีจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจมากขึ้นมีความเอื้ออาทรมีน้ำใจต่อกันในสังคมมากขึ้นก็จะทำให้สังคมไทยน่าอยู่มากขึ้นตามไปด้วยในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติอย่างมากเคยมีพระราชดำริว่าหากทุกคนได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรมจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามพระราชปณิธานที่มุ่งมั่นสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงให้กับเยาวชนไทยที่มีความสามารถในการศึกษามีความประพฤติดีมีคุณธรรมไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุข มีจิตอาสาเพื่อส่วนรวมแต่ว่าครอบครัวนั้นมีความยากลำบากรายได้ไม่แน่นอนมีภาวะเสี่ยงทางการศึกษาให้ได้รับโอกาสในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนต่อเนื่องจนสำเร็จปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคนนับเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพให้กับเยาวชนไทยโดยทุนพระราชทานนั้นเป็นทุนต่อเนื่องระยะยาวไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อผูกมัดในการใช้ทุนส่งพระราชทานทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมาอย่างต่อเนื่องอย่างเงียบๆจนถึงวันนี้มีเยาวชนไม่ต่ำกว่า 2,500 รายได้รับพระราชทานความช่วยเหลือมีผู้จบการศึกษาไปแล้วมากกว่า 1,200 คนส่วนใหญ่มีงานทำแล้วทั้งในภาครัฐและเอกชนโดยร้อยละ 67เลือกที่จะกลับไปทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเมื่อเร็วๆนี้มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมได้ลงบทความหลังตั้งข้อสังเกตปรากฏการพลังบวกท่วมโซเชียลเมื่อพบว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่จำนวนมากเริ่มเปิดใจซาบซึ้งในสิ่งที่พระองค์ท่านทำเพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเสียงจากประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและชายแดนที่เคยได้รับพระราชทานทุนการศึกษาโดยไม่ต้องใช้คืนหรือความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วในยามเกิดภัยพิบัติสะท้อนให้เห็นภาพชัดเจนว่าในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนสิ่งเหล่านี้ได้ทลายกำแพงความอคติและความสับสนในใจเยาวชนจำนวนมากมีความกล้าที่จะแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่10ในสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้นพลังของการปิดทองหลังพระสิ่งที่ทำให้หัวใจคนไทยจำนวนมากกลับมาคือการทรงงานอย่างสม่ำเสมอโดยไม่แก้ตัวไม่ตอบโต้คำกล่าวร้ายแต่ปล่อยให้การกระทำให้ความดีและความเมตตาเป็นคำตอบความจริงอาจไม่ดังแต่ก็ไม่เคยหายไป
1: ขอบคุณคุณดวงกมลเทวพิทักษ์ครับสำหรับรายงานพิเศษครับนับเป็นความโชคดีของคนไทยและประเทศไทยครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขนทำรงรักษาหน้าตัดสินไทยอันทรงคุณค่าของชาติให้สืบทอดอยู่อีกนานเท่านานนะครับโดยในปีนี้เราจะได้ชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569ในห้วงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสำหรับการแสดงโขนในเรื่องรามเกียรติ์ในตอนสีดาในปีนี้เนี่ยนะครับที่จัดขึ้นก็เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงโขนของชาติควบคู่กับการอนุรักษ์งานช่างศิลป์ไทยอันประณีตรวมทั้งร่วมเฉลิมพระเกียรติในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยครับ
2: ครับก็นับเป็นความภาคภูมิใจนะครับอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมต้นเดือนที่ผ่านมาทางด้านของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้มีการคัดเลือกนักแสดงโขนรามเกียรติ์ตอนสีดาเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีนักแสดงนะครับซึ่งก็มาจากน้องนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์และผู้ที่มีความสามารถสนใจสมัครเป็นจำนวนมากเป็นปรากฏการณ์เพราะว่ามากกว่าปีที่ผ่านมานะครับซึ่งตรงนี้ก็สะท้อนได้เป็นอย่างดีว่าเยาวชนรุ่นใหม่นะครับมีหัวใจในการรักการแสดงโขนเพิ่มมากยิ่งขึ้นและโขนยังเป็นลมหายใจของศิลปะไทยแขนงอื่นๆอีกด้วยนะครับเพราะจะมีในเรื่องของเครื่องพัสตาพรเสื้อผ้าการแต่งกายต่างๆแล้วก็มีองค์ประกอบของฉากรวมถึงเรื่องของเครื่องดนตรีมีการรื้อฟื้นใหม่ทั้งหมดนะครับโขนตอนสีดานะครับถ่ายทอดเรื่องราวตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ซึ่งจับตอนตั้งแต่ที่พระรักษมีอวตารลงมาเป็นนางสีดาและได้ราชาภิเษกกับพระรามผู้เป็นนารายอวตารนะครับครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวดในป่าจึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกา พระรามพร้อมพลวานรก็ได้มีการยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์และทศกัณฐ์ได้สำเร็จนางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่เมืองยักษ์นานหลากหลายปีเนี่ยนะครับก็กลับมายังกรุงอโยธยาจึงต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองด้วยการทำพิธีลุยไฟพิสูจน์ตนนะครับและด้วยความรักแท้และความบริสุทธิ์ของนางสีดาจึงไม่ถูกไฟร้อนต้องกายนะครับพร้อมทั้งยังมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าวอีกด้วยพระรามจึงรับนางสีดาและทั้งคู่นะครับก็ครองกรุงอโยธยาด้วยความสงบสุขเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้เท่านั้นเนี่ยนะครับเหตุใดนางสีดาจึงต้องจำจากไปอาศัยอยู่กลางป่าพร้อมพระโอรสนะครับแล้วก็มีในส่วนของเรื่องราวความสนุกในอื่นๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการแสดงมาให้ทุกท่านได้ติดตามอย่างสมบูรณ์ต้องไปติดตามผ่านการแสดงในชุดนี้ด้วยครับ
1: ซึ่งนอกจากเรื่องราวของโขนแล้วนะครับจะได้ชมความงดงามของฉากและก็อุปกรณ์การแสดงดังกล่าวประณีตมากนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาเนี่ยจะเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปอีกไม่กี่วันแล้วนะครับ
2: ครับ
1: ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook โขน Performance โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพครับ
2: ครับแล้วก็ในส่วนของอาคารเรียนรู้เรื่องโขนนะครับซึ่งเป็นที่จัดทำฉากเป็นที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆงานจิตรกรรมต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะไปดูกันได้นะครับอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะครับอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่เองเลยนะฮะก็ถ้าใครอยากจะรับชมเนี่ยเขาเปิดให้ชมทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:30 นจนถึงเวลา 15:30 นสามารถที่จะไปเยี่ยมชมกันได้เลยครับ
1: ครับไปถึงเรื่องราวของยารักษาโรคมะเร็งตัวใหม
2: ่ครับ
1: สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่ก่อตั้งขึ้นโดยศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีด้วยพระนโยบายด้านการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อส่งพัฒนายารักษาโรคเพื่อการพึ่งพาตนเองของประเทศลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของยาในประเทศไทยเนี่ยนะครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนายาและผลิตยาชีววัตถุคล้ายคลึง Trastuzumab เพื่อรักษามะเร็งเต้านมอันเป็นโรคมะเร็งอันดับหนึ่งในผู้หญิงโดยองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ก็ได้พระราชทานชื่อการค้าว่าเฮอร์ดาราหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2: ครับก็ต้องบอกว่าเป็นยาชีววัตถุของไทยตัวแรกนะครับที่พัฒนาแล้วก็ผลิตโดยคณะนักวิจัยไทยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาเพื่อคนไทยให้สามารถเข้าถึงยาคุณภาพได้ในราคาที่เป็นธรรมไม่ได้มุ่งหวังกำไรการค้าสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับเตรียมที่จะเปิดขายยารักษาโรคมะเร็งตัวใหม่ที่เพิ่งทำการพัฒนาแล้วก็ผลิตในโครงการภายใต้พระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีที่จะสร้างรากฐานการวิจัยการพัฒนาและผลิตยาเพื่อสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
1: ไปต่อกันที่เรื่องของยูนิสคูลนะครับเป็นกลไกถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่เป็นในเรื่องที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยทหารเนี่ยนะครับจากบุคลากรของหน่วยงานสู่กำลังพลในหน่วยงานนั้นๆกองพลพัฒนาที่1โดยกรมทหารช่างที่1ก็ได้จัดให้มีการฝึกอบรมยูนิสคูลหลักสูตรการขับเรือยางและเรือตรวจการให้กับกำลังพลในหน่วยที่ค่ายบุรชัดอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้เรือสำหรับปฏิบัติภารกิจทางน้ำได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพครับ
2: ก็การฝึกก็มีการประกอบด้วยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะครับเมื่อมีทฤษฎีก็ต้องมีปฏิบัตินะครับก็จะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนครอบคลุมเรื่องของการบังคับควบคุมเรือการเดินเรือในสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับการปฏิบัติด้านความปลอดภัยตลอดจนการช่วยเหลือและการกู้ภัยผู้ประสบเหตุทางน้ำให้กำลังพลสามารถที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจต่อไปได้อย่างมีประสิทธิผลครับ
1: นี่นะครับการฝึกครั้งนี้ก็เรียกว่าเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็นโยบายของกองทัพบกเลยครับ
2: ก็ปิดท้ายกันนะครับคุณสุรีคุณผู้ฟังครับในส่วนของกองทัพบกนะครับ เราดำเนินการเพื่อเด็กและเยาวชนด้วยเนี่ยนะฮะล่าสุดมีโครงการที่ชื่อว่าโครงการรู้รักสามัคคีเพราะเราคือพี่น้องกันน่าสนใจมากๆครับอาจารย์สุธีครับ
1: ครับก็จัดขึ้นเพื่อน้องๆนำเยาวชนน้องๆจากชายแดนใต้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: มาเรียนรู้วิถีชีวิตแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อให้เข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ มีความสามัคคีเกื้อกูลกันแล้วก็มีสันติสุขซึ่งน้องๆนักเรียนจากคณะพยาบาลมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ก็ได้มีโอกาสมาเล่าให้ฟังถึงความรู้สึกประทับใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี
2: ้ครับ
1: เราไปฟังเสียงน้องกันเลยดีไหมครับ
2: ดีเลยครับเชิญเลยครับ
4: ก็เป็นกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่เราได้แลกเปลี่ยนระหว่างเพื่อนๆนะคะแลกเปลี่ยนถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะคะได้แลกเปลี่ยนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเราซึ่งเราเองก็มาจาก3จังหวัดเราเองก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบอกเสียงของคนในพื้นที่นะคะว่าพื้นที่ของเราจริงๆไม่ใช่พื้นที่ที่น่ากลัวแล้วก็ไม่ใช่พื้นที่ที่อันตรายนะคะการมาในครั้งนี้ก็ถือว่าเราเองก็จะได้เป็นกระบอกเสียงให้กับคนใน3จังหวัดของเรานะคะว่าพื้นที่ของเรายังมีสิ่งดีๆอีกมากมายที่รอทุกคนอยู่ค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะว่าสิ่งเหล่านี้มันคือความแตกต่างมันคือเสน่ห์ของการอยู่ร่วมกันนะคะเพราะความแตกต่างมันทำให้สังคมเราเต็มไปด้วยกับความหลากหลายแล้วก็เต็มไปด้วยกับชีวิตชีวาซึ่งแน่นอนว่าการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างนั้นเราจะต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็เราจะต้องเปิดใจสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นว่าสังคมพหุวัฒนธรรมนั้นสวยงามมากขนาดไหนค่ะก็ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดค่ายทั้งหมดเลยนะคะที่ได้จัดโครงการแล้วก็ค่ายดีๆแบบนี้ขึ้นมานะคะโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่เปิดโอกาสทำให้เราได้เห็นมุมมองที่แตกต่างมากขึ้นเราได้เห็นวิถีชีวิตเราได้เห็นวัฒนธรรมของผู้คนที่หลากหลายซึ่งก็ขอขอบคุณจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีโอกาสในครั้งนี้เราเองก็อาจจะไม่ได้เห็นหรือสัมผัสประสบการณ์ที่ดีแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าอยากจะฝากอะไรให้กับรุ่นน้องใช่ไหมคะก็อยากให้สมัครค่ายนี้กันมาเยอะๆค่ะเพราะว่าเชื่อว่าถ้าน้องได้มาแล้วเนี่ยน้องจะได้รับประสบการณ
5: ์ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาร
6: คุณกำลังฟังจทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

พระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพานชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัตตนาพอชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพงนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถราเถระผู้มีปัญญายุกันนะครับพระเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมพึงบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิกษุพระมัจเจมะภิกษุและท่านสาธุชนตับฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอัตมภาพด็อกเตอร์พระครูพัทระธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำกุยมกับพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสกาเลนะพุทธังปูเจมิอิมินาสกาเลนะธรรมังปูเจมิอิมินาสกาเลนะสังฆังปูเจมิอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโทพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธรรมโมอัมมังนัมมัสสามิกับธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญยอมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเชิญยอมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรหยกบ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนวาจายะเจตสาวังวัจิรังนามะปฏิมังอิทิปังวันทามิสัพพะโสสัทธาโสติปะวันตัวเองสิทธิพุทธังกิจจังมะมะคู่คนไหลมานาจาริติสิทธิธรรมังกิจจังมะมะเข้าของไหลมานาจาริติสิทธิสังฆังกิจจังมะมะเงินทองไหลมานาจาริติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราปังพระวันตุเมธรรมาจมาเทวาสเปยกาปรายันติอัมมาจมาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมมิยมะอะนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิทิยมพุทธัสสะมหานิมานะพุทธัสสะสวาหมสัมปติฉามท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านในยามเช้าอาตมาได้มาทำหน้าที่ของภาพสงฆ์โดยการเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้างานใดๆก็ตามโยมต้องทำด้วยใจรักต้องทำด้วยใจรักก็คือเหมือนอย่างอาตมาพูดวันก่อนว่าการดำเนินการตามหลักของกระบวนการยุทธศาสตร์ก็คือ PDCA ก็คือถ้าจะเทียบในหลักพุทธศาสนาก็คู่กันอิทธิบาท4ก็คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา P ก็คู่กับฉันทะก็คือ planning ต้องคู่กับฉันทะก็คือมีจิตใจที่ทำดีโดยอิ่งก็คู่กับวิริยะคือความเพียร C ก็คือเช็คคู่กับจิตตะA ก็แอคชั่นคู่กับวิมังสานะอันนี้ก็เป็นการประยุกต์ระบุนาการของการทำงานร่วมกันอาตมาเองก็ช่วงนี้ยอมวันนี้วันก่อนละพรุ่งนี้วันพระวันพระสำคัญวันสำคัญทางพุทธศาสนาอาตมาเองก็เ
ปีนี้น่าจะ

0: ไม่เกิน5รูปพระที่อยู่จำพรรษาก็อาตมาก็ประกาศเชิญชวนขอรับบวชสร้างสุขคดีบวชฟรีให้ก็ตามทั้งวิไลการทิยุทั้งรายการในเฟซก็ตามอยู่แต่ว่าต้องขออนุญาตกับวัดเขาจระเข้นะท่านมีโครงการบวชสร้างสุขกับทุกเดือนโยมนะมีโยมมาบวชอยู่ก็อาตมาเองก็ยังว่าโยมวาสนาบารมีเรามันต่างกันโยมนะนิ้วมันยังยาวไม่เท่ากันจะให้เราเหมือนท่านเหมือนเรามันก็ไม่ได้แล้วก็อาตมาเองช่วงนี้ก็ยุติบทบาทงานข้างนอกบ้างเพื่อดูแลวัดตนเองนะปัจจุบันตอนนี้ก็มีพลังจิตตาหนุ่มเพิ่มซึ่งจะมาเชิญชวนท่านทั้งหลายครูสมาธิดูแลจิตดูแลใจด้วยการทำสมาธินิติวัดพัฒนาธรรมรามก็เชิญชวนได้ยมนะมาก็มาลองมาฝึกว่างๆก็มาส่องจิตดูใจตัวเองบ้างดูใจตัวเองบ้างฝึกสมาธิบ้างนะก็จะเปิดในวันที่สอบเดือนหน้าโยมก็มาร่วมกันอาตมาเองก็ยังมีงานในมืองานระดับชาติอยู่3โครงการนั่นก็คือ1โครงการวัดสุขภาวะวัดลดปัจจัยเสี่ยงแล้วก็2โครงการของศูนย์คุณธรรมแห่งชาติขับเคลื่อนคณะกรรมการ3วุฒิอาสาธนาคารสมองก็อาตมาบอกว่าไม่อาตมาไม่เคยปฏิเสธไม่เคยคิดว่าเป็นปัญหาเป็นภาระแต่คิดว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ทำงานนั่นไรก็เลยชวนทุกท่าน งดเหล้าเข้าพรรษาแล้วก็ดูแลสุขภาพตนเองโยมสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะอาตมาเองก็พยายามพัฒนาวัดถือว่าวัดหน้าเข้าธรรมะดีพระหน้าสัทธาวัดหน้าเข้าคือสะอาดสงบร่มรื่นนะไม่มีเสียงสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระศาสนาต่อวัดหน้าเข้าสะอาดสงบร่มรื่นอาตมามีเวลาช่วงว่างอาตมาก็จะพาทำความสะอาดพาจัดตกแต่งสถานที่ให้มันดูดีขึ้นธรรมะดีอันนี้ถือว่าเรามีธรรมะแล้วโยมแล้วก็พระเองต้องน่าศรัทธาดูแลสุขภาพโยมคุณยายคนหนึ่งไปหาหมอนะไปหาหมอปวดเข่าข้างขวามากข้างซ้ายมากโยมยายก็ไปหาหมอก็ตรวจหมอบอกว่ายายอย่าไปยายไปหมอโยดิฉันยายนะปวดขาปวดเข่าข้างขวามากจังเลยหมอตอบว่าไงโยมอายุมากแล้วยายอายุมากแล้วมันก็ปวดเป็นธรรมดายายบอกก็ไม่จริงนะหมอไม่จริงครับเอาไหมยายก็ข้างขวามันก็อายุเท่ากันไม่เห็นมันปวดเลยหมออึ้งเลยเหมือนกันโดนคารมยายก็ไปหมออึ้งเลยโยมนะไปไม่เป็นหมอยายบอกว่าไม่จริงครับหมอข้างขวามันก็อายุเท่ากันทำไมเห็นมันปวดแต่ข้างซ้ายนั้นบางทีภาษาไทยนิยมต้องระวังให้ดีนะพูดบางทีเหมือนจะเข้าใจง่ายแต่บางเรื่องบางทีมันต้องบางอย่างบางคำมันต้องคิดนะเอ้ยอย่างเช่นใส่รองเท้าถอดรองเท้าใส่บาตรเนี่ยนะมันฟังไม่ดีมันก็เพี้ยนเหมือนยายบ่นลูกพาแม่ไปหาหมอเสร็จแล้วหมอบอกว่ายายไปวัดมาใหม่ไปวัดมาใหม่คือให้ไปวัดความดันนั่นยายลงมาบอกชายว่าหมอให้กูไปวัดใหม่วะไปทำไมวะคือให้วัดความดันใหม่แต่ยายเข้าใจผิดนะบางทีภาษาไทยนิยมอย่าไปเกียดนะก็เพื่อให้โยมนั้นเบาๆสมองบ้างนะบางทีฟังรายการตมามันจะเครียดเครียดตมานำประวัติของ อุบาสกในเพื่อศาสนามาเล่าให้โยมฟังเพื่อที่จะให้โยมนั้นได้ เป็นตัวอย่างเรียกว่าเป็นแบบอย่างเป็นแบบแผนยึดแม่แบบทำตามแม่บท สิ่งดีจะปรากฏแต่ตัวเราอภัยราชกุมารพระบิดาแห่งนายแพทย์ประจำพุทธองค์นายแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ว่านี้นามว่าชีวกกมลพัทยมได้เล่าประวัติของท่านชีวกไว้ตาหักแล้วอภัยราชกุมารเป็นเพียงพระบิดาเลี้ยงเท่านั้นแต่หมอชีวกกมลก็นับถือท่านมากอภัยราชกุมารเองประวัติความเป็นมาก็ไม่กระจ่างชัดยมชื่อว่าเป็นพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารแห่งมกขทรัฐก็ว่ากันไปอย่างนั้นเองยมบิดาบังเกิดเก้าเป็นใครไม่มีใครรู้นอกจากนางปฐุมรินพระมารดาของท่านปฐุมรินนั้นเองเป็นนักรัศมีหนึ่งแห่งเมืองอุเชนีแคว้นอาวันตีเมืองนี้ดูเหมือนจะเป็นต้นคิดให้มีนครโสเภณีโดยเลือกสาวงามที่ฉลาดในศิลปะการฟ้อนรำไว้บำเรอชายโดยเฉพาะแขกบ้านแขกเมืองผู้ทรงเกียรติเพื่อดูดดึงเงินตาเข้าประเทศตำแหน่งนครโสเภณีเป็นตำแหน่งอันทรงเกียรติมีค่าจ้างรางวัลพระราชทานเป็นพิเศษก็คือมีเงินทันพร้อมโบนัสยมว่าอย่างนั้นนะยมข่าวที่ว่านางนครโสภณีเมืองอวันตีนั้นสวยงามมากโด่งดังเป็นไปถึงนครราชคฤห์กษัตริย์นมเจ้าสำนานนามว่าพิมพิสารจึงได้เสด็จไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยความช่วยเหลือจากปุโรหิตสงสัยจะแอบไปแล้วก็ติดใจนางปฐมรีได้พิรมกันหลายครั้งและตอนเสด็จกลับบ้านเมืองก็ไม่รู้ดอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาตามมาอีกจนกระทั่งเด็กน้อยคนหนึ่งหรือกำเนิดมาผู้เป็นแม่คือปฐมรีเลี้ยงดูอย่างดีเมื่อกุมารน้อยอายุได้7 พรรษาแม่ก็ส่งไปพระราชสำนักพระนครราชคฤห์พร้อมด้วยมอบแหวนวงหนึ่งให้ลูกชายไปสำแดงแก่กษัตริย์นมกษัตริย์นมนามว่าพิมพิสารทอดพระเนตรเห็นธรรมรงค์ก็ทรงจำได้สอบถามได้ความว่ากุมารน้อยนี้เป็นได้แหวนมาจากแม่ของตนจึงยอมรับว่ากุมารน้อยนั้นที่แท้ก็คือพระราชโอรสของพระองค์เองอันเกิดแต่นางปฐุมวดีนั่นเองโดยไม่ได้ไม่ต้องพิสูจน์ DNA แต่ประการใดยมเมื่ออภัยราชกุมารเจริญเติบโตในพระราชสำนักเป็นผู้เก่งกล้าในการรบมากจนกระทั่งครั้งหนึ่งเกิดกบฏขึ้นที่ชายแดนแฝงมกดพระราชบิดาทรงอภัยราชกุมารไปปราบจนลาบคาบมีความดีความชอบมากได้รับพระราชทานหญิงนักฟ้อนแสนสวยไว้ให้บำเรอความสุขเลื่อนแต่เท้าเธอก็สุขได้ไม่นานต้องเศร้าเสียใจพระไทยสุดซึ้งเมื่อนางได้สิ้นชีวิตจุดนี้เองเป็นหัวเรี้ยวสำคัญของชีวิตเจ้าชายอภัยซึ่งจะได้เล่าให้โยมฟังในภายหลังครั้งแรกเริ่มที่อภัยราชกุมารเป็นศิษย์ของนิคนาถบุตรหรือศาสตรามหาวิระของพวกศาสนาเชนได้ศึกษาคำสอนของนิคนาถบุตรจนเชี่ยวชาญวันหนึ่งนึกอยากลองดีกับพระตมตั้งประเด็นปัญหาไปซักถามพระตมโดยคิดว่าพระพุทธเจ้าของชาวพุทธคงต้องจนปัญญาแน่ๆปัญหานั้นก็คือจะถามพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเคยตัดคำที่ไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นบ้างไหมถ้าพระองค์ตัดตอบว่าเคยก็จะรุกต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะวิเศษไปกว่าสามัญชนอย่างไร ในเมื่อสามัญชนก็พูดคำเช่นนั้นเหมือนกันแต่ถ้าพระองค์ตอบว่ายังไม่เคยคำกล่าวตัดคำเช่นนั้นเลยก็จะรู้คาดว่าแล้วทำไมพระเทวทัตจึงโกรธพุทธเจ้าเรามิใช่พุทธองค์พูดคำแรงๆที่พระเทวทัตไม่ชอบใจหรือโดนลุกคาดขนาดนี้เช่นนิยมพุทธเจ้าของชาวพุทธต้องจนมุมแน่นอนอภัยราชกุมารคิดขอประทานอภัยเรื่องมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นออกยมพุทธองค์ไม่ได้ใช่คนธรรมดาที่คนอย่างอภัยราชกุมารผู้มีปัญญาแค่หางเอื้อมจะเอามาชนะได้พอไปถามพระพุทธองค์จริงๆเข้าพระองค์ไม่ได้ตอบทันทีทันควันอย่างที่คนถามคิดเลยพระองค์ตัดว่าปัญหาเช่นนี้ตอบแง่เดียวไม่ได้ต้องแยกเป็นตอบเป็นประเด็นคำที่ไม่เป็นที่พอใจของคนอื่นครั้งพระองค์ตัดก็ตัดบางครั้งก็ไม่ได้ตัดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและการเวลาแล้วทรงอธิบายให้ทรงโดยละเอียดอภัยความเลื่อมใสมากจึงประกาศตนนับถือพุทธองค์เป็นสรณะเรียกว่าเปลี่ยนศาสนาก็เลยทีเดียวยมจากวันนั้นมาวันหนึ่งอภัยราชกุมารเดินขึ้นเขาคิดจะกูดไปเฝ้าพุทธองค์ทรงตดับพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับเหตุแห่งความไม่รู้ไม่เห็นก็และเหตุแห่งความรู้ความเห็นพุทธชงเจ็ดถึงกับอุทานว่าขึ้นเขามาเหนื่อยๆพอได้ฟังพระธรรมเทศนาอันจับใจเช่นนี้ถึงกับหายเหนื่อยสนิทเลยทีเดียวว่ากันว่าอภัยราชกุมารบรรลุธรรมเป็นพระโสดาปัตติผลเพราะพระธรรมเทศนากันนิยมหลักฐานอีกแห่งหนึ่งคืออัตถกถาธรรมบทภาค6เล่าว่าอภัยราชกุมารบรรลุโสดาปัตติผลหลังจากเกิดเหตุการณ์หญิงนักฟ้อนสิ้นชีวิตคือเมื่อได้รับพระราชทานหญิงนักฟ้อนจากพระราชบิดาแล้วก็ทรงสำราญอยู่กับหญิงฟ้อนลำของนางตลอด7วันเมื่อเสด็จออกจากพระนครราชมณฑลเลยพอถึงวันที่8เสด็จออกไปสงสารแล้วเสด็จออกไปยังพระราชยานทอดพระเนตรการฟ้อนลำอยู่ทันใดนั้นนางนักฟ้อนซึ่งตากตำงานมาตลอดสัปดาห์ก็ล้มลงสิ้นชีวิตยังความเศร้าโศกให้เกิดแก่อภัยเจ้าชายอภัยเป็นอย่างยิ่งจึงเสด็จไปเฝ้าพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมต้นๆเตือนสติพระติว่าสู้สู้ทั้งหลายจงมาดูโรคอันตการตาดุจราชรถที่พวกคนเขาหมกมุ่นยนแต่ผู้รู้ติดหาติดกล้องอยู่ไหมก็คงจะตัดแจงชี้แจงอีกมากแต่พระคัมภีร์ว่าพระองค์ตัดท่านๆแค่นี้หลังจากฟังพระโตว่าอภัยราชกุมารก็บรรลุโสดาปัตติผลว่าอย่างนั้นทะยมจะบรรลุธรรมเพราะเหตุการณ์ครั้งไหนก็จ้างเถิดเอาเป็นว่าในที่สุดเจ้าชายก็ได้เป็นพระโสดาบันก็แล้วกันยมไม่มีหลักฐานว่าอภัยราชกุมารอภิเษกสมรสกับใครแต่ปรากฏว่าพระองค์มีพ่อรถพระองค์หนึ่งที่ทรงรักแม่ครั้งหนึ่งทรงอุ้มพระโอรสมาเฝ้าพุทธเจ้าเมื่อข่าวจากพุทธองค์เสด็จไปตัวพระทหารในวังอภัยราชกุมารทูลถามปัญหาบางข้อพระพุทธองค์ทรงยกเอาโอรสน้อยขึ้นมาเป็นอุปมาประกอบคำอธิบายตรงนี้อยากให้สังเกตเทคนิควิธีการสอนธรรมของพุทธองค์พระองค์ทรงใช้สื่อในการสอนธรรมได้อย่างดีโท พ่ออุ้มลูกมาหาเอาลูกนั่นแหละเป็นสื่อสอนธรรมให้เข้าใจอย่างยิ่งขึ้นไม่จำเป็นต้องเสียไปหาสื่ออื่นไกลในตัวแต่พระรถมีชื่อเสียงโด่งดังในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาก็คือชีวกุมารพันธ์ท่านผู้นี้เป็นโอรสบุญธรรมของพระเจ้าชายอภัยราชกุมารหน้าประหลาดว่ามีชะตากรรมเดียวกับพระบิดาคือเป็นลูกนางโสเภณีด้วยกันโดยวิธีที่โดยที่หมอชีวกุมารพันธ์เป็นบุตรนางสารวดีนางนครโสเภณีแห่งเมืองราชคฤห์ถูกให้นำมาทิ้งไว้หน้าวังหลังค่อนเจ้าชายอภัยเสด็จมาพบเข้าจึงเก็บไปเลี้ยงและขนานนามว่าชีวกเพราะขณะพบนั้นตัดถามว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่รับคำตอบว่ายังมีชีวิตอยู่คำว่ามีชีวิตอยู่คือชีวกะส่วนคำว่าโกมารพัทนั้นหมายถึงได้รับการเลี้ยงดูพระโอรสของพระองค์จริงๆประวัติของหมอชีวกโกมารพัทโดยละเอียดได้กล่าวไปแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องมากล่าวซ้ำอีกยมผู้สนใจโปรดต้องย้อนกลับไปฟังอภัยราชกุมารหลังจากเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วเอาใจใส่ทำบุญกุศลตามแบบอย่างของชาวพุทธและชาวพุทธที่ดีคือสนใจศึกษาธรรมะทูลถามปัญหาทำกับพระองค์อยู่หนึ่งเรื่องความดีอย่างหนึ่งของอภัยราชกุมารก็คือส่งให้ความอุปถัมภ์เลี้ยงดูเด็กน้อยที่มีสติปัญญาฉลาดเฉลียวฉลาดนามว่าชีวกุมารพันธ์เมื่อชีวกสำเร็จการศึกษากลับมาก็ให้กำลังใจและสนับสนุนให้ได้รับความไว้วางใจพระราชาไทยจากพระเจ้าพิมพิสารจนในที่สุดมีบุญวาสนาได้เป็นแพทย์ประจำพุทธองค์ทั้งหมดนี้อภัยราชกุมารผู้พระบิดาย่อมมีส่วนอยู่มิใช่น้อยเลยคุณโยมบุรุษนี้นามผู้ไข้ในการฟังธรรมผู้รจนาคำพีศาสนาเวลาท่านยกตัวอย่างบุคคลไม่ว่าในด้านดีหรือด้านเสียงท่านก็จะบอกชื่อโคตรบ้านเมืองที่เขาเกิดและพฤติกรรมที่เขาทำเบ็ดเสร็จหมดเพื่อให้เป็นหลักฐานน่าเชื่อถือแต่ก็มีบางครั้งท่านไม่เอ่ยชื่อให้ปรากฏอาจเป็นเพราะไม่ทราบหรือบุคคลนั้นไม่มีตัวจริง ตัวตนจริงก็ไปยอมเป็นบุคคลสมมุติยกมาเป็นตัวอย่างเฉยๆก็อาจเป็นได้ในกรณีหลังนี้การกระทำของตัวละครสำคัญกว่าจะเป็นใครมาจากไหนไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือคนคนนั้นมีการกระทำที่ควรเอาอย่างหรือไม่ควรเอาอย่างไรบ้างในเรื่องที่จะพูดนี้ก็เช่นเดียวกันโยมท่านพูดแต่เพียงว่าเป็นเรื่องของอัญญตระอุบาสกแปลว่าอุบาสกคนหนึ่งบุรุษนิรนามคนนี้เป็นคนจนมีโคหลายตัวมีโคหลายตัวไม่น่าจะเป็นคนจนเพราะถ้าจนจริงๆต้องไม่มีโคแม้แต่ตัวเดียวได้ข่าวว่าพุทธเจ้าเสด็จมาเมืองอาราวีและชาวเมืองอาราวีรัตนาพระพุทธเจ้าพร้อมกับภิกษุสงฆ์เสวยภัตตาหารและแสดงธรรมด้วยบุรุษนิรนามอยากไปฟังธรรมแต่ติดด้วยโคของตนหายไปตัวหนึ่งจำเป็นต้องตามหาโคเจอเสียก่อนเพราะสมบัติของเขามีเพียงแค่นี้เองเขาจึงติดตามหาโคที่หายไปหลายแห่งในที่สุดก็พบและรีบต้อนเข้าคอกแต่ยังหัววันเขาคิดว่ามาป่านนี้พุทธองค์คงแสดงธรรมไปจนเกือบจบแล้วไปก็คงไม่ได้ฟัง แต่อย่างไรก็ดีขอให้ได้ทันการนมัสการพระองค์ก็อย่างดีคิดแล้วเขาจึงรีบเดินทางไปยังบริเวณที่เขาจัดถวายทานและฟังธรรมหิวก็หิวยมแต่ตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยไปถึงเขาก็ประหลาดใจมากพระองค์หลังเสวยเสร็จแล้วขึ้นประทับบนธรรมาสน์แวดล้อมไปด้วยภิกษุสงฆ์และประชาชนจำนวนมากฟังขอฟังอนุโมทนาทานและพระธรรมเทศนาโยมพระพุทธองค์กับประทับนิ่งเฉยไม่ตัดอะไรเลยแม้แต่คำเดียวเมื่อพุทธองค์ไม่ตัดอะไรก็ไม่มีใครกล้าขยับแต่นั่งสงบอยู่โดยทั่วหน้ากันบุรุษนี้นำเห็นพุทธองค์ทรงเหลียวมาทางเขาขนลุกชูด้วยปิติปาโมทย์คิดว่าพุทธองค์ยังคงคอยเราอยู่จึงคานเข้าไปกราบถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ท้ายบริษัทท้ายบริษัทหมายถึงนั่งหลังๆใครนั่งหลังใครๆหมดนะครับนายโยมไม่ใช่ท้ายบริษัทอย่างอื่นแทนที่พระองค์จะรีบแสดงพระธรรมเทศนาพระองค์ตัดถามทายกผู้จัดอาหารถวายพระว่ามีอาหารเหลือจากที่พระฉันหรือเปล่ามีพระเจ้ากล่าวเขากราบทูลเอาไปเอาอาหารมาให้บุรุษผู้นี้รับประทานก่อนทายกได้จัดแจงอาหารมาให้เขารับประทานจนอิ่มหลังรับประทานอาหารแล้วรู้สึกอิ่มสบายไม่กระวนกระวายเพราะความหิวจิตใจก็สงบพร้อมจะฟังธรรมพระตถาคตอาจารย์ผู้แต่งคัมภีร์กล่าวว่าไม่มีหลักฐานที่ไหนในพระไตรปิฎกที่พุทธเจ้าทรงจัดการให้หาอาหารมาให้ใครรับประทานทีนี้แห่งที่แห่งเดียวมีที่นี้แห่งเดียวรับประทานกันว่าอย่างไรได้รับประกันว่าอย่างไรพุทธองค์ตัดอนุวิกถามถ้อยแถลงเรื่องตามลำดับจากง่ายไปหายากก็คือหนึ่งทานการให้หรือแบ่งปันสิ่งที่เรามีแก่คนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนการให้เพื่ออนุเคราะห์ซึ่งให้แก่ยาจกวันในภพหรือให้เพื่อบูชาคุณงามความดีซึ่งให้แก่ผู้มีพระคุณและสมณะพราหมณ์ผู้ทรงศีลทานนี้ทำค่อนข้างง่ายถ้ารู้จักทำหรือทำเป็นเมื่อมีทรัพย์มีศรัทธาก็ทำทานนั่นแต่ถ้าทำไม่เป็นทานก็ไม่เป็นทานทานเช่นให้ด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์ให้เพื่อหวังผลตอบแทนให้
1: ชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
6: เอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
5: แต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
6: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
8: City's tense, so get low. All right, okay. Yeah, through the city queen, yeah. All right, okay.
9: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป shake this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคม2569ขณะที่ทั่วไทยทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามพร้อมประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
11: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และจัดสถานที่สำหรับประชาชนลงพระนามและลงนามถวายพระพรภายในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาวันนี้กองทัพปกกองทัพเรือและกองทัพอากาศจะยิงปืนเฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดส่วนเช้านี้ทั่วประเทศทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยกรุงเทพมหานครจัดที่ท้องสนามหลวงและเวลา 19:29 น.มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณเวทีใหญ่ท้องสนามหลวงถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขณะที่กรมศิลปากรเปิดเข้าชมฟรีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์ส่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันหยุดยาว3วันนี้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กรกฎาคมได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนอง21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคร่ศรีนครินทร์32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเป็ด10ด่านกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนวันนี้ถึง30กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่าง
3: ๆสายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตาAND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
4: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-488-0330และ081-757-7474
5: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร081-946-5036และ081-946-5036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตะถุนธรณีครับเสียงร้องจากตะวันพันธรัตน์จากค่ายเพลงพันธรัตน์เรคคอร์ดขับร้องถึงเวลาเราเจอกันครับเรื่องราวของข่าวจบเพลงก็เข้าข่าวใช่ไหมครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับประเด็นข่าวแรกของชั่วโมงแรกเราอยู่กัน2ชั่วโมงนะครับหลังครบธงชาติจนถึง10โมงเช้าก็ต้องขอขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังกันทั้งคลื่นเสียงจากค่ายจักรพงศ์จังหวัดราชบุรีและก็เสียงจากสถานีวิทยุจอทลอจังหวัดฐานบกลบบุรีภาค AM สตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการครับวิชัยโต๊ะจีนแนวแกว่งตัวหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไร่ราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงรางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวราคาก็ไม่แพงเรามีเมนูให้ท่านได้ดูให้เลือกร่วม100ชนิดครับสนใจโทรเลยเช้าเนี้ยเขาจะได้รีบนำเมนูไปให้ท่านได้เลือกครับเลือกอย่างจุใจเลยครับ0819465036 0819465036ครับวิชัยตุจินเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของคุณไม่ป่วยก็รับประทานได้เพราะเอนไซม์บายอเนกตราไบโอนั้นมีสมุนไพรธรรมชาติมากมายหลากหลายดูแลได้ทุกๆโรคที่ท่านป่วยดูแลได้ทุกๆโรคที่ท่านเป็นตั้งแต่ความดันเบาหวานเลยมากมายหลากหลายใครไม่เคยรับประทานแล้วรับประทาน4คนแรกก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดวันละ9เม็ดพอครบ4ขวดขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปคุณกินวันละเม็ดครับนี่คือการรับประทานและตอบโจทย์ได้ทุกๆโรคต้องเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับผมพูดมาอย่างนี้29ปีปีนี้ปีที่30แล้วก็พูดยังไงก็พูดแบบเนี้ยแล้วคุณก็รับประทานตามที่ผมบอกแล้วมันจะตอบโจทย์โรคร้ายได้เช่นกันครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474หรือที่ร้านเจหมูป่าโมกอ่างทองร้านเดียวเท่านั้นที่ผมวางจำหน่ายนอกนั้นผมเก็บกลับหมดแล้วนะครับฝาขวดต้องมีรูปดร.อเนกครับถ้าซื้อจากร้านเจหมูฝาขวดต้องมีรูปดร.อเนกครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับขอบพระคุณนะครับเจหมูยังมีภูเผาวิปโรจำหน่ายด้วยนะแล้วก็มิน AAD ลูทีน่าอัธาทศและยังมีกาแฟ DJ ด้วยนะกาแฟเพื่อการระบายไปหาซื้อที่ร้านเจหมูป่ามกอ่างทองได้เลยครับกาแฟเพื่อการระบายกล้องกาแฟ DJ ครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายรองท้องไม่ผูกครับสนใจสอบถามรายละเอียดมาที่ผมก็ได้ครับ08175774740817577474ครับเราไปประเด็นข่าวแรกครับนี่เรื่องของอะไรเนี่ยอาคารถล่มที่ไหนอีกล่ะครับที่กรุงเทพอ๋อครับเอ๊ะแผ่นดินกรุงเทพนี่ทรุดจังเนาะทางด้านผอ.เขตครับผอ.เขตดินแดงรุดสอบเหตุอาคารทรุดตัวพบบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย3คูหาครับโอ้โหพ่อเขตดินแดนลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุอาคารทรุดตัวในซอยประชาสงเคราะห์พบอยู่ในระหว่างการรื้อถอนเศษวัสดุตกใส่บ้านเรือนประชาชนพังเสียหาย3คูหาพร้อมกำชับผู้รับเหมาเร่งบรรเทาความเดือดร้อนดำเนินการมาตรการป้องกันแก้ไขความเสียหายครับเมื่อวานกรณีสำนักงานเขตดินแดงได้รับแจ้งเกิดเหตุอาคารอยู่ระหว่างการรื้อถอนทรุดตัวอยู่ระหว่างการรื้อถอนสุดตัวในซอยประชาสงเคราะห์28เขตดินแดงพร้อมเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนางปณิศราเนตรทันทรผู้อำนวยการเขตดินแดงพร้อมคณะผู้บริหารเขตลงพื้นที่ตรวจสอบภายในซอยประชาสงเคราะห์28แขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพจากการตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอาคารที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนไม่ใช่เหตุอาคารถล่มตามที่มีการแจ้งโดยระหว่างการรื้อถอนเกิดการทรุดตัวของอาคารทำให้เศษวัสดุบางส่วนตกไปกระทบบ้านเรือนประชาชน ส่งผลได้รับความเสียหายจำนวน3คูหาครับจากการสอบถามผู้รับเหมาโดยนางสาวจรวรรณโพงานหัวหน้าคนงานแจ้งว่าอาคารดังกล่าวเป็นอาคารสูง5ชั้นซึ่งอยู่ระหว่างการรื้อถอนและปัจจุบันเหลือความสูงประมาณ3ชั้นทั้งนี้ผู้รับเหมายังไม่ได้ประสานสำนักงานเขตดินแดงก่อนดำเนินการรื้อถอนและได้ยืนยันว่าจะรับผิดชอบซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทุกรายผู้ดำเนินการเขตดินแดงได้กำชับให้กับผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเร่งรัดพร้อมดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนหรือทรัพย์สินโดยรอบให้เร่งแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนครับก็ทำงานมันก็ต้องระมัดระวังนะครับจะรื้อถอนหรือจะหรือสร้างใหม่ยังไงก็ต้องระมัดระวังครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวนะครับสามชั้นเนี่ยนะรื้อถอนครับอาคารอยู่ระหว่างการรื้อถอนครับคราวนี้ไปเรื่องราวข่าวอื่นอีกนะครับไปที่ประเด็นข่าวเรื่องของนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลสาวเตือนภัยไรเดอร์หื่นลวนลามคาเก๋งแจ้งความล่าตัวเมื่อวานผมจะอ่านข่าวนี้แหละเวลามันหมดซะก่อนครับเหมาไรเดอร์เรียกไรเดอร์มารับใช้นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลสาวเตือนภัยไรเดอร์หื่นกามคุกคามกลางทางบังคับให้ย้ายมานั่งเบาะหน้าและลวนลามคาเก๋งพูดจาตามตื้อก่อนใจดีสู้เสือออกอุบายรอดมาได้หรือแจ้งความล่าตัวครับอย่าชะล่าใจนะครับเดี๋ยวนี้จิ้งจอกสังคมมันโอ้โหอันตรายเมื่อวานผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์เตือนผู้หญิงภัยของผู้หญิงที่ใช้บริการรับส่งไรเดอร์คาไรเดอร์คานะครับรถแท็กซี่พร้อมรูปภาพขณะโดนลวนลามจับขาหน้าท้องและหน้าอกรวมถึงรูปใบหน้าคนขับหมายเลขทะเบียนรถพร้อมรูป Google Map ระยะทางที่เรียกใช้บริการพร้อมข้อความสวัสดีค่ะวันนี้หนูนั่งรถยนต์พี่คนในรูปเลยค่ะเขาได้ลวนลามหนูเขาบอกกันหมดเลยนะเขาได้ลวนลามหนูแต่แรกเขาถามเรื่องอยู่บ้านที่นี่เหรอครับทำงานอะไรครับแล้วไปไหนเหรอครับหนูเลยบอกว่าจะไปเล่นกับเพื่อนค่ะแล้วจุดๆเขาก็พูดขึ้นมาว่าบอกเพื่อนว่าไปช้าหน่อยได้ไหมหนูไปต่อกับพี่ได้หรือเปล่าสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วเขาก็บังคับให้หนูมานั่งเบาะข้างหน้าค่ะหนูกลัวมากกลัวจนไม่ได้คิดอะไรมีแค่กลัวอย่างเดียวก็เลยขอแลกลายไว้ก่อนค่ะแล้วเขาก็จับขาหนูกระพงแล้วก็จับนมหนูค่ะหนูยืนยันนะครับว่าหนูปฏิเสธทุกอย่างไม่ได้สมยอมหรืออะไรหนูเป็นแค่ผู้หญิงหนูกลัวมากๆตอนนี้หนูกำลังไปแจ้งความไปแล้วนะคะหนูขอลงเหตุการณ์เอาไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่ชอบนั่งนะคะมีทั้งจุดๆดีและจุดๆไม่ดีอยากให้ผู้หญิงทุกคนระวังด้วยนะคะใครเจอพี่คนนี้ระวังด้วยนะคะผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบนางสาวอุ้มวัย20ปีเป็นผู้เสียหายสมมตินามตามท้องเรื่องเธอชื่ออุ้มโอ้เธอเป็นนางสาวนุ่งนางสาวประจันนุ่งกระโปรงสั้นอย่างนี้นี่เราเห็นขาอวบๆเนาะผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบอุ้มเธอบอกเธอกำลังเรียนผู้ช่วยพยาบาลอยู่บริเวณแห่งหนึ่งในอุดรธานีกำลังเรียนอยู่ในช่วงฝึกงานกำลังอยู่ในช่วงฝึกงานปกติตนจะไม่ใช้บริการไรเดอร์คาแต่เมื่อบ่าย25กรกฎาคมตนมีนัดกับเพื่อนรุ่นน้องที่หอพักแห่งหนึ่งภายในซอยจินตคามเขตเทศบาลนครอุดรธานีจึงได้เรียกไรเดอร์คามารับที่หน้าบ้านให้ไปส่งที่ซอยจินตคามเขตเทศบาลนครอุดรธานีซึ่งมีไรเดอร์คาเป็นผู้ชายทราบชื่อว่าต้นอายุประมาณสัก 30-35 ขับรถยนต์ไฟฟ้าสีน้ำเงินมารับตอนมารับหนูที่บ้านหน้าบ้านซึ่งในต้นก็บอกกับตนยกเลิกไรเดอร์คาเพราะการชำระเงินไม่ขึ้นแต่จะขับรถไปส่งตนเหมือนเดิมและให้ตนจ่ายเงินสด67บาทจากนั้นตนก็ขึ้นนั่งเบาะหลังขณะขับรถไปในต้นก็ได้ชวนตนพูดคุยตลอดเวลาและสอบถามตนว่าทำงานที่ไหนเรียนกี่ปีแล้วครับเรียนอยู่ที่ไหนครับมีแฟนหรือยังครับจะไปไหนเหรอครับซึ่งหนูก็บอกว่าไปเล่นกับเพื่อนก็ตอบคำถามตอบปกตินี่แหละจนกระทั่งในต้นได้บอกให้ตนไปนั่งเบาะหน้ากับเขาได้ไหมถึง2ครั้งแต่ตนปฏิเสธว่าไม่เหมาะสมราคาครั้งที่3ในเต้นก็ได้พูดเสียงแข็ง สั่งให้มานั่งเบาะหน้าพร้อมกับจอดรถที่หน้าโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลถนนศรีสุขเทศบาลนครอุดรธานีต้นกลัวมากจึงไปนั่งเบาะหน้ากับเขาตามคำสั่งพอนั่งเบาะหน้าในเต้นขับรถออกไปแล้วก็เอามือมาจับที่ขาลูบไล้ขึ้นมาจับถึงหน้าท้องและก็จับนมหนูแต่ไม่ได้ล้วงนะคะต้นตกใจมากแต่ก็ใจดีสู้เสือบอกว่าอย่าทำเดี๋ยวคนจะมองเห็นแต่ในเต้นบอกว่ามองเข้าไปมาไม่เห็นหรอกเพราะว่าติดฟิล์มหนานางสาวอุ้มสาวพยาบาลคนนี้ก็บอกว่าในเต้นยังบอกให้ตนโทรไปบอกเพื่อนว่าจะไปถึงหอช้าประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเพื่อจะได้ไปกับเขาไปหาที่คุยกันเงียบๆพอดีเพื่อนได้โทรมาเข้ามาหาตนก็บอกน้องว่าโดนคนเขารวนลามในเต้นยังพูดตื้อให้ตนไปกับเขาอีกตนรู้สึกกลัวมากพอดีใกล้จะถึงหอพักที่เพื่อนจึงทำยอมไปกับเขาพูดดีกับเขาให้ตนไปหาเพื่อนก่อนเขาก็ถามว่าไปนานไหมตนก็บอกว่านานเพราะพาเพื่อนไปทำธุระด้วยเสร็จธุระแล้วจึงจะไปกับพี่นะแลกลายกับในเต้นซึ่งเขาก็คงยังพูดย้ำอีกว่าสัญญากับพี่แล้วนะว่าจะไปกับพี่ต่อตนก็บอกว่าค่ะพอไปถึงหอเพื่อนเขาจอดรถริมถนนหนูก็รีบลงจากรถวิ่งไปหาเพื่อนที่ยืนรออยู่หน้าหอพักไม่ได้ถ่ายรูปรถไม่ได้ถ่ายทะเบียนรถไว้เพราะหนูกลัวมากนางสาวอุ้มเล่าต่อไปว่าหลังจากลงจากรถไปหาเพื่อนก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เพื่อนฟังหลังจากลงจากรถได้ประมาณ1ชั่วโมงเขาก็ยังโทรหาตน3สายว่าพี่รออยู่นะครับพี่รออยู่ในแถวซอยจินตคามเนี่ยก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความที่โรงพักพร้อมกับโพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวเพื่อเตือนภัยสำหรับผู้ใช้บริการไรเดอร์คาร์หลังจากนั้นก็ไม่โทรมาอีกหาอีกเลยจนทราบว่าในต้นทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายตรงอยากฝากถึงผู้ใช้บริการไรเดอร์คาร์โดยเฉพาะผู้หญิงถ้าจะใช้บริการให้มีเพื่อนไปด้วยอย่าไปคนเดียวเพราะไม่รู้ในรถจะเกิดอะไรกับเราและอยากฝากถึงผู้ก่อเหตุให้มารับผิดสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้ทำลงไปเพราะอย่าและขออย่าไปทำอย่างนี้กับใครอีกเลยเพราะเกิดกับใครก็ไม่ดีถือว่าเป็นภัยสังคมครับโอ้จับขาจับหน้าท้องแล้วก็เลื่อยมาจับนมโอ้หื่นกามดีเหมือนกันนะครับ 30-35 โหกำลังเปรียวเลยนะเฮ้ยแหมแล้วจะรู้ไหมเนี่ยรถใครต้องรู้สิถ้ากล้องวงจรปิดจับภาพได้แน่นอนรู้เลยครับเพียงแต่ว่าตำรวจจะเอาจริงเอาจังไหมกับคนประเภทนี้อันตรายครับเป็นภัยต่อสังคมโอ้โหเห็นนักศึกษาสาวพยาบาลเป็นของเล่นของแกเลยเหรอดีนะที่เขาเข้าใจเอาตัวรอดเดี๋ยวไปหาเพื่อนก่อนลงไปหาเพื่อนก่อนแล้วเดี๋ยวแลกลายกันเดี๋ยวพอไปหาเพื่อนเสร็จแล้วก็มาไปหาพี่แล้วเราค่อยอยู่กัน2ต่อ2ใช้เวลานานหน่อยตอนนี้ไปหาเพื่อนก่อนเธอก็เข้าใจออกอุบายครับเมื่อวานก็มีข่าวครับมีผู้หญิงคนหนึ่งที่จะเสียท่าผู้ชายเขาบอกตัวเขาเป็นเอดนะจะนอนเหรอจะนอนกับหนูเหรอเป็นหนูเป็นเอดนะผู้ชายก็เลยมันทำไม่ลงเพราะเขาไม่ได้ยินคำว่าเอดหนูเป็นเอดนะเนี่ยหนูยังรักษาตัวอยู่เลยเปลี่ยนใจเลยคือเธอเข้าใจเอาสิ่งที่คนกลัวมาพูดแล้วเธอก็รอดปากเหี่ยวปากกามาแต่ผู้ชายเขาบอกไม่เชื่อหรอกเขาหกชื่อไม่ได้เป็นเอดอะไรเงี้ยเขามีเชื้อเอชไอวีเขายืนยันหน้าตาขึงขังผู้ชายเลยยอมปล่อยเธอรอดปากเหี่ยวปากสุนัขมาเลยอันนี้ก็เธอก็เข้าใจพูดนะเธอก็จะว่าเดี๋ยวไปหาเพื่อนก่อนแล้วเราแลกลายกันไหมพอไปหาเพื่อนเนี่ยมันนานเดี๋ยวเพื่อนจะผิดสังเกตเอาอย่างนี้แลกลายเดี๋ยวหนูไปทำธุระกับเพื่อนเสร็จแล้วก็หนูนัดกับพี่โทรหาพี่อีกทีนึงเดี๋ยวเราจะได้ไปอยู่กันนานๆไงไม่ต้องมีเพื่อนมาขัดขวางแอบเขาจะออกอุบายไอ้ไรเดอร์หื่นกรรมเชื่อใจว่าแลกลายแล้วเดี๋ยวต้องมาคุยกันเดี๋ยวเจอกันลูบปากแล้วหวานหมูละหวานหมูนั้นมึงติดตารางหรือติดคุกหรือเหลือเสียค่าปรับก็ว่ากันไปอ่ะระวังนะครับภัยของสุภาพสตรีไรเดอร์คาร์อย่าว่าแต่ไรเดอร์คาร์เลยไรเดอร์มอเตอร์ไซค์นี่ก็อันตรายครับอ้าวเป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังไว้หน่อยแล้วกันคนสมัยนี้ไปอีกข่าวนึงครับจากทางด้านของภูผาวิโปรครับอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่าน เวลานี้ท่านนอนป่วยติดเตียงไหมท่านลุกเหินเดินไหวไหมนี่แหละครับที่จะต้องดูแลกันนี่แหละครับเพราะภูเผาวิปโรเขาเป็นอาหารเสริมที่จะเสริมสร้างผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรผู้ที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของเรี่ยวแรงไม่มีเดินเหินไม่ไหวเนี่ยอย่างเงี้ยภูเผาวิปโรเขาช่วยได้สนใจก็ติดต่อสอบถามเขาได้นี่เน
2: า
0: ะ
2: ภูผาวิทโปรภูผาวิทโปรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นโปรตีนที่คิดค้นวิจัยมาเพื่อผู้สูงวัยผู้เบื่ออาหารกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อน้อยผู้ป่วยติดเตียงหมดเรี่ยวแรงต้องการฟื้นฟูสุขภาพภูผาวิทโปรเสริมโภชนาการ

0: 081-780-5575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยโทร081-780-5575อายุที่มากขึ้นทำให้สุขภาพร่างกายขาดสมดุลยาหอมดอกหอมหมื่นลี้แก้อาการที่มาจากลมกองละเอียดหน้ามืดเวียนศีรษะตาลายใจสั่นอ่อนเพลียไม่มีแรงคลื่นไส้อาเจียนระบบการไหลเวียนเลือดลมติดขัดช่วยกระจายกองลมบำรุงหัวใจช่วยผ่อนคลายหลับสบายลดความร้อนในร่างกายแก้กินแก่อย่างได้ผลยาหอมดอกหอมหมื่นลี้มีส่วนผสมของดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงชะลูดกระวานกานพลูและสมุนไพรอื่นๆอีกมากมายหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจยาหอมดอกหอมหมื่นลี้โทร081-780-5575
1: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนสนใจโทร
0: 098-329-9909 098-329-9909
2: ซื้อติดบ้านติดตัวไว้ก็ดีไม่น้อยครับพอมีปัญหาขึ้นมาก็หยิบมาใช้ได้ทันท่วงทีเชื่อว่าเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามข้องอในกระดูกหลังคอบ่าไหล่ไหล่ติดบักจมคอเคล็ดนอนตกหมอนนิ้วล็อกเป็นตะคริวบ่อยชามือชาเท้าเป็นลมเวียนพวกนี้เจอบ่อยๆเราก็หยิบครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเข้ามาเลยแล้วมันนวดได้ตรงจุดเพราะเนื่องจากว่าเขาทำเป็นโมเลกุลเล็กๆที่เรียกว่าอนุภาคนาโนให้มันซึมลึกไปตรงจุดบริการจุดที่เรามีอาการและได้ผลเร็วเพราะมันซึมลึกเข้าไปในผิวหนังที่เรามีอาการอยู่บอกเย็นก่อนร้อนนานรู้สึกถึงการทำงานของตัวยาตลอด24ชั่วโมงกับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโทรเลยครับ098-329-9909 098-329-9909กับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับส่วนผู้เฒ่าผู้แก่หรือใครก็แล้วแต่ครับที่ต้องเอายาหอมติดเนื้อติดตัวเอาไว้ยาหอมดอกหอมหมื่นลี้ครับเวลาเป็นขึ้นมาสวิงสวายขึ้นมาเนี่ยก็ชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาอาการเหล่านั้นก็จะค่อยๆลดลงหรือถ้ามันฉุกเฉินขึ้นจริงๆครับหาน้ำร้อนน้ำชาไม่ได้อมไว้ใต้ลิ้นเลยครับสักครึ่งช้อนชาอมไว้ใต้ลิ้นครับและค่อยๆกลืนอาการที่ท่านเป็นครับจะสวิงสวายจะแน่นอกหายใจติดขัดยาหอมฤทธิ์เป็นสูตรหอมพิเศษหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจกับยาหอมดอกหอมมะลิครับติดตัวไว้เป็นขึ้นมาก็ทันท่วงทีเลยเบอร์เดียวกับภูเผาวิปโรเบอร์เดียวกับสมุนไพรเครื่อง

0: ดื่มภูเขาดีไทยเนี่ยนะครับทั้งสองตัวนี้พูดกันบ่อยมากว่าสุดยอดน้องๆขวดน้ำปลาเลยครับจะดูแลสุขภาพร่างกายทุกๆโรคความดันเบาหวานชามือชาเท้าที่สะดวกใส่นัดภูมิแพ้รสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มมีให้คุณได้เลือกครับนอนไม่หลับกระสายกระสับสมองมึนๆงงๆหลงๆลืมๆนึกอะไรก็ไม่ค่อยจะออกกับเครื่องดื่มภูขาผสมสมุนไพรดีไทยเบอร์เดียวกับภูเผาวิปโรครับที่ละลายกับน้ำอุ่นแล้วออกมาเป็นน้ำสีขาวๆแล้วก็ยกสดยกดื่มได้เลยเรื่องของผอมแห้งแรงน้อยแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงมันก็จะได้ช่วยได้ด้วยภูผาวิปโร1ซองก็1แก้วเช้าแก้วเย็นแก้วก็ยังได้ครับภูผาวิปโรสั่งซื้อได้ที่0817805575 0817805575ไปเรื่องราวของความหึงหวงอีกแล้วครับผัวหึงโหดคว้าลูกซองยิงเมียดับคาครัวโอ้โหก่อนจ่อยิงอกตัวเองตายตามคาบ้านที่กระบี่รักเมียก็ต้องห่วงเมียทำไมต้องฆ่าเมียคนเรานึกถึงยามที่รักกันนะโอ้โหมันหวานชื่นนะแค่ไปส่งเขาไม่ได้เข้าบ้านแกเห็นหลังคาบ้านก็ชื่นใจแล้วแต่พอได้เขามาต้องนุหนอมหน่อยสิไปรังแกเห็นไปลูกฟุตบอลได้ยังไงไอ้ความหึงหวงเนี่ยมันของธรรมดาละแต่เราต้องมีเหตุมีผลยิงกันตายที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลปากกาใสเกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวครับเปิดเป็นร้านขายของชำบริเวณหน้าห้องโถงหน้าบ้านใกล้เตียงนอนเลยพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายสมุดตามท้องเรื่องชื่อว่านายสัมพันธ์นามสกุลขอสงวนวัย50ปีเจ้าของบ้านถูกยิงเข้าที่บริเวณอกซ้าย1นัดปังทะลุชายโครงซ้ายเลยบริเวณกลางบ้านมีกองเลือดกองใหญ่อีกศพหนึ่งที่ห้องครัวหลังบ้านพบนางรัตนาพรวัย48ปีภรรยาในสัมพันธ์นั้นถูกกระสุนปืนเข้าบริเวณใต้ราวนมซ้าย1แผลศพถูกคลุมผ้าไว้แล้วนั่นแสดงว่าผัวยิงก่อนแล้วเขาไปยิงตัวเองใกล้กันพบปืนลูกซองยาวแบบยิงครั้งละ1นัด1กระบอกในลำกล้องมีปลอกกระสุนค้างอยู่1ปลอกลานหลังบ้านพบปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่1ปลอกครับสอบถามลูกชายของทั้งคู่ซึ่งเป็นผู้มาพบศพพ่อและแม่ก่อนจะมาพบศพพ่อและแม่เนี่ยตนเองพักอยู่อีกบ้านนึงที่กระเด็ดมีแต่พ่อกับแม่อยู่กัน2คนตนขี่รถจะเข้ามาเยี่ยมพ่อกับแม่ตามปกติแต่พอถึงเห็นประตูหน้าบ้านแง้มอยู่จึงตะโกนเรียกพ่อก็ไม่รับแม่ครับแม่ครับเงียบกันไปหมดเลยก็ต้องตัดสินใจเดินเข้ามาอ้าวพ่อยิงตัวตายเลือดเต็มบ้านนายเห็นใจนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นซึ่งกับปมเหตุก็น่าจะมาจากเรื่องปัญหาหึงหวงกันจึงได้เชิญตัวลูกชายและผู้ใกล้ชิดไปสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงศพก็ส่งประตูพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้งก่อนมอบพยานนำเพนนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปครับหึงหวงอาจจะหึงหวงอย่าไรเหตุผลหรือหึงหวงเพราะเคยไปจับอะไรได้อย่างนั้นหรือเปล่าอะไรบางก็ไม่รู้นะครับข่าวไม่ได้บอกแต่ว่าหึงหวงเพราะนั้นอาการหึงหวงนี่แหละครับที่มันต้องมีปัญหากันทุกครอบครัวไปอีกข่าวหนึ่งครับเรื่องราวของข่าวประเด็นข่าวนี่ก็ดับคาที่นอนจี้พยานหนุ่มคาที่นอนจี้พยานขึ้นรถไปปล่อยทิ้งก่อนยอมจำนนที่หนองบัวลำพูตำรวจสพบ้านเป็ดครับตรวจสอบไปยิงกันตายภายในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งที่ตำบลแดงใหญ่อำเภอเมืองขอนแก่นเมื่อวานนี้พบศพนายคันชิตวัย34ปีสภาพศพมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืน1นัดบริเวณหน้าอกด้านขวานอนล้มคว่ำอยู่ข้างที่นอนบริเวณหมอนและที่นอนมีเลือดจำนวนมากนางสาวมณีนุชเพื่อนของผู้เสียชีวิตและเป็นผู้เห็นเหตุการณ์พาไปชี้จุดและบุกผู้ก่อเหตุคือนางสาวณัฐนิชาวัย33อดีตแฟนสาวของนายคันชิตพร้อมเล่าว่าก่อนเกิดเหตุนางสาวณัฐนิชาคนนี้ได้บุกเข้ามาในบ้าน ก่อนใช้วุธปืนยิงนายกำชิตจำนวนหนึ่งนัดแล้วบังคับให้เธอขึ้นรถหลบหนีก่อนจะปล่อยให้เธอลงหน้าหมู่บ้านจากข้อมูลทราบว่านางสาวนัทนิชาคนนี้เป็นผู้มีอารมณ์รุนแรงฝ่ายผู้ตายขอแยกออกมาอยู่บ้านเพียงลำพังหลังสอบครูติดก่อนเกิดเหตุทั้งสองมีปากมีเสียงกันฝ่ายหญิงเข้ามาอยู่ในบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนผู้เสียชีวิตก็ป่วยเป็นโรคเกาต์เพิ่งผ่านการผ่าตัดอยู่ระหว่างพักฟื้นโดยมีนางสาวมณีนุชซึ่งเป็นเพื่อนผู้หญิงเดินทางมาอยู่เมืองพัทยาเพื่อช่วยดูแลผู้เสียชีวิตในช่วงพักฟื้นหลังจากตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานเข้าร่วมตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยพบหัวกระสุนปืน1หัวเก็บไว้ตรวจพิสูจน์เจ้าหน้าที่ได้ประสานแพทย์เวรของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นเข้าร่วมชันสูตรพลิกศพติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปรายงานล่าสุดทราบว่าผู้ก่อเหตุได้เข้ามอบตัวกับตำรวจที่จังหวัดหนองบัวลำพูแล้วโดยได้นำอาวุธที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยไปมอบให้กับทางตำรวจด้วยครับยอมมอบตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านเป็ดประสานรับตัวผู้ก่อเหตุมาสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งเนื่องจากหึงหวงหรือไม่อย่างไรก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับหึงหวงสองข่าวเลยนะผัวเมียกันหึงหวงกันก็เรียบร้อยไม่มีใครยอมใครแล้วก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางคนสองคนตอนนั้นที่รู้กันเนาะไอเราไปเล่นยุ่งกับเขาก็ไม่ได้ครอบครัวเนาะบางทีคนข้างบ้านบ้านนี้ก็ตีกันบ่อยจังไม่อยากไปยุ่งอยู่ๆอ้าวโป้งปางตายขึ้นมาซะแล้วอย่างนี้ก็มีเพราะเรื่องของผมผัวเมียไม่มีใครอยากไปยุ่งด้วยหรอกหมูจะหามเอาคานไปสอดมันก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันอ่ะค่อยๆพูดค่อยๆจากันเนาะเรื่องยาวเรื่องราวมันไม่ใหญ่โตก็กลายเป็นใหญ่โตเพราะความหึงหวงเนี่ยบางทีมันเป็นช่องมันใช่ไหมไอ้นู่นไอ้นี่ไปนู่นไปนี่สารพัดถามว่าเคยหึงไหมหึงก็เท่านั้นครับถ้าไม่เข้าใจกันเนาะแรงงานเมียนมาครับลักลอบเล่นคาร์บอนันโดนจับเพียบเลยเออเอาติดคุกเมืองไทยมั่งก็ได้ชุดบริการพิเศษฝ่ายปกครองจับแรงงานเมียนมา18คนลักลอบเล่นการพนันสนุกเกอร์นายอดุลถาวรกุลในอำเภอเมืองราชบุรีสั่งการให้ชุดบริการพิเศษฝ่ายปกครองพร้อมกรมนราชบุรีตม.ราชบุรีกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองกลางนาลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่7ตำบลหนองกลางนาอำเภอเมืองราชบุรีชาวบ้านร้องเรียนนำมีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมามากกว่า100คนรวมตัวกันเล่นสนุกเกอร์และเตะตะกร้อเสียงดังทุกวันเกรงว่าจะมีการพนันการเข้าตรวจสอบพบมีการลักลอบเล่นการพนันสนุกเกอร์จริงเจ้าหน้าที่เลยกุมจับกุมต่างด้าวได้18รายโอ้ราชบุรีนี่พม่ามอนเยอะไปที่งานอะไรนะวัดอะไรหลัก6โอ้โหพอดนตรีพม่าเล่นเนี่ยโหคนไม่รู้มาจากไหนมารับจ้างปอกมะพร้าวแถวราชบุรีดำเนินสะดวกคืนวันที่มีดนตรีพม่าโอ้ร้องกันทั้งงานเลยเราฟังภาษาไม่ออกครับก็เพิ่งไปเคยเห็นเขาสนุกสนานกันด้านหลังโต๊ะสนุกเกอร์ในพบกลุ่มเล่นตะก้อเกือบ70คนส่งเสียงดังเลยคุมตัวทั้งหมดมาตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดแต่ไม่พบสารเสพติดจึงปล่อยตัวกลุ่มเตะตะก้อไปเจ้าของโต๊ะอ้างว่าเปิดโต๊ะสนุกเกอร์3โต๊ะให้เล่นเฉพาะวันอาทิตย์ตั้งแต่เช้าถึง 3:00 นวันธรรมดาไม่ค่อยมีคนเล่นเจ้าหน้าที่เลยยึดของกลางลูกสนุกเกอร์ไม้คิว8ด้ามโต๊ะสนุกเกอร์3โต๊ะแจ้งข้อหาเจ้าของโต๊ะเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันสนุกเกอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตสั่งปิดกิจการโดยเด็ดขาดครับไปขออนุญาตเขาซื้อสนุกเกอร์ขอให้เล่นแต่เองเป็นชาวต่างชาติเองไปเปิดเล่นเฉยๆไม่ได้กฎหมายเมืองไทยมาอยู่เมืองไทยก็เคารพกฎหมายเมืองไทยที่อาทิตย์ส่วนต่างด้าว18รายแจ้งข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนันสนุกเกอร์พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่รับอนุญาตนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองราชบุรีดำเนินคดีต่อไปครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวประเด็นข่าวของหนุ่มเมียนมาทั้งหลายที่อยากหาความสุขเนี่ยนะครับอ้าวเป็นเรื่องของประเด็นข่าวจากทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่ดูแลตอบโจทย์โรคร้ายคุณได้ทุกๆโรคครับคุณเป็นโรคร้ายชนิดใดครับถ้ายังไม่เคยรับประทาน4คนแรกก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดเท่ากับวันละ9เม็ดพอครบ4ขวดขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ด ขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ก็กินวันละเม็ดพอแล้วแล้วก็กินต่อเนื่องไปโรคหลายๆต่างๆมันก็หนักที่กายก็กลายเป็นเบาไอ้ที่เบาทุเลาลงไอ้ทุเลาก็จะได้หายกันไปกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับเอดีลูทิน่าครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกปัจจุบันเอเอดีลูทิน่าเนี่ยเอาส่วนผสมของเอนไซม์เข้ามาด้วยเลยกลายเป็นว่าได้ทั้งบำรุงร่างกายได้ทั้งบำรุงสายตาด้วยแล้วมีโปรให้ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ชุดเล็ก3ขวดชุดใหญ่7ขวดครับส่วนใหญ่จะซื้อ7ขวดกันนะผมคุ้มกว่า3ขวดครับแล้วแต่คุณจะเลือก3ขวดก็ชุดเล็กเลือก7ขวดก็ชุดใหญ่ครับ AND Lutina กาแฟ DJ กาแฟเพื่อระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกกินแล้วไม่ระบายผมรับประกันคุณเอาคืนเอาเงินคืนไปด้วยผมกล้าพูดเพราะว่าทุกวันนี้ขายดิบขายดีก็เพราะว่ากาแฟ DJ เนี่ยกินแล้วใครธาตุหนักนี่นะซัดไปเลย2ซองถ้าธาตุหนักนะซองนึงโอ้โหวันนี้ถ่ายแล้ววันนี้กินแล้วยังไม่มีอาการเลยเลยพอวันรุ่งขึ้นตอนนั้นน่ะแสดงว่าคุณธาตุหนักถ้าคุณธาตุเบาเนี่ยกินไปปุ๊บประมาณ 2-3 ชั่วโมงคุณเอาหมอนใบนอนเฝ้าหน้าห้องน้ำได้เลย ครับนี่คือกาแฟ DJ กาแฟเพื่อการระบายครับอย่าปล่อยท้องผูกเนิ่นนานครับมะเร็งลำไส้มันจะทำหาของเน่าเสียหมักหมมอยู่ในลำไส้อันตรายครับผมคุยมากับหมอศึกษามาหมดแล้วเรื่องของลำไส้อักเสบของเน่าเสียหมักหมมลำไส้ก็เหม็นเน่าไปด้วยคุณก็ปวดท้องทีโดยไม่ทราบสาเหตุกินยาแก้ปวดมันก็แค่ทุเลาแต่พอมันเป็นอีกมันก็ปวดอีกสุดท้ายแอดมิดสิครับหนูเป็นอะไรคะผมเป็นอะไรครับผ่าตัดลำไส้ครับแล้วผ่าตัดลำไส้เสร็จใครจะรับประกันหมอคนไหนจะรับประกันว่าไม่เป็นมะเร็งมีไหมไม่มีเอายาไปกินนะพอหมดแล้วก็มาต่อยานะนั่นคือหมอครับเพราะฉะนั้นอย่าให้มันท้องผูกครับกาแฟดีเจจะได้ดูแลได้ครับกาแฟบำรุงร่างกายครับกาแฟ AAD ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟปรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนตัว1แพ็คเกจดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันครับแล้วก็สิวกระยุบฝ้ากระจ่างบำรุงผิวพรรณด้วยสบู่สมุนไพรดีเจ5สี5กลิ่น5ก้อนตัว1แพ็คเกจแต่ถ้าคุณเป็นรังแคถ้าคุณมีผมร่วงบ่อยๆนี่แสดงว่ารากผมไม่แข็งแรงใช้สบู่สระผมครับแล้วก็มีเชื้อราบนหนังศีรษะใช้สบู่สระผมครับสนใจสั่งซื้อแล้วเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทาง0817577474 0817577474สั่งซื้อกันมาทั้งเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอทั้ง AND Lutina ทั้งกาแฟ DJ ทั้งกาแฟ AND และทั้งด้านสบู่สมุนไพรและสบู่สระผมครับขอบคุณครับเราไปเรื่องราวของข่าวกันต่อไปที่เรื่องของงดขายเหล้าเบียร์เหล้าทั่วประเทศ48ชั่วโมงช่วงวันอาสาหะและเข้าพรรษาเริ่มเที่ยงคืนของวันที่29ถึงเที่ยงคืน30กรกฎาคมฝ่าฝืนมีโทษจำคุกสูงสุด6เดือนปรับ 10,000 บาทสำนักงานตำรวจชาติย้ำมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตลอด24ชั่วโมงตลอด48ชั่วโมงครับตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่29กรกฎาคมจนถึง24นาฬิกาของวันที่30กรกฎาคมฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 251กฎหมายยกเว้นการห้ามขายใน5สถานที่ได้แก่สนามบินนานาชาติ3สถานบริการและแหล่งท่องเที่ยวที่กำหนดโรงแรมและพื้นที่จัดกิจกรรมพิเศษระดับชาติกฎหมายยกเว้นนะยกเว้นการห้ามขายในสถานที่สนามบินนานาชาติขายได้เพราะกฎหมายยกเว้นการห้ามขายตำรวจเตรียมอำนวยความสะดวกจราจรป้องกันอุบัติเหตุช่วงวันหยุดยาว25กรกฎาคมถึง2สิงหาคมพร้อมเปิดช่องทางพิเศษบนทางหลวงสายหลักครับ างคนนี่27ลาใช่ไหมเมื่อวานนี้ลาแล้ววันนี้28ก็เป็นวันหยุดเข้าพรรษาอาสาฬหะอะไรพวกนี้29 30 31ลาก็เลยเท่ากับหยุดเท่าไหร่อ่ะ25 26 27 28 29 30 31 1 2 9วันเลยลางาน2วัน27กับ31เทคนิคของการจะอยู่ยาว9วันเวลาทำงานอย่างกะย่องเบากินอย่างกะปล้นอยากพักผ่อนบ้างเนาะว่างั้นครับรวมแล้วรับ2ผู้ต้องหาคดีฆ่าหลานอดีตนายกอ้อมน้อยพบ1เป็นมือยิงอีก2รายยังหนีลอยนวลครับเมื่อวันที่4กรกฎาคมยังจำข่าวนี้ได้นะครับนายภาคภูมิหรือนายหนุ่ยวัย34ปีหลานชายของอดีตนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครถูกคนร้าย2คนขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดบริเวณหน้าร้านขายของชำที่อ้อมน้อยกระทุ่มแบนซึ่งนายภาคภูมิเป็นเจ้าของร้านก่อนจะวิ่งปืนยิงใส่นายภาคภูมิขณะนั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนปังปังปังปังสี่นัดทำให้ภาคภูมิไม่ได้ร้องสักแอะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุจากนั้นคนร้าย2คนก็ขี่มองใส่หนีไปแล้วครับปื้นไปแล้วทางด้านตำรวจโดยเฉพาะพลตำรวจโทพิสิทธิ์ตันประเสริฐผู้บัญชาการตำรวจสอบภาค7พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแถลงความคืบหน้าและมีก็ติดตามจับกลุ่มในอ้วนผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรสาครในฐานะความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนรวมทั้งความผิดเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนไปหนูบ้านทางเมืองทาสนะโดยไม่รับอนุญาตครับในอ้วนร่วมกับพวกให้การช่วยเหลือผู้ก่อเหตุทั้ง2คนในการหลบหนีครับในอ้วนนั้นโดนจับแต่เพื่อนหนีไปแล้วผู้สื่อข่าวได้รับการยืนยันจากทางด้านภูมิกับสภ.กระทุ่มแบนสมุทรสาครว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้เพิ่มอีก2คนตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรสาครคือนายเขียววัย22กับนายแบล็กนายดำเนี่ยนายแบล็กวัย19จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2รายระบุว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการโดยหนึ่งในนั้นเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ลงมือยิงในพื้นที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหารายหนึ่งในพื้นที่ต่างจังหวัดส่วนอีกรายหนึ่งจับกลุ่มได้ในพื้นที่เขตติดต่อจังหวัดสมุทรสาครผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มแล้วทั้ง3รายเจ้าหน้าที่ตำรวจได้คัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนโดยผู้ต้องหารายล่าสุดอยู่ระหว่างการสอบปากคำอย่างละเอียดก่อนนำตัวไปขอศาลจังหวัดสมุทรสาครฝากขังตามขั้นตอนของกฎหมายครับเอาเป็นเรื่องของประเด็นข่าวครับเวลาหมดเวลาครับแต่เราอยู่กัน2ชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงที่2นะครับสักครู่เดี๋ยวเจอกันครับ
1: ไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดวาย
3: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
2: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุก คืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
1: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทาน
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083 8686 083 สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
5: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลาย
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหุค่ะนายกเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ก่อนนำถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดินสักครู่มาติดตามค่ะ
8: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
9: เสียวฟันน่ะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟ

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เมื่อเวลา 7:00 นนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน175รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงโดยมีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าและผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายภาคเอกชนเข้าร่วมและเมื่อเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์ของแผ่นดินและดำรงชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราชขออภัยค่ะตามแนวทางพระบรมราโชวาทต่อไปขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาก่อนเดินทางต่อไปยังห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังเพื่อลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่นายรัชพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการและประสบกรณิกรชาวเชียงใหม่ร่วมเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569ที่วัดฟ้าห้ามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณนิธาเต้เน่ค่ะ
1: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้ไปเริ่มกันที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของฝรั่งเศสยังคงพยายามอย่างหนักในการควบคุมไฟป่าขนาดใหญ่ที่กำลังลุกลามเข้าใกล้เมืองบอร์โดและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญรวมถึงหลายพื้นที่ในสเปนที่อยู่ใกล้เคียงในขณะที่คลื่นความร้อนอีกระรอกจะพัดเข้าสู่ประเทศทั้งสองในปลายสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐกำลังเจรจากับอิหร่านด้วยดีและมีโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับความขัดแย้งแต่ก็เตือนว่าสหรัฐจะโจมตีอีกครั้งหากการเจรจาไม่ประสบผลสำเร็จยอดผู้เสียชีวิตจากฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันในปากีสถานในช่วงเดือนที่ผ่านมาทะลุ100รายแล้วขณะที่หน่วยงานสภาพอากาศเตือนว่าจะมีฝนตกหนักทั่วประเทศอีกระลอกในปลายสัปดาห์นี้ทางการมาเลเซียควบคุมตัวผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญากว่า100คนที่รวมตัวกันอยู่ด้านนอกสำนักงานข้าหลวงใหญ่

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ082591 2591มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาอย่าปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474เวลาจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
2: ภูผาวิทย์โปรภูผาวิทย์โปรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นโปรตีนที่คิดค้นวิจัยมาเพื่อผู้สูงวัยผู้เบื่ออาหารกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อน้อยผู้ป่วยติดเตียงหมดเรี่ยวแรงต้องการฟื้นฟูสุขภาพภูผาวิทย์โปรเสริมโภชนาการโปรตีนสูงภูผาวิทย์โปรโปรตีนที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนกลุ่มวิตามินและสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรเลขสารระบบอาหาร 50-1-18363-5-0058 สนใจติดต่อสอบถามโทร081-780-5575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชัน พริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมมะระขีนกบีทรูทสวรสหม่อนสะระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข่าวตองทองเนื้องามดีไทยโทร0817805575

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับถึงเวลาเราก็พบกันกับบทเพลงที่เปิดให้ผมจำได้ว่าตอนที่เข้าห้องบันทึกเสียงตะวันพันธุรผู้ขับร้องคนนี้ผมเค้นออกมาแบบบอกให้ต้องร้องจากความรู้สึกเพราะเป็นการถวายพระพรแด่พระองค์ท่านวันนี้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารายการข่าวคนคนซึ่งเอกจากผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวโดยขมมขอได้ชาวขอพระองค์ทรงพระเจริญครับนำเพลงนี้มาให้ตะวันพันธุรัตน์ขับร้องตอนที่เข้าห้องอัดผมบอกกับตะวันเลยว่าให้ร้องจากก้นบึ้งของหัวใจแล้วใส่อารมณ์เข้าไปจะได้ออกมาจากความรู้สึกที่เราเทิดทูนพระองค์ท่านไว้เหนือหัวตะวันร้องอยู่แค่เพียงไม่ถึง5รอบรอบแรกไม่ดีรอบ2รอบ3จนสุดท้ายรอบ4ครับรอบ5ผมเลือกเอารอบที่4มาบันทึกเสียงถือว่าเขากลั่นกรองอารมณ์ออกมาได้อย่างดีกับเพลงนี้ผมมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนที่จะร่วมกันถวายพระพรแด่พระองค์ท่านในวันนี้นะครับ28กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่านขอพระองค์ทรงโปรดเจริญครับบทเพลงนี้จะเป็นบทเพลงที่ประจำทีมงานของเราที่เวลาไปทำการร้องที่ไหนหรือว่าจะไปทำการแสดงที่ไหนจะเริ่มต้นด้วยเพลงนี้ก่อนครับคุณผู้ฟังครับเมื่อเพลงจบเราก็เหมือนพบกันเป็นสัญลักษณ์ว่าเราต้องเข้าข่าวนี่คือรายการข่าวค้นคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับได้ฟังเพลงหนึ่งเพลงแล้วก็ฟังข่าวเป็นชั่วโมงที่สองที่เราต่อเนื่องเมื่อสักครู่ที่จบไปเราอยู่กันช่วงเช้า8โมงถึง10โมง2ชั่วโมงต่อเนื่องนะครับประเด็นข่าวแรกครับแสดงความดีใจกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งครม.ประชุมกันเมื่อวานนี้ฟังให้ดีนะครับเงื่อนไขล่าสุดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องไปจนถึง30กันยายน2569โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมครับไม่ต้องไปอุทธรณ์อะไรแล้วนะครับให้ใช้ถึง30กันยายนโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนเดือนนี้เดือนกรกฎาคมก็สิงหากันยาอีก3เดือนนะครับโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศอีกครั้งตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปครับกระทรวงการคลังปรับปรุงเกณฑ์คุณสมบัติใหม่เช่นการนับอายุรถยนต์รถจักรยานยนต์รวมถึงการถือครองหุ้นในวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง3ขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิผ่านช่องทางออนไลน์และธนาคารรัฐ5แห่งออกไปจนถึง31สิงหาคมแล้วก็4จัดตั้งศูนย์ One Stop Service ในระดับจังหวัดและอำเภอเพื่ออำนวยความสะดวกให้ในการยืนยันตัวตนและทบทวนสิทธิให้กับประชาชนครับก็ในจังหวัดของท่านระดับอำเภอของท่านท่านไปหาศูนย์ One Stop Service ที่จะอำนวยความสะดวกเกี่ยวเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เลยครับเพื่อจะทบทวนสิทธิให้กับประชาชนไม่ต้องลำบากเดินทางไปถึงธนาคารอะไรก็ได้นะครับหรืออยู่ใกล้ธนาคารก็ไปทางธนาคารผมเข้าใจอย่างนั้นนะครับตามความหมายของภาษาไทยเอาละครับถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องได้รับสิทธิ์หลังจากทัวร์ลงท่านเยอะแยะเลยนะครับก ก็ต้องประชุมกันใหม่อย่างเร่งด่วนครับเมื่อวานครม.ประชุมกันแล้วนะครับข่าวใหญ่หน้าหนึ่งของไทยรัฐวันนี้นะครับบอกจีนสั่งฟ้องเฉินจื้อแล้วครับตัวการใหญ่แก๊งสแกมเมอร์ข้อหาทำร้ายร่างกายโดยเจตนาที่ทำไมข้อหาเขาเบาเดี๋ยวอ่านก่อนนะครับเฉินจื้อผู้ถูกกล่าวหาเป็นจอมวงการเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชาถูกจีนสั่งฟ้องในข้อหาทำร้ายร่างกายโดยเจตนาซึ่งมีโทษจำคุก10ปีไปจนถึงขั้นประหารชีวิตเมื่อวานนี้นิตยสารธุรกิจฉัยซินของจีนรายงานว่านายเฉินจื้อวัย38ปีผู้ต้องหาว่าเป็นผู้บงการเครือข่ายสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ในกัมพูชาอาจต้องโทษถึงประหารชีวิตหลังจากอัยการจีนได้เพิ่มข้อหาทำร้ายร่างกายโดยเจตนาเข้าไปในรายการความผิดที่สั่งฟ้องเขาตามรายงานอัยการได้ถอนข้อหาเดิมเรื่องการปกปิดปิดบังทรัพย์สินอันได้จากการกระทำความผิดของนายเฉินจื้อออกไปแต่ได้เพิ่มข้อหาละเมิดสิทธิลิขสิทธิ์และทำร้ายร่างกายโดยเจตนาเข้าไปแทนภายใต้กฎหมายของจีนการตั้งใจทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ความตายก็ด้วยวิธีการบัวโหดร้ายเป็นพิเศษมีบทลงโทษจำคุกไม่ต่ำกว่า10ปีหรืออาจนำไปสู่การประหารชีวิตได้ทั้งนี้ในเฉินจื้อเป็นผู้ก่อตั้งปริ้นกรุ๊ปกลุ่มบริษัทในเครือข่ายใหญ่ในกัมพูชาได้ทวงการระบุว่ามีความเชื่อมโยงกันกับเครือข่ายหลอกลวงผ่านทางออนไลน์ขนาดใหญ่โดยเขาถูกส่งตัวข้ามแดนจากกัมพูชาไปยังประเทศจีนเมื่อ6เดือนก่อนและถูกจับกุมอย่างเป็นทางการเมื่อ6กรกฎาคมที่ผ่านมาในเฉินจื้อยังเป็นที่ต้องการตัวของสหรัฐอเมริกาในข้อหาดำเนินงานหนึ่งในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียโดยกระทรวงการคลังของสหรัฐจัดให้ปริ้นกรุ๊ปเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตั้งแต่เดือนตุลาคมปี68แล้วนอกจากนี้ในเฉินจื้อผู้บริหารระดับสูงของเขาอีก2คนคือในหลิวหลุนผู้ก่อตั้งบริษัทจินเป่ยกรุ๊ปและลีหลงลีสงอดีตประธานกรรมการบริษัทฮุยวันกรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทในเครือของปริ้งกรุ๊ปก็ถูกส่งตัวกลับประเทศจีนและถูกตั้งข้อหาหลายประการตั้งแต่กักขังนวงเหนียวไปจนถึงการทำร้ายร่างกายโดยเจตนาครับในหลิวถูกส่งตัวข้ามแดนจากกัมพูชาเมื่อเดือนมิถุนายนโดยถูกกล่าวหาว่าบริหารแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์หลายแห่งภายใต้แบรนด์จินเป่ยและล่อลวงพลเมืองจีนให้เข้ามาเล่นการพนันโดยในหลีถูกส่งตัวข้ามแดนมาเมื่อเดือนเมษายนสำนักข่าวเกียวโตของญี่ปุ่นรายงานว่าในหูสื่อซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผู้มีอำนาจลำดับ2ในปริ้นกรุ๊ปถูกจับกุมในญี่ปุ่นเช่นเดียวกันเมื่อเดือนมิถุนายนในข้อหาปลอมแปลงเอกสารและตกเป็นผู้ต้องหาสงสัยว่าตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าใช้นามแฝงหลายชื่อรวมทั้งเฉินเสี่ยวเอ่อและหูเสี่ยวเว่ยถูกระบุเป็นสัญชาติไซปรัสเชื้อสายจีนวัย14ปีในหูถูกกระทรวงการคลังสหรัฐคว่ำบาตรเป็นเมื่อเดือนมิถุนายนโดยสหรัฐระบุว่าในหูเนี่ยเป็นที่รู้จักในฐานะพี่ใหญ่ของในเฉินปัจจุบันเขาคงถูกคุมตัวอยู่ในญี่ปุ่นกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่าในหูได้จัดตั้งบริษัทในเครือปิ้นกรุ๊ปนอกกัมพูชาควบคุมมากว่า30ประเทศและมีบทบาทในกิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ข้ามชาติของปิ้นกรุ๊ปจนถึงบริหารทางการเงินเมื่อเดือนพฤษภาคมก็ศาลฮ่องกงได้สั่งอายัดอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินมูลค่ากว่า1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฮ่องพันล้านดอลลาร์ฮ่องกงถือครองโดยบริหารโดยบริษัทในหูกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง1สัปดาห์หลังจากนั้นทางการกัมพูชาก็บุกค้นอาคาร2แห่งในโครงการปริ้นกรุ๊ปพาซ่าในกรุงพนมเปญซึ่งมีความเชื่อมโยงกับนายเฉินและควบคุมตัวบุคคลไว้ได้104คนโดยจำนวนนี้เป็นพลเมืองชาวจีนทั้ง82คนครับเป็นเรื่องของประเด็นข่าวจากไทยรัฐเลยนะครับพาดหัวข่าวตัวใหญ่ถือว่าเป็นองค์กรข้ามชาติที่ทำร้ายพลเมืองของโลกนี้ค่อนข้างจะสาหัสสากรรจ์อยู่แล้วโทษ10ปีจนถึงประหารชีวิตครับจีนเขาไม่เหมือนเมืองไทยรับสารภาพลดให้กึ่งหนึ่งเขาไม่มีเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยเขาคงไม่ต้องมาลดโทษของเรามันของเรามันอะไรก็รับสารภาพลดให้กึ่งหนึ่งรับสารภาพตามจำนวนด้วยหลักฐานก็ลดให้กึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับของเขา10ปีจนถึงประหารชีวิตก็แล้วแต่ทางด้านอัยการของศาลเขา ้าวก็เป็นเรื่องเป็นราวประเด็นข่าวให้คุณผู้ฟังได้ฟังจากทางด้านของไทยรัฐนะครับไปประเด็นข่าวอื่นครับเรื่องราวของข่าวไปต่อก็ด้วยข่าวนี้ครับเรื่องของไปที่เรื่องของมีเรื่องของสถานทูตจีนจี้ให้ไทยเร่งจัดการปมชาวจีนถูกเจ้าหน้าที่ใช้กำลังเกินกว่าเหตุในงานแฟนมิตรสถานทูตจีนจี้ไทยเร่งจัดการปมชาวจีนถูกเจ้าหน้าที่ใช้กำลังเกินกว่าเหตุในงานแฟนมิตรชี้ GMMTV แถลงยอมรับยันจะให้ความช่วยเหลือและปกป้องสิทธิพลเมืองภายหลังเกิดกระแสดราม่าข้ามชาติจากเหตุปะทะระหว่างสตาฟชาวไทยกับแฟนคลับชาวจีนในกิจกรรมรวมพลศิลปินคู่จิ้นจูเนียร์มาร์กงานมหกรรมนิยายนานาชาติ2026ที่3ย่านมิดทาวน์เมื่อ25กรกฎาคมที่ผ่านมาจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักลุกลามไปถึงโลกออนไลน์ของจีนที่มองว่าสตาฟทำเกินกว่าเหตุขณะที่ชาวไทยอยู่ในเหตุการณ์อ้างว่าแฟนคลับชาวจีนคนดังกล่าวมีพฤติกรรมแซงคิวโดยนำสิ่งของแฟนคลับชาวไทยที่วางจองเอาไว้ออกไปแล้วนำสิ่งของของตัวเองไปวางแทนทำให้สตาฟเข้าไปตักเตือนจนเกิดมีปากมีเสียงกันและมีการเชิญตัวออกจากงานแต่แฟนคลับชาวจีนไม่ยอมจนมีการยื้อยุดฉุดกระชากกันในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังพาเดินออกมาแฟนคลับชาวจีนก็ยกขาถีบใส่สตาฟหญิงรายหนึ่งของประเทศไทยทำให้สตาฟได้เข้ามาล็อกคอแฟนคลับชาวจีนและจับกดลงกับพื้นด้านแฟนคลับชาวจีนเปิดเผยอ้างว่ามารอคิวตั้งแต่6โมงแล้วใช้ร่มวางจองพื้นตามปกติโดยปฏิเสธว่าไม่ได้แซงคิวและมีภาพถ่ายยืนยันแต่เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบหลักฐานแต่กลับควบคุมตัวด้วยความรุนแรงยึดโทรศัพท์มือถือและใช้มือกดคอส่วนที่ยกเท้าเตะแฟนคลับชาวจีนอ้างว่าเป็นการยกเท้าเพื่อป้องกันตัวก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่จับทุ่มลงกับพื้นทำให้เสื้อผ้าเครื่องประดับเสียหายถุงสินค้าออฟฟิเชียลก็ถูกยึดไปด้วยครับล่าสุดครับทางสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยโพสต์ถึงกรณีดังกล่าวการได้รับแจ้งจากพลเมืองจีนเกี่ยวกับการถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของไทยใช้กำลังเกินสมควรสำหรับกรณีมีพลเมืองจีนคนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้กำลังเกินสมควรและนำตัวออกจากพื้นที่จัดงานเมื่อเข้าร่วมงานหนังสือในกรุงเทพเมื่อ25กรกฎาคมสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้รับแจ้งจากพลเมืองจีนคนนี้แล้วและได้รับทราบแถลงการจากผู้จัดงานหนังสือซึ่งยอมรับว่ามีการใช้กำลังเกินกว่าที่ควรแก่สถานการณ์สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขกรณีอย่างเหมาะสมโดยเร็วสถานเอกอัครราชทูตจีนจะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่พลเมืองจีนภายในขอบเขตหน้าที่และปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้เมื่อ26กรกฎาคม GMMTV ออกประกาศชี้แจงว่าตามที่เกิดเหตุการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่บริเวณกิจกรรมรวมพลภายในงานมหกรรมนิยายนานาชาติ2026บริษัท GMMTV จำกัดได้ตรวจสอบเหตุการณ์เบื้องต้นและเห็นว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในบางช่วงก็มีการใช้กำลังเกินกว่าที่ควรแก่สถานการณ์บริษัทไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบและทุกกรณีรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวเป็นบุคลากรภายนอกที่บริษัทว่าจ้างให้มาปฏิบัติงานไม่ใช่พนักงานประจำของบริษัทอย่างไรก็ตามบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกำกับดูแลบุคลากรที่รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานได้ระงับการว่าจ้างเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวจนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะข้อยุติสำหรับกระแสข่าวระบุว่าบริษัทได้เป็นการฟ้องร้องบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทขอที่แจ้งว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงบริษัทไม่ได้ดำเนินการฟ้องร้องบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดบริษัทขอยืนยันว่าไม่มีนโยบายหรือแนวทางในการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติหรือสัญชาติใดและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะระหว่างบุคคลไม่ได้สะท้อนถึงทัศนคติหรือนโยบายของบริษัทต่อบุคคลจากสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งบริษัทจะนำเหตุการณ์ดังกล่าวมาทบทวนและปรับปรุงมาตรการในการกำกับดูแลการดำเนินงานกิจกรรมต่างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีกในอนาคตครับแฟนคลับใครแฟนคลับมันนะครับเมื่อเกิดการกระทบกระทั่งกันขึ้นมันก็เหมือนสองสัญชาติแฟนชาวจีนแฟนชาวไทยแฟนคลับของคนศิลปินก็ต้องเขาก็อยากจะเข้าใกล้ศิลปินเขาแต่คนดูหรือแฟนคลับทะเลาะกันเองมันก็เกิดปัญหาได้เอาละครับเป็นเรื่องที่ต ้องปรับความเข้าใจกันนะเนาะจะเหมือนคนเยอะเช่นเดียวกันครับอีกข่าวนึงครับที่เราเคยนำเสนอไปเรื่องของสาวแฟนเก่าบุกยิงครูหนุ่มเสียชีวิตเจ้าตัวอ้างปืนลั่นตำรวจค้านประกันเตรียมฝากขังเผยอาวุธปืนก่อเหตุมีใบอนุญาตครอบครองถูกต้องแต่ไม่มีใบพกพากรณีครูเอวัย30 ปีซึ่งเป็นครูประจำศูนย์

จังหวัดขอนแก่นก็คุมตัวนางสาว2มาทำการสอบสวนหลังมอบตัวมาจากสภ.เมืองหนองบัวลำพูครับทันทีที่รถควบคุมตัวผู้ต้องหามาถึงสภ.บ้านเป็ดที่จังหวัดขอนแก่นเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวผู้ต้องหาเข้าไปในห้องสืบสวนทันทีโดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนและผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ารับฟังการสอบสวนโดยนางสาว2ยังคงมีสีหน้าปกติเงียบเฉยสวมใส่ชุดสีดำสวมหน้ากากอนามัยโดยไม่พูดคุยหรือให้ข้อมูลใดๆกับสื่อมวลชนเลยตำรวจบอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การภาคเศษโดยระบุว่ามีการต่อสู้ยื้อแย่งปืนกันก่อนที่จะลั่นไปถูกผู้ตายจนเสียชีวิตซึ่งเป็นการกล่าวอ้างที่ผู้ต้องหาก็ทำได้แต่ในการสอบสวนนั้นเรามีพยานที่อยู่ในเหตุการณ์และเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดครับทั้งหมดเป็นน้ำหนักที่พนักงานสอบสวนจะสรุปในสำนวนตามขั้นตอนของกฎหมายในชั้นพนักงานสอบสวนตำรวจคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุกอาจและจะขออำนาจศาลฝากขังผัดแรก29กรกฎาคมนี้ผู้ต้องหามีการพกปืนเข้ามาในบ้านเนื่องจากมีใบอนุญาตครอบครองถูกต้องแต่ไม่มีใบพกพาซึ่งจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนต่อไปว่าเจตนาหรือไตรตรองไว้ก่อนหรือไม่ก็ก่อนที่จะก่อเหตุผู้ต้องหานั้นมีการคบหากับครูหนุ่มมาระยะหนึ่งแล้วและได้เลิกลากันไปอาจจะมีการติดตามพฤติกรรมและเฝ้าดูจนเกิดการระแคะระคายบุกเข้ามาในบ้านจนก่อเหตุซึ่งรายละเอียดต่างๆยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้มากกว่านี้เพราะจะกระทบกับสำนวนการสอบสวนและการทำงานของเจ้าหน้าที่ทางตำรวจบอกว่าผู้ต้องหานี้มีอาชีพรับจ้างทั่วไปและชนวนเหตุของการก่อเหตุตั้งประเด็นไว้ที่เรื่องการหึงหวงส่วนการลงมือก่อเหตุนั้นเตรียมการมาอย่างไรนั้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนตามขั้นตอนครับซึ่งหากการให้การของผู้ต้องหาและพยานในทิศทางเดียวพนักงานสอบสวนก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปครับบอกหญิงเป็นเพื่อนสนิทเธอเล่านาทีช็อกสาวแฟนเก่าถูกบุกยิงครูหนุ่มเสียชีวิตโดยปืนจี้บังคับขึ้นรถเนี่ยครับก็ใครที่ฟังข่าวผมมาตลอดจะเข้าใจนะครับว่าความหึงหวงจริงๆเขาเลิกลากันไปแล้วแต่มันก็ยังมีเรื่องที่ต้องคาใจนะครับอ้าวเลิกกันไปแล้วแต่ก็ยังไม่แล้วต่อกันมันก็ยังมีการผูกพันกันอยู่นะครับอีกข่าวหนึ่งครับทางด้านของประเด็นข่าวเจ้าหน้าที่เปิดผลตรวจสุดช็อกโจรใต้ใช้ปืน14กระบอกบุกยิงถล่ม5ฐานพรานดับโอ้โห14กระบอกนะครับพบมี2กระบอกเคยนำไปก่อเหตุยิงปลัดอำเภอจะแนะพร้อมแฟนสาวเสียชีวิตมาแล้วครับเจ้าหน้าที่เปิดผลตรวจสุดช็อกโจรใต้ใช้ปืน14กระบอกยิงถล่ม5ฐานพรานตายพบมี2กระบอกเคยนำไปก่อเหตุยิงปลัดอำเภอจะแนะพร้อมแฟนสาวเสียชีวิตมาแล้วครับมันโหดร้ายมากนะกลุ่มคนร้ายแต่งกายชุดดำใช้รถยนต์กระบะเป็นพาหนะก่อปาระเบิดไปบอมยิงอาวุธสงครามถล่มจุดตรวจบุกเกสามีอยู่ในพื้นที่ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดราชบุรีส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อยทหารพราน4509ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจุดตรวจเสียชีวิตทันทีปังปังปังปัง14กระบอกชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอีก6รายก่อนที่จะหลบหนีกลุ่มคนร้ายได้ขโมยเสื้อเกราะกันกระสุนอาวุธปืนประจำกายรวมทั้งซองกระสุนปืนไปด้วยพอเขาตายแล้วเอาเสื้อเกราะไปเอาปืนไปด้วยเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานก่อนไปขออำนาจศาลออกหมายจับในอาซีซันมะดาเอ1ใน13คนร้ายที่ร่วมลงมือก่อเหตุนอกจากนี้ยังเชิญตัวนายมหามะสรีซึ่งเป็นบุคคลที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการซักถามที่ศูนย์ซักถามเฉพาะหน่วยกิจเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่16อำเภอเมืองนราธิวาสล่าสุดเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวว่าเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีได้รับทราบผลการตรวจสอบปลอกกระสุนปืนแล้วกลุ่มคนร้ายรวม13คนที่ก่อเหตุยิงถล่มจุดตรวจบุกเกสามีโดยพบว่ามีการใช้ปืน3ชนิดประกอบด้วย M16 อาก้าปืนพก9มม.รวมทั้งสิ้น14กระบอกมีอาวุธปืน2กระบอกคนร้ายเคยใช้ก่อเหตุยิงนายมนชัยจิตกมลการปลัดอำเภอจะได้พร้อมแฟนสาวเสียชีวิตเมื่อ1มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนแนวทางการสืบสวนสอบสวนติดตามจับกลุ่มคนร้ายลงมือก่อเหตุครั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่าเป็นความร่วมมือของแกนนำที่เคลื่อนไหวในพื้นที่5อำเภอของนราธิวาสทั้งเจาะไอร้องระแงะหรือเสาะจะแนะและศรีสาครโดยส่งสมาชิกแนวร่วมจาก5กลุ่มเข้าปฏิบัติการยิงถล่มจุดตรวจบุกเกสามีโดยมีนายอาซีซันมะดาเอซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ออกหมายจับเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการยิงถล่มจุดตรวจบูเกะซามีสำหรับการปรับแผนตั้งรับตามจุดตรวจของ

0: เจ้าหน้าที่ตำรวจจุดตรวจทหารจุดตรวจฝ่ายปกครองในพื้นที่13อำเภอของนราธิวาสแล้วขณะนี้มีการปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของที่ตั้งโดยจัดเจ้าหน้าที่คอยสังเกตการพร้อมติดตั้งตาข่ายเพื่อป้องกันวัตถุระเบิดโดยรอบนอกจากนี้ยังทำแนวป้องกันและมีแผงกั้นความมั่นคงเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ยานพาหนะเข้ามาจอดหรือพุ่งชนเจ้าหน้าที่ระยะกระชั้นชิดต่อไปครับน่าเสียใจที่เราต้องสูญเสียไปทั้งหมด5นายแล้วก็เสียปืนไปด้วยผมยิงเราตายแล้วมันก็ยังเอาเสื้อเกราะไปด้วยเป็นอะไรที่โหดร้ายครับถึงขนาดท่านแม่ทัพบอกว่าต้องไล่ล่าครับใครว่าไงช่างต้องไล่ล่าให้ได้ตัว
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08 2591 2591
2: อายุที่มากขึ้นทำให้สุขภาพร่างกายขาดสมดุลยาหอมดอกหอมหมื่นลี้แก้อาการที่มาจากลมกองละเอียดหน้ามืดเวียนศีรษะตาลายใจสั่นอ่อนเพลียไม่มีแรงคลื่นไส้อาเจียนระบบการไหลเวียนเลือดลมติดขัดช่วยกระจายกองลมบำรุงหัวใจช่วยผ่อนคลายหลับสบายลดความร้อนในร่างกายแก้กินแก่อย่างได้ผลยาหอมดอกหอมหมื่นลี้มีส่วนผสมของดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงชะลูดกระวานการพรูและสมุนไพรอื่นๆอีกมากมายหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจยาหอมดอกหอมหมื่นลี้โทร081 780 5575 081 780 5575
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนสนใจโทร
2: 098 329 9909 098 329 9909
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081 757 7474 081 757 7474
0: ครับการดูแลสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังครับวันนี้เอนไซม์บายอเนกตราไบโอก็ยังยืนหยัดขายอยู่ได้29ปี30ปีเข้าปีนี้ผมพูดอยู่เสมอว่า4ขวดแรกรับประทานก่อนอาหารทุกมือ้อมื้อละ3เม็ดพอครบ4ขวดขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมือ้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมือ้อมื้อละเม็ด คนที่7ขวดที่8ขวดต่อๆไปถ้าคุณจะรับประทานก็รับประทานเพียงวันละ1เม็ดเท่านั้นครับการดูแลปรับสภาพฟื้นฟูของโรคหลายๆคนหรือไม่เป็นอะไรก็บำรุงกำลังรับประทานได้เช่นเดียวกันครับนี่คือเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอมาพร้อมกับ AAD ลูทีน่าบำรุงสายตาและ AND ลูทีน่าบำรุงสายตาตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ของเอนไซม์เข้ามาเป็นส่วนผสมด้วยกลายเป็นว่าบำรุงสายตาด้วยบำรุงร่างกายด้วย AND ลูทีน่าไปเลยสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอรี่สารสกัดจากใบกล้วยเป็นตัวหลักแล้วเอาส่วนของเอนไซม์ในบางส่วนมาผสมเลยได้ทั้งบำรุงสายตาบำรุงร่างกายพร้อมๆกันเราจัดโปรเอาไว้ว่าซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3 7ขวดชุดใหญ่ระหว่างชุดเล็กกับชุดใหญ่ห่างกันแค่พันเดียวถ้าท่านสนใจชุดเล็กก็สั่งชุดเล็ก3ขวดชุดใหญ่7ขวด4แถม3ก็สั่งเข้ามาได้กับ AND Lutina ครับกาแฟ DJ กาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาประมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพร DJ ครับหอมสดชื่นบำรุงผิวพรรณดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันสิวกระยุบฝ้ากระจ่างกับสบู่สมุนไพร DJ 5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับและยังมีสบู่สระผมสำหรับผู้ที่ลากผมไม่แข็งแรงผมร่วงแล้วก็รังแคเยอะแล้วก็ยังมีหนังศีรษะเป็นเชื้อรานี่แหละครับสบู่สระผมของเราช่วยปรับสภาพและฟื้นฟูตรงนั้นได้สนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับรายการนี้ขอแนะนำกับครีมนวดสมุนไพรนาโนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเป็นครีมนวดที่ดูแลอาการปวดอักเสบกล้ามเนื้อข้อกระดูกต่างๆกระบวนการทำให้เป็นอนุภาคนาโนเป็นโมเลกุลเล็กๆทำไมเราต้องทำให้เป็นโมเลกุลเล็กๆก็เพื่อให้มันซึมลึกตรงจุดบริเวณที่ท่านมีอาการมันจะได้ซึมซับลงไปและได้ผลเร็วจะเป็นกระดูกทับเส้นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดคอปวดบ่าไหล่ติดสะบักจมคลอกเคล็ดนอนตกหมอนนิ้วล็อกตีนตะคิวชามือชาเท้าเป็นลมเวียนนี่แหละครับติดบ้านเอาไว้ติดตัวไว้กับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0983299909 0983299909พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่จากภูผาวิปโรครับนั่นคือยาหอมดอกหอมหมื่นลี้หอมชื่นใจหอมจิตหอมชื่นจิตหอมชื่นใจกลิ่นหอมถ้าจะดื่มชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาอาการที่ท่านอยู่อาการที่ท่านมีอยู่นะครับสวิงสวายขึ้นมาก็จะได้หนักก็จะกลายเป็นเบาเบาก็ทุเลาลงนะครับแต่ถ้ามันฉุกเฉินจริงๆไม่ต้องมีน้ำร้อนน้ำอุ่นหรอกครับอาปากแล้วเทใส่เลยครึ่งช้อนชาพร้อมนิดเดียวใต้อมไว้ใต้ลิ้นครับแล้วค่อยๆกลืนอาการที่เป็นอยู่มันก็ค่อยๆลดลงอย่างรวดเร็วนี่คือยาหอมดอกหอมมื่นลี้ที่ผสมดอกไม้ที่เป็นสมุนไพรทั้งดอกหอมมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีโอ้เยอะแยะเลยนะครับแล้วมันหอมชื่นใจจริงๆครับนอนไม่หลับกระสำละสายเวียนศีรษะหัวหมุนคลื่นไส้อาเจียนปวดหลังปวดคอปวดไหล่ปวดบ่ายาหอมผสมดอกหอมมือลีสิครับ0817805575นี่ตัวเดียวกับภูผาวิปโรและตัวเดียวกับดีไทยดีไทยก็เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับทางด้านของภูผาวิปโรที่เราพูดกันอยู่เป็นประจำนะครับจนติดตลาดในปัจจุบันเราไปต่อกันด้วยเรื่องราวของข่าวครับไปที่ประเด็นข่าวนี้ครับเรื่องของสุดสลดเมื่ออดีตข้าราชการทหารหญิงเสียชีวิตภายในรถพร้อมสัตว์เลี้ยงคู่ใจครับเมื่อวานบ่าย 2:30 ทางด้านตำรวจสภ.คูคตได้รับแจ้งเหตุมีคนเสียชีวิตอยู่ในรถเหตุเกิดบริเวณลานจอดรถในตลาดนานาเจริญคลอง2ลำลูกกาถนนเสมาฟ้ารำ ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาปทุมธานีหลังจากรับแจ้งตำรวจเข้าไปครับไปสำรวจตรวจสอบพร้อมกับแพทย์เวรของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชที่กระเด็นเป็นบริเวณลานจอดรถตลาดนานาเจริญคลอง2ลำลูกกาพบรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้าทะเบียนกรุงเทพจากการตรวจสอบภายในรถเบาะด้านหน้าฝั่งคนขับพบผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงรายหนึ่งทราบชื่อว่านออหญิงนาวาการเอกใช่ไหมหญิงกัญจธนชัดตาปนานนท์วัย68ปีอยู่บ้านเลขที่122/87หมู่6ตำบลโคคตอำเภอลำลูกกาปทุมธานีเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชตอนนี้เกษียณออกมาแล้วบนตัวผู้เสียชีวิตพบสุนัขและแมวเพศเมียนอนอยู่บนอกของผู้เสียชีวิตทั้งสองตัวเลยนะครับทั้งสุนัขและแมวแสดงว่าเธอห่วงสัตว์เลี้ยงของเธอจากการสอบถามนายยุทธศรีสุทอวัย50ขับมอเตอร์ไซค์วินหน้าตลาดเบอร์20ตลาดนานาเจริญเล่าเหตุการณ์ตอนก่อนพบศพว่าญาติขอเข้ามาถามว่ามีคนเสียชีวิตญาติเขาเสียชีวิตจะทำยังไงผมก็เลยบอกว่าให้แจ้งตำรวจท้องที่คูคตบอกว่าได้แจ้งคนหายจอสอร้อยไว้ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาก็แจ้งเข้ามาที่คูคตแล้วก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรต่อคือทางญาติเขามาเจอรถญาติของเขามาเจอรถเองเขาตามหาแล้วพอเข้ามาตามก็เข้ามาทางตลาดแล้วก็มาเจอนอนตายในรถเสียแล้วเราไม่รู้สาเหตุนะครับทางด้านตำรวจก็จากการสืบสวนสอบสวนนางณัฐนันอายุ64ปีน้องสาวได้เข้ามาพบพนักงานสอบสวนและแจ้งว่าพี่สาวออกจากบ้านไปที่คลินิกหมอเหนือรักษาสัตว์และยังไม่กลับมาจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อ๋อเอาสัตว์เลี้ยงมาให้สัตวแพทย์ได้ดูพร้อมกับแจ้งว่าผู้ตายนั้นมีโรคประจำตัวซึมเศร้าเกรงว่าจะได้รับอันตรายได้ลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานไว้และแล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าคนที่สูญหายนั้นเจอแล้วมาเสียชีวิตในรถเก๋งของตัวเองจอดอยู่ที่ลานจอดรถจึงเดินทางไปตรวจสอบพบว่ารถผู้ตายมาจอดได้ประมาณ2วันแล้วและตรวจสอบภายในรถพบว่าเสียชีวิตดังกล่าวทางด้านของรองสารวัตรสภ.คูคตได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมชันสูตรพลิกศพพร้อมกับแพทย์เวรจากนั้นบันทึกภาพแล้วก็มอบผู้เสียชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนำร่างไปชันสูตรที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเพื่อหาสาเหตุการตายการเสียชีวิตในครั้งนี้และประสานกับญาติเพื่อไปรับศพนำกลับบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปครับเป็นโรคซึมเศร้าอ้าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับไปในประเด็นข่าวอื่นอีกครับพอ.โรงพยาบาลอ่างทองยอมรับความจริงแล้วครับว่ารับจัดเลี้ยง ICU ในโรงพยาบาลจริงแต่ไม่เกี่ยวกับทารกแรกเกิด5วันเสียชีวิตแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมไปจัดเลี้ยงใน ICU เขาอนุญาตแบบนี้ด้วยเหรอผมก็งงนะอ่านข่าวแล้วเพิ่งเจอเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเลยอายุปูนนี้แล้วเพิ่งเคยได้ยินว่าจัดเลี้ยงในห้อง ICU พอโรงพยาบาลอ่างทองยอมรับเลยจริงแต่ไม่เกี่ยวกับการเสียชีวิตของเด็กที่เกิดมา5วันพร้อมแจงทำลายสุดร้องภาวะวิกฤตแทรกซ้อนรุนแรงย้ำทีมแพทย์รักษาเต็มที่แล้วเด็กตายไม่เกี่ยวกับทางการกินเลี้ยงที่อยู่ติดกับห้อง ICU มีเพียงฉากพลาสติกกั้นเท่านั้นอ้าวเป็นหมอเขาก็บอกว่าเด็กเสียชีวิตเองเพราะสภาพของทารกมาดาเป็นโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลโดยปัจจัยข้อมูลการฝากครรภ์พบว่าระดับน้ำตาลในเลือดส่วนใหญ่ของมารดาสูงกว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมซึ่งเป็นเหตุให้น้ำหนักแรกเกิดของทารกมากกว่าเกณฑ์อายุในครรภ์ทารกคลอดก่อนกำหนดอายุในครรภ์36สัปดาห์มีน้ำหนักแรกเกิด 4,400 โลกว่าใช่ไหมซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าเกณฑ์ตามอายุครรภ์โดยแม่โรคประจำตัวคือโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงร่วมกับมีภาวะน้ำเดินก่อนครบกำหนดคลอดส่งผลให้ทารกมีภาวะความดันเลือดในปอดสูงภาวะหายใจลำบากชั่วคราวในทารกแรกเกิดและสงสัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งเป็นโรคที่มีความรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตสูงภายหลังคลอดประมาณได้1ชั่วโมงทารกมีอาการหายใจลำบากและมีระดับออกซิเจนในเลือดต่ำจึงได้รับการรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งการให้ยาการช่วยหายใจและการดูแลอย่างใกล้ชิดในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดอย่างไรก็ตามอาการของผู้ป่วยมีความรุนแรงต่อเนื่องตามลักษณะของการดำเนินการของโรค ทีมแพทย์และกุมารแพทย์ก็ด้านทารกก็เกิดของโรงพยาบาลแม่ก็ช่วยเหลือพิจารณาตามส่งตรงว่าผู้ป่วยได้ละพนามเกี่ยวกับแนวทางการให้ยาการประคับประคองระบบหายใจระบบไหลเวียนเห็นว่าในสภาวะดังกล่าวผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตระหว่างการเคลื่อนย้ายจนวันที่17กรกฎาคมเวลา10นาฬิกาเสร็จผู้ป่วยก็มีการทรุดลงและเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นทีมรักษาได้เป็นการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพทันทีพร้อมทั้งชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคความแรงของภาวะโรคและโอกาสเสียชีวิตแก่บิดาและมารดารวมถึงยังคงให้การรักษาอย่างเต็มความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพจนวันที่18-19ผู้ป่วยมีอาการคงที่แต่ยังอยู่ในภาวะวิกฤตจำเป็นต้องรับยากระตุ้นความดันโลหิตและใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูงโดยทีมแพทย์ก็ปรับการรักษากับสภาวะของผู้ป่วย20กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่มีจัดกิจกรรมรับประทานอาหารภายในหอผู้ป่วยหนักอ๋อเขามีกิจกรรมมีการรับประทานอาหารภายในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดและในวันดังกล่าวผู้ป่วยก็มีอาการบวมทั่วร่างกายและมีปริมาณปัสสาวะลดลงซึ่งเป็นผลอันภาวะวิกฤตของโรคส่งผลให้ไม่สามารถคงปริมาณสารน้ำไว้ในภายในหลอดเลือดได้อย่างไรก็ตามระดับความดันโลหิตปรับตัวสูงขึ้นจึงได้ลดขนาดยากระตุ้นความดันลงแต่ยังเป็นต้องได้รับยากระตุ้นความดันโลหิตอีก4ชนิดเนื่องจากยังอยู่ในภาวะวิกฤตทีมแพทย์ได้ปรึกษากุมารแพทย์ทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลแม่ข่ายซึ่งมีความเห็นในการดำเนินการรักษาตามแผนพร้อมติดตามอาการและปริมาณปัสสาวะอย่างใกล้ชิดทีมแพทย์และพยาบาลได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวแก่บิดามารดาโดยชี้แจงว่าความดันโลหิตสูงความดันโลหิตดีขึ้นจึงปรับลดขนาดยาแต่อาการยังอยู่ในภาวะวิกฤตครับและทารกก็หยุดหายใจในวันเวลาเท่าไหร่นะ21กรกฎาคมผู้ป่วยไม่มีสัญญาณชีพทีมรักษาก็ดำเนินการช่วยฟื้นคืนชีพก็แพทย์เขาทำงานสุดความสามารถก็ว่ากันไปครับแต่เรื่องของการจัดกิจกรรมกินเลี้ยงกันในห้อง ICU ได้ยอมรับว่าเป็นความจริงอ๋อเขามีกิจกรรมประจำเหรอผมไม่เข้าใจว่ากิจกรรมกินเลี้ยงในห้อง ICU เนี่ยมันทำได้ใช่ไหมมันไม่ผิดอะไรใช่แต่ความเหมาะสมมันใช่ไหมแค่นั้นแหละจบข่าวไปละหมดเวลาขอบพระคุณพบกันในช่วงบ่าย 3:00 นะครับของทางจอทลอกเรื่องเดียวสำหรับชั่วโมงเช้านี้ลำลากันสวัสดีครับ
1: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
4: ครับตามไปที่จอทลอนะ
5: ครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปส่วนที่นครศรีธรรมราชเนาะเดี๋ยวฟังสปอตเพาะไปก่อนเนาะแล้วกลับมาเจอกันในช่วงต่อไปวันต่อไป
6: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
7: ่โอ้เชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุด มันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
8: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
7: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
9: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
10: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
11: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวี
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะประสบนิกรทั่วประเทศพร้อมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สักครู่มาติดตามค่ะ
14: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
15: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
14: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
15: ฮีโร่เซฟเวิลด
14: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
15: วฮีโร่เซฟ
16: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
17: ้เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวพองพิรมดูดอัญญมณีแดง
18: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
19: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
13: ที่วัดหนองไผ่ตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายกิติพงษ์พงษ์สุรเวชนายกเทศมนตรีตำบลโพกลางเป็นประธานนำประสบนิกรในพื้นที่เทศบาลตำบลโพกลางจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์โอกาสนี้ได้ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมนำกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นจอมทัพไทยทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อประโยชน์อันมหาศาลต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีณบริเวณ5แยกวงเวียนวิทยุเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยข้าราชการศาลทหารตำรวจพ่อค้าและประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน75รูปนอกจากนี้ยังได้มีการประกอบพิธีขอพรจากผู้นำศาสนาอื่นๆเพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงถึงความสมานฉันท์ของประชาชนในพื้นที่และได้ร่วมกันทำกิจกรรมปล่อยพันสัตว์น้ำจำนวน 200,000 ตัวลงสู่แม่น้ำสะแกกรังเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลตักบาตรอย่างไรให้พระสงฆ์สุขภาพดีจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสร้างสุขภาพติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
20: คู่มือสุขภาพ
21: เพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์จึงควรเลือกอาหารที่เป็นเมนูสุขภาพลดหวานมันเค็มเลือกใช้ข้าวกล้องแทนข้าวขาวหรือข้าวกล้องผสมข้าวขาวเลี่ยงเมนูอาหารทอดโดยเปลี่ยนเป็นอาหารประเภทต้มนึ่งอบหรือยำแทนเพิ่มผักผลไม้ไม่มีรสหวานเช่นฝรั่งส้มแตงโมมะละกอเป็นต้นสำหรับประชาชนที่ไม่ได้ปรุงอาหารเองควรเลือกซื้ออาหารจากร้านที่ปรุงสุกใหม่มีการใช้อุปกรณ์หยิบจับแทนการใช้มือและใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สะอาดปลอดภัยไม่ใช้โฟมเพื่อสุขภาพที่ดีส่วนการตักบาตรด้วยอาหารกระป๋องควรเลือกซื้ออาหารกระป๋องที่อยู่ในสภาพดีไม่บุบโดยเฉพาะที่ตะเข็บหรือรอยต่อของกระป๋องต้องเรียบฝาหรือก้นกระป๋องแบนส่วนขอบกระป๋องจะต้องไม่มีรอยรั่วซึมไม่เป็นสนิมไม่โป่งนูนเนื่องจากมีแรงดันอัดของก๊าซที่เกิดขึ้นจากการเน่าเสียของอาหารภายในกระป๋องและให้ดูที่ฉลากสินค้าที่ผ่านการตรวจรับรองและมีเลขระบบอาหารหรือตัวเลขหลังเครื่องหมายอย.ที่สำคัญคือการเลือกซื้ออาหารกระป๋องที่ผลิตใหม่โดยสังเกตวันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
22: เฉลิมบรมกษัตราทศมราชเฉลิมราชจักรีวงศ์ทรงศรีพระเกียรติคุณพระวชิรเกล้าปกปัทภีประชาไทยอภิวาทบารมีทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าว
23: ิทยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
24: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากันบ้างคะหันแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืน ืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้0812901691จีจูจาตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ

0: ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377
1: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
3: ด
2: ี
3: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 081-290-1691 081-290-1691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
8: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมู

0: ครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โคศกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โคศกลิเก
0: โทเล่ไทยทิพย์โอ้สด
1: สวัสดีรอบที่3นะครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: ชั่วโมงที่3นะครับชั่วโมงนี้เรามาเพิ่มเติมกันที่
0: สถานีวิทยุจทล1197ลพบุรี
1: ครับผม
0: ฟังกัน
1: ฟังกันสบายๆนะวิทยุสั่งกันหรือยังครับมาเร็วหมดเร็วนะตอนนี้ไปแล้วกี่เครื่องนะเหลืออีก 4-5 เครื่องมั้ง
0: หลายเครื่องแล้ว
1: ครับผมคือมีทั้งขายเท่าทุนก็มีที่ขายเท่าทุนก็ซื้อสินค้าเราในรายการไงนะครับบางคนก็บอกโอ้ไม่เอาแพงเดี๋ยวให้หลานไปซื้อในตลาดก็ได้เพราะในตลาดอยู่ประมาณสัก490-500นะประมาณนั้นนะ
0: นาน
1: ซื้อเรามัน600ไง
0: 600
1: ครับหรือจะซื้ออะไรก็ได้ในรายการเราเนี่ยแล้วก็เอาวิทยุไปในราคา500บาท
0: ใช่
1: หรือซื้อปุ๋ยตันหนึ่งก็วิทยุไปฟรีเครื่องหนึ่งแล้วกัน
0: ถ้าซื้อเป็นตันให้ฟรีเลย
1: ใช
0: ่
1: ปุ๋ยตอนนี้ต้องบอกว่ามาแรงแซงหลายหลายยี่ห้อแล้วนะเขาใช้ดีแล้วก็ใช้บอกต่อ
0: ปุ๋ยตาพญาเสือถุงสีเขียวของลุงช้างนี่แหละ
1: ครับผ
0: ม
1: ขนาดบ้านพี่บิดาเนี่ยขายวันละกระสอบ2วัน3วันกระสอบ4วัน2วัน5วันกระสอบก็จะหมดแล้วนะตันหนึ่งอ่ะนะครับเพราะนั้นพี่น้องบ้านเราอยากได้ปุ๋ยวันนี้โทรเลยฮะ
0: สั่งซื้อกัน
1: ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมเนี่ยนะซื้อปุ๋ย2ตันแถมฟรีครึ่งตัน
0: แถมให้
1: ซื้อ4ตันแถมฟรี1ตันครับ
0: แถมให
1: ้ไม่มีบ่อยนะนี่มาให้ในวันแม่แล้วก็วันเข้าพรรษาด้วยวันอาสาฬหบูชาด้วยสมัยเป็นเด็กเขาให้อ่านอาสาฬหบูชานะพอโตขึ้นมาหน่อยให้อ่านอาสาฬหบูชาถ้าเดี๋ยวนี้ก็อ่านยังไงก็ได้อาสาฬหบูชาก็ได
0: ้
1: อาสาฬหบูชาก็ได้ถือว่าถูกเหมือนกันใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ตำรวจมาประกาศย้ำเลยนะว่าวันอาสาฬหบูชา
0: ประกาศย้ำว่ายังไงอ่ะ
1: แล้วก็วันเข้าพรรษา2วันเนี่ย
0: เขาว่าไงตำรวจอ่ะ
1: งดขายสุรา48ชั่วโมง
0: อ้าว
1: ยกเว้นขายในสถานที่ได้รับการยกเว้น
0: นี่ตำรวจว่างั้นไง
1: ฝ่าฝืนคุก6เดือนปรับเท่าไหร
0: ่อ่
1: ะ
0: ปรับเท่าไหร่อ่ะ
1: 10,000 บาทท
0: ั้งจำทั้งปรับเนี่ยนะ
1: หรือทั้ง2อย่างเลย
0: เออเฮ้อ
1: พร้อมบูรณาการรับมีอุบัติเหตุช่วงวันหยุดยาวด้วยนะครับทางพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์เนี่ยรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่า
0: ว่าไง
1: ผบ.ตร.คนปัจจุบันเนี่ยยังไม่ถึงพี่บิ๊กลานนะ
0: ยัง
1: ไม่พี่ตายนะคำสั่งพี่ตายนะ
0: อันยังเป็นว่าที่อยู
1: ่เออบิ๊กลานยังเป็นว่าที่อยู่นะ
0: ว่าที่ผบ.ตร.
1: พี่ตายก็สั่งมาให้ตำรวจทุกหน่วยทั่วประเทศเตรียมความพร้อมแล้วก็พร้อมแผนบูรณาการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและลดอุบัติเหตุทางถนนอันเนื่องมาจากวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวันตั้งแต่วันนี้
0: นาน
1: 28เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่29เป็นวันอาสาฬบูชา
0: แล้วก็วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม
1: เป็นวันเข้าพรรษา
0: เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเนี่ย
1: วันนั้นงดเหล้าเข้าพรรษา
0: ให้งดง่าย
1: งดขายด้วยทำไมงดกินน่ะ
0: ไม่งดจับบ้างง่าย
1: ไม่แหมงดจับบางที่ตำรวจอะ
0: งดจับบางสัก3วันเนี่ย
1: งดตั้งด่านนั่น
0: ตั้งด่านด้วย
1: จริงๆก็ตั้งด่านเนี่ยเพราะลดอุบัติเหตุไม่ใช่ตั้งด่านดูใบขับขี่นะพี่นะเออไม่รู้จะตั้งด่านดูใบขับขี่ดูทะเบียนรถทำไม
0: อาจจะงดเหล้าง ดขาย
1: ตั้งด่านตรวจวัดเป่าแอลกอฮอล์หน่อย
0: งดกิน
1: เออ
0: ไม่งดจับมั้ง
1: ไม่งดจับไม่ได้ต้องอำนวยความสะดวกไปเจอคนเมาขับรถเรา
0: หยอกก็หยอก
1: หรือได้ข่าวมาอะไรอย่างเงี้ย
0: ค
1: ุณเนี่ยตั้งแต่โดนถ้อยเสียนี่หยอกตำรวจทุกวันเลยนะ
0: นั่นสิไม่งดจับบ้าง
1: อะไอ้ขาวแดงเนี่ยเขาไม่ให้จอดคุณก็ไปจอดก็เห็นตำรวจจอดข้าก็จอดบ้างด้วยบ้างนะเอาเป็นว่า48ชั่วโมงนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ
0: ก็ปฏิบัติกันนะ
1: ครับ
0: เชื่อกัน
1: 29วันหนึ่ง30วันหนึ่ง
0: วันนี้ยังซื้อขายได้ใช่ไหมล่ะ
1: ซื้อขายได้แต่เขาไม่ได้ห้ามกินนะ
0: เราต้องฉลาดสิเป็นคนไทยเนี่ย
1: ซื้อตุนไว้ที่
0: ซื้อตุนไว้ครบ48ชั่วโมงเลย
1: ครับ มันต้องออกกฎหมายห้ามกินห้ามดื่
0: ม
1: ให้ร้านผับเจ๊งไปเลยเจ๊งอยู่แล้วล่ะเขาไม่ให้เปิดด้วยหยุด
0: นาน
1: เออต้องหยุดอยู่แล้วต้องหยุดอยู่แล้ว
0: ก็ว่ากันไป
1: ผมไม่ต้องให้เจ๊งไม่ยากหรอกนะห้ามซื้อขายแล้วต้องห้ามกินด้วย
0: ห้ามผลิตดีกว่า
1: ห้ามผลิตด้วย
0: โอ้โอ้โอ้โอ
1: ้ทีนี้ก็สลท.ก็เต็มบ้านเต็มเมืองหมดเลย
0: ก็ว่ากันไปก็ให้การร่วมมือกันไป
1: กินที่ได้อะไรขึ้นมา
0: ไม่ได้ประโยชน์กินเหล้า
1: ผมถาม
0: ตับแข็งด้วย
1: ผมถามท่านนั่น
0: เป็นไง
1: กินที่ได้อะไรขึ้นมาน
0: ั่นนะที่ผมก็ไม่ชอบหรอกคนกินเหล้าเนี่ย
1: เจอวงเหล้าเป็นไง
0: ค่อยย่องไปใกล้ๆนะ
1: ถืออะไรไปด้วย
0: ถือแก้วใบๆเน
1: ี่ยแล้วพูดขึ้นมาว่า
0: ขอน้ำแข็งหน่อย
1: แล้วอะไรอีก
0: ไอ้น้ำเหลืองมาหน่อยโซดาด้วย
1: โซดาบางๆนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้พูดเล่นนะผมไม่ได้กินเหล้า
1: ใช่แหมคุณพุทธาในเช้าเลยนะ
0: กินเบียร์แล้ว
1: ครับ
0: นมยายเป็นยังไงเนี
1: ่ยอยู่ที่คุณอย่าเฉยใสดิดื่มเบียร์นะไม่เปลืองโซดาเนี่ยหนุ่มไทยใหญ่ขืนใจเด็กอายุ35
0: และหลังจากนั้น
1: เด็กติดโรคแล้วก็เสี่ยงที่จะตั้งครรภ์ด้วย
0: โอ้หน้าสงสารเด็ก
1: ไม่คุมเลยไม่คุมเลย
0: หนุ่มไทยใหญ่ยังไง
1: ครับตำรวจจากสน.บางเขนแล้วก็น้องต้นอ้อเป็นหนึ่งเนี่ย
0: พร้อมด้วย
1: เต้ไทยไม่ทน
0: แล้วก็
1: ไม่ใช่เต้ไม่ใช่เต้อาชีวะนะ
0: ไม่ใช่
1: คนละคนกันกำลังตำรวจไปร่วมกันควบคุมตัวในไร
0: อายุ21ปีเป็นหนุ่มไทยใหญ่เนี่ย
1: หลังญาติเข้าขอความช่วยเหลือผ่านกลุ่มไทยใหญ่ด้วยกันกลุ่มไทยไม่ทนเนี่ยนะ
0: บอกว่าหลานสาวของตนเนี่ยนะ
1: กลุ่มก่อสร้างชาวไทยใหญ่กระทำชำเราหลานอายุ15ปี
0: แล้วก็ควบคุมตัวได้ที่บริเวณร้านสะดวกซื้อ
1: ซอยแจ้งวัฒนะ5เขตหลัก4นี่แหละครับ
0: แล้วก็ทางด้านต้นอ้อระบุบอกว่า
1: หลังได้รับการร้องเรียนจากคุณเต้ไทยไม่ทนก็ได้รวบรวมข้อมูล
0: แล้วก็ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจดส.
1: ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กอยู่แล้วนะซึ่งต้องได้รับความข้อมูลที่น้องก็คุยด้วยซึ่งวันนี้ตัวผู้ถูกกล่าวหาได้นัดหมายน้องไปพบทางเราก็วางแผนไปช่วยเหลือน้องไง
0: เพื่อไปช่วยเหลือน้องแล้วก็พบว่าผู้กระถูกกระทำเนี่ย
1: แล้วก็ได้พบผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะได้เชิญตัวมาสน.บางเขน
0: ส่วนทางด้านของผู้เสียหายนั้น
1: ตอนนี้เท่าที่ทราบตัวน้องเองติดโรคทางเพศสัมพันธ์นะ
0: น่าสงสารเด็ก
1: ประจำเดือนก็ไม่มาเรากังวลเรื่องนี้มากในส่วนการดูแลเด็กและคุ้มครองเด็กทราบว่าแม่ของน้องทำงานอยู่อีกที่หนึ่ง
0: ปล่อยให้น้องอยู่ที่คอนโดตามลำพังเลย
1: และยังทราบว่าตัวน้องเองมักจะมีปัญหากับแม่อยู่ตลอด
0: โอ้ทะเลาะกับแม่งไง
1: หลังจากนี้ทางบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพ
0: ก็รับตัวเด็กไปดูแลไว้ก่อน
1: และพาน้องไปตรวจร่างกายหากมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นก็คงต้องหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป
0: แล้วก็ขอขอบคุณทางด้านกลุ่มไทยไม่ทนด้วยนะ
1: และตำรวจบก.น.2ที่ได้ร่วมกันช่วยเหลือน้องออกมาได้
0: ทางนี้จากการพูดคุยกันกับผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ย
1: ยังให้การวกไปวนมาว่ารู้จักกันในโซเชียลมีเดีย
0: โอ้ไปรู้จักกันเข้า
1: จากนั้นก็มีการพูดคุยกันและไม่รู้ว่าน้องอายุ15
0: ในความที่ถูกเป็นผู้ก่อกล่าวหาเนี่ยนะ
1: เป็นไทยใหญ่ซึ่งอาจจะสื่อสารกันไม่เข้าใจส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ตัวเขาก็ยอมรับว่ามีจริง
0: มีจริงนะ
1: ด้านนายเต้ไทยไม่ทนระบุว่า
0: ทางด้านส่วนตัวก็ได้พูดคุยกับผู้ถูกกล่าวหา
1: บอกว่าน้องมันก็ยอมรับนะว่าเขามาทำงานโดยมีนายจ้างมีบัตรสีชมพู
0: มีบัตรสีชมพู
1: ส่วนนี้จึงได้ตั้งข้อสังเกตว่าแรงงานที่มาทำงานในประเทศไทยเนี่ยไม่มีนายจ้างด้วยหรือ ดังนั้นส่วนนี้จะต้องมามีการตรวจจับจริงๆต้องมีภาครัฐเข้ามาดูแลด้วย
0: ส่วนการดูแลเด็กในฐานะที่ตนเองเป็นพ่อคนหนึ่งเนี่ยนะ
1: เรารู้ว่าคุณต้องทำงานไม่มีเวลาสิ่งที่ขาดไม่ได
0: ้
1: คือความรู้ว่ามีเหตุคุณต้องมาต้องมีความรับผิดชอบมากกว่านี้ไม่ใช่ปล่อยให้เด็กขาดความช่วยเหลือ
0: แล้วก็จากกลุ่มของคนอื่นเนี่ยนะ
1: สถาบันครอบครัวผมอยากให้ใส่ใจลูกหลานหน่อยพ่อกับแม่อยู่คนละที่
0: คนละที่บางทีก็เลิกกันนะเหลือแต่เด็กกันนะ
1: ลูกกับแม่ก็คุยกันไม่รู้เรื่อง
0: นะครับอีกตะหากเนี่ยนะ
1: ตอนนี้ตำรวจสน.บางเขนอยู่ระหว่างการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาอยู่นะครับ
0: เพื่อดำเนินการตามของกฎหมายนะ
1: ครับ
0: ตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: 4โมงเย็นวันนี้ไม่ได้ไปไหนนะยังอยู่โคกตุมทั้งวัน
0: วันนี้ไปซื้อได้ทั้งวันนะ
1: ครับนู่นพรุ่งนี้ถึงจะไปนู่นวัดประดับ
0: พรุ่งนี้วันจันทร์
1: วัดประดับ
0: ว
1: ัน คาน
0: พุธ
1: ไอ้วันพุธไปวัดประดับ
0: วัดประดับนะ
1: วันจันทร์เจอฝนตกขนาดหนัก เอาปุ๋ยขึ้นรถไปก็ปุ๋ยไม่เปียกนะปุ๋ยเราอ่ะ
0: ก็มันอยู่ในรถเนี่ย
1: รถก็ไม่มีหลังคาแต่ว่าเขาใส่ถุงอย่างดีนะครับเอาผ้าใบคลุมหน่อยก็ไม่เปียกถ้าเป็นปุ๋ยยูเรียเนี่ยนะอันนี้เราก็ไม่ได้ว่าเขาไม่ดีนะขนาดวางไว้กับพื้นปูนเนี่ยสองวันกันน้ำหนักยุบเลยนะ
0: มันระเหย
1: มันระเหยได้บางคนก็ดีใจโอ้ยปุ๋ยยูเรียหวานปั๊บมาดินมันดีเว้ยมันสูบปั๊บปั๊บไปเลยโอ้ยเป็นไงมันขึ้นฟ้าหมด
0: นาน
1: แต่ของเรามันปุ๋ยซีของเราเนี่ยของลุงช้างเนี่ยมันไม่ดีมันตรงที่ว่าถ้าฝนไม่มามันก็ค้างอยู่บนดินนั่นแหละถ้าฝนมาปุ๊บเนี่ยมันถึงจะลงดินนอกจากมีฮอร์โมนให้อาหารต้นไม้แล้วมันยังมีฮิวมิกโคลไมด์ไปบำรุงดินที่มันไม่ดีดินมัน
0: เป็นสนิม
1: เป็นสนิมดินดานอะไรพวกเนี้ย
0: ดินนิสัยไม่ดีแล้วซ้ำนี่ต้องปรับมัน
1: มันไม่ร่วนซุยอย่างเงี้ย
0: สภาพดินเนี่ย
1: ครับ
0: ปุ๋ยหอมฟุ้ง
1: ลองใช้ดูลองใช้ดูจะซื้อลูกสองลูกก็เดี๋ยวขับรถมาหาพี่บิดาเขาเนี่ยที่โคกตูมเนี่ยถ้าจะซื้อตัดสินใจยกตันโทรหาช้างเลย
0: นาน
1: 0812901691ไปทั่วประเทศนะยกเว้นชุมพรไม่ไปนครก็ไม่ไป
0: อ
1: ันนี้ผมส่งดึงลวงไปให้ดึงลวงกับเม็ดฟู่นะ
0: ส่งไป
1: โดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ปทิวแล้วก็อยู่ที่ท่าแซะที่เขาทำยางมาจากขอนแก่นอยากขอนแก่นมาอยู่ที่นี
0: ่ลงใต้
1: ปรากฏว่าลูกหลานพูดใต้หมดเลยนะพ่อกับแม่ยังคุยภาษาอีสานอยู่เลย
0: นาน
1: ก็มาอยู่กันนานนะครับ
0: ก็ดีแล้ว
1: ครับ
0: ประเทศไทยเราอยู่ได้
1: ครับ
0: น
1: ี่ออกหมายจับเพิ่มอีกครับคดีถล่มจุดตรวจบูเกะสามี5ทหารพานพลีชีพเนี่ย
0: ส่งกลับบ้านแล้ว1
1: ไม่ปรากฏพยานหลักฐานเชื่อมโยงครับเราจับมาแล้วก็ปล่อยไปไม่มีหลักฐานว่าเป็นผู้ร้ายผู้ก่อเหตุจริงอะนะ
0: ก็ปล่อยเขาไป
1: เมื่อวานนี้พันเอกเอกวิทย์ชอบชูผลรองโฆษกอำนวยกองอำนวยการกอรมน.ภาค
0: 4
1: แถลงความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนคดีเหตุคนร้ายยิงและขว้างระเบิด
0: ไปบอมใส่เจ้าหน้าที่ทหารพราน
1: ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45
0: ที่เสียชีวิตไป5นายเนี่ยนะ
1: ประชาชนได้รับบาดเจ็บ6ราย
0: แล้วก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลอย่างต่อเนื่องด้วย
1: ล่าสุดศาลจังหวัดนราธิวาสอนุมัติหมายจับนายอาซีซันตามหมายจับศาลจังหวัดนราธิวาส
0: ลงวันที่24กรกฎาคม
1: ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการติดตามตัวจับกุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติศาลออกหมายจับเพิ่มอีก1ราย
1: ภายหลังก็ปรากฏพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงมีการส่วนเกี่ยวข้องด้วย
0: ถึงสถานการณ์เหตุการณ์เนี่ยนะ
1: ในส่วนของการขยายผลเจ้าหน้าที่เขาเชิญตัวผู้ต้องสงสัย
0: ซึ่งอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมาย3รายด้วยกัน
1: ซึ่ง3รายก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยขณะนี้1รายได้ยุติกระบวนการซักถามและส่งตัวกลับภูมิลำเนาแล้ว
0: กลับบ้านไป
1: เนื่องจากไม่ปรากฏพยานหลักฐานเชื่อมโยง
0: และก็พบว่า
1: ไม่มีไม่มีเกี่ยวข้องนะ
0: มาและอีก2ราย
1: ยังอยู่ในกระบวนการซักถามเพื่อขยายผลตามขั้นตอนของกฎหมายครับ
0: ก็ให้ก็ซักถามกันไปอีก2รายนะ
1: คร
0: ับ
1: ผมก็อย่างไรก็ตามขอจับให้ได้ให้หมดเถอะจะจับเป็นจับตายจับเพอะ
0: นาน
1: ไม่ใช่ออกมาแหมคนไทยด้วยกันไม่ควรจะไล่ล่าควรจะคุยกันมันอยู่ไอ้คุยไม่แล้วแม่มึงปะโถรู้ตีตาย
0: ว่าอย่างงั้นเนี่ยนะ
1: ออกมาพูดเดี๋ยวอะไรนะคนไทยด้วยกันเราเป็นรัฐภาครัฐไม่ควรจะใช้คำว่าไล่ล่าถ้ามึงจะมาฆ่าพวกเรานี่เมื่อไหร่ก็ได้เชิญตามสบายจ้าเดี๋ยวตีตาย
0: ความคิดเห็นแตกต่างใช่ไหม
1: ดื่มกาแฟลุงช้างดีกว่าแม่มึง
0: สบายใจดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นเนี่ยนะ
1: สดชื่นตลอดทุกวันนั่นแหละครับ
0: เป็นเบาหวานยังรับประทานได้
1: เป็นไขมันก็ทานได
0: ้ทั้งสองอย่างนี่แหละ
1: เป็นมุสลิมพี่น้องมุสลิมก็ทานได้นะ
0: รับประทานก็ได้
1: ใช่
0: พ
1: ี่น้องฟังอยู่ทางภาคใต้มุสลิมเยอะ
0: ก็รับประทานได้นะกาแฟทั้งสองสูตรของเรา
1: แถวสายกองดินคลองสำวานี่ก็เยอะนะ
0: ดินบุรีเนี่ยนะ
1: ครับมินบุรีเนี่ยก็สั่งกาแฟลุงช้างไปดื่
0: ม
1: สั่งน้ำมันงาดำสกัดเย็นไปรับประทานมันดุกมันกรอบแกรบจังเลยว่าช้าง
0: นาน
1: หรือไม่ก็บางคนก็เอามะระขี้นกไปกิน
0: มะระขี้นกก็ได้
1: ครับผมพี่น้องมุสลิมเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ค่อยไปหาหมอหรอกส่วนมากจะซื้อยามารับประทานเองซื้ออาหารเสริมมารับประทาน คุณผู้ฟังมั่นใจได้ว่ายาเราเนี่ยมีทะเบียนยาจดทะเบียนเป็นยาสามัญประจำบ้านเป็นยาแผนโบราณยาไทยทิพย์โอสถเนี่ยทั้งสองสูตรเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารนอกนั้นมีอย.หมดเพราะว่าเราจดทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
0: เสริมอาหาร
1: ไม่ว่าจะเป็นยาหญ้าบิงเป็นดีแคร์เป็นโปรมิกซ์ออย
0: ล์ไบโอดี
1: ไบโอดีหรือจะเป็นมะระขี้นกน้ำมันงาดำเป็นไทยแคลพัด
0: นาน
1: นะครับหรือจะเป็นจอยมิกฟู้ดไซเลียมจอยต่างๆตรงนี้นะรวมไปถึงกาแฟลิต้าเอ็มและ
0: กาแฟลิต้าเอ็มโกนะ
1: ครับแน่นอนที่สุดครับวันนี้หลายท่านกลิ้งกลังเข้ามาบอกอยากซื้อสบู่แถมกาแฟได้ไหมได้
0: ได้ใช่
1: กาแฟถุงละพันไอ้กาแฟถุงละ380วันนี้ไม่ต้องซื้อครับซื้อสบู่กันละกัน
0: นั่นเด
1: ้ก้อนละพันเดี๋ยวถ้าแถมกาแฟให้4ถุง
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโกเนี่ยนะ
1: ไอ้สบู่ก้อนจะไหลช้าก้อนละพันนะเดี๋ยวแถมกาแฟลิซ่าเอ็มโกให้4ถุง
0: เอาไป4ถุงกาแฟลิซ่าเอ็มโก
1: เมื่อกี้ว่าไงลุงช้างทะลึ่ง

0: มาจะไปให้แม่กินไงจะไปให้พ่อไง
1: นั่นสิ
0: ตำรวจสภ.เหนือคลองจังหวัดกระบี่ครับ
1: ว่ายังไงได้รับแจ้งมีเหตุคนถูกยิงเสียชีวิตที่
0: บ้านหลังหนึ่งตำบลปากกาใสอำเภอเหนือคลอง
1: ก็ไปสำรวจตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
0: แพทย์เวรโรงพยาบาลเหนือคลองไปตรวจสอบหน่อยครับ
1: บ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
0: บริเวณห้องโถงริมประตูหน้าบ้านพบร่างนายสัมพันธ์อายุ49ปี
1: สภาพนอนหงายจมกองเลือดมีบาดแผล
0: ถูกยิงบริเวณชายโครงด้านซ้ายกระสุนฝังใน
1: ห่างไปไม่ไกลบริเวณห้องครัว
0: พบนางรัตนาพรอายุ46ปีสภาพนอนหงายจมกองเลือดมีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนใต้ราวนมซ้าย
1: แล้วก็แผ่นหลังด้วย
0: ครับใกล้กันพบปืนลูกซองยาว1กระบอก
1: ปลอกกระสุนปืนตกอยู่ใกล้กับทางด้านหลังบ้านด้วย
0: เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานครับ
1: ลูกชายผู้เสียชีวิตบอกว่า
0: พ่อกับแม่อาศัยอยู่กัน2คนส่วนตนไปนอนบ้านพักญาติ
1: และช่วงเช้าเนี่ยญาติได้ไปเก็บทุเรียน
0: ที่หมู่บ้านใกล้เคียงฉะนั้นก็ช่วงเที่ยงก็เลยแกะนำทุเรียนไปฝากกับแม่ที่บ้าน
1: แล้วพอเห็นประตูบ้านแง้มอยู่เนี่ยนะ
0: ตะโกนเรียกพ
1: ่
0: อ
1: แม
0: ่แม่ก็ไม่มีเสียงตอบ
1: ก็เดินเข้าไปถึงกับเข่าทรุดเลย
0: หลังเห็นร่างพ่อกับแม่นอนเสียชีวิตในบ้าน
1: มีร่องรอยการต่อสู้จึงแจ้งเจ้าหน้าที่อ่ะนะ
0: เจ้าหน้าที่สอบสวนลูกชายผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมทําให้ทราบว่าทั้งสองเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: ทะเลาะกันบ่อยเนื่องจากฝ่ายชายสามีฝ่ายสามีเนี่ยชอบหึงหวง
1: หัวหึงเมีย
0: เคยถึงขั้นทุบตีภรรยาก็บ่อยครั้ง
1: ก็คาดว่าทั้งสองคนเนี่ย
0: น่าจะมีปากเสียงทะเลาะกันอีกรอบแล้วแหละ
1: หลังจากนั้นฝ่ายสามีเนี่ย
0: ใช้ปืนเนี่ยจ่อยิงภรรยาจนเสียชีวิตในห้องครัว
1: หลังจากนั้น
0: ก็คัดปอกกระสุนทิ้งหลังบ้าน
1: และ
0: กล
1: ับ
0: มาในคร
1: ั
0: วใช้ปืนกระบอกเดียวกันอัตวิบาตกรรมตัวเอง
1: เสียชีวิตในห้องโถงหน้าบ้าน
0: อย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ก็จะสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่ง
1: ส่วนศพก็ส่งไปทำการพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
0: ก่อนที่มอบพยานนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
1: น่าสงสารเนาะ
0: ลูกยังไม่ได้ถามเลยพ่อกับแม่ทะเลาะกันเรื่องอะไรไว้นะ
1: ก็อุตส่าห์เอาทุเรียนมาให้พ่อแม่ได้กิน
0: เ
1: ลยนะ
0: จะได้ใจเย็นๆนะ
1: ผลสุดท้ายพ่อกับแม่ตายไปแล้ว
0: ครับใครปลูกทุเรียนอยู่นะดึงรวงช้างก็ใช้ได้ยะนะเริ่มออกดอกหน่อยๆแล้วพ้นเลยปื๊ดเลย
1: นาน
0: ใครที่จะเกี่ยวข้าวอีก10วัน15วันจะเกี่ยวเนี่ยนะ
1: ทำไง
0: เอาดึงรวงผสมน้ำ400ลิตรฉีดพ่นเลยครับ
1: ฉีดพ่นก็เข้าไป
0: มาดวงจะมาเป่งเลยจ้าน้ำหนักจะเยอะแป้งน้ำตาลจะเพียบเลยวันนี้มั่นใจได้เลยซื้อ2กระปุก 1,500
1: 2ปุก 1,500
0: 3กระปุก 2,000 น่ะ
1: เอาอย่างนี้เลย
0: ปุกละลิตรนะไม่ใช่น้อยๆนะ
1: นาน
0: นะราคาเดียวกันนี่อีฟู่ด้วย
1: เม็ดฟู่กรดอะมิโนก็ราคาเหมือนกัน
0: บางคนไม่เชื่อเลยเม็ดฟู่เราจะมีอิทธิฤทธิ์ขนาดนั้นซื้อสักเม็ดหนึ่งก่อนก็ได้250บาทไปลองดูก่อน
1: สมน้ำได้ตั้ง200ลิตรนะ
0: ใช่
1: ฉีดพ่นก็ได้ตั้ง5ไร่นะ
0: ครับผมบุกจับ21ทั้งชายทั้งหญิงปาร์ตี้ยากันอีกแล้ว
1: อ
0: ันนี้หลายขนาดเลยนะ
1: หลายขนาดนะ
0: คาบ้านเช่ากลางเมืองอุดรน่ะนะ
1: ชวนกันมา
0: หลังผับเลิกครับ
1: อ๋อ
0: ไปเที่ยวผับ
1: ไม่พอ
0: ผับเลิกแล้วยังไม่พอกูยังไม่อยากกลับบ้านเลย
1: มาปาร์ตี้ยากันอีกนะ
0: วัยรุ่นหนุ่มสาวมันนึกถัวอกถึงพ่อถึงแม่มั้งมั้ยน่ะ
1: หาเงินในใช้กันเนี่ยนะ
0: บางคนยังเป็นนักเรียนอยู่เลยมั้ยเล่า
1: ไปอัพยากันซะแล้ว
0: เออพ่อแม่นี่เลี้ยงมาลิ้นไม่ให้ไตไรไม่ให้จับ
1: อ
0: โถตัวเองไม่รักตัวเองไปทำร้ายตัวเองทำไมอย่างเงี้ย
1: ไม่น่าเลย
0: มันน่าจริงๆเลยนะเนี่ยชาย14คนหญิง7คนอายุระหว่าง18ปีอ่ะ
1: 18ถึง48ก็มีอ่ะนะ
0: 48นี่น่าจะเป็นผู้บริหารได้แล้วมั้ง
1: นานเดี๋ยวของกลางก็เยอะเลยนี
0: ่ยา E 10เม็ด
1: ยาเค3กรัม
0: ยาเสียสาวอีก1ขวด
1: โอ้มียาเสียสาวด้วยไง
0: พอดเค้ก5หัว
1: ที่บ้านชาวไม่มีเลขที่อ่ะ
0: ในซอยดอนอุดมอำเภอถนนอำเภอเขตเทศบาลนครอุดรธานี
1: ช่วงจับก็11นาฬิกา30นาทีของเมื่อวานเนี่ย
0: โอ้โห
1: ไปจับกุมมา
0: สอบสวนพบนายวิชพลรับเป็นผู้ชาวบ้าน
1: แล้วก็มียาอีกเม็ดครึ่งนะ
0: หัวพอด1หัว
1: ครอบครองเอาไว
0: ้นายพิมุขพลเนี่ยมียาอี9เม็ด
1: เคตามีน2ซอง
0: ยาเสียสาวอีกขวดนึง
1: แล้วก็อะไรนะ
0: หัวพอดเค3
1: ครอบครองอีกเหมือนกัน
0: นายชัยพฤกษ์มียาอีไว้ครอบครอง
1: แล้วก็อีกคนผู้หญิงนะ
0: นางสาวเตชินีมีพอดเค1หัว
1: มีไว้ในครอบครองเหมือนกัน
0: ต ตำรวจก็แจ้งข้อหานายพิมุกพลนายวิจิพลนายชัยพฤกษ์นางสาวเตชินี
1: มีวัตถุออกฤทธิ์ประเภท1
0: มีไว้ครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2
1: หลายประเภท

0: เหมือนกันเนาะ
1: มียาเสพติดประเภทหนึ่ง
0: ไว้ในครอบครอง
1: ผู้เสพอีก17รายตรวจสอบแล้วติด
0: ปัสสาวะเป็นสีม่วงเนี่ย
1: ตรวจสอบยาเสพติดปัสสาวะมีสีม่วง
0: มี
1: แจ้งข้อหาเสพยาเสพติดในโทษประเภทหนึ่ง
0: ผิดกฎหมายแล้วก็เสพวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2เคตามินนะผิดกฎหมายอ่ะ
1: มันมีไว้ก็ผิดเสพก็ผิด
0: เ
1: สพต้องประหารครับ
0: ห
1: มดแน่นอนนะ
0: หมดเลยไง
1: ตำรวจก็ใช้ยุทธการผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดแม่ชื่อน่ากลัว
0: ตามนโยบายของรัฐบาลนี่แหละ
1: ก็ไปตรวจสอบจนก็พบบ้านหลังนี้เป็นยังไง
0: จัดงานปาร์ตี้กันเป็นประจำเนี่ย
1: ครับ
0: จับกุมได
1: ้นั่นนะเซ
0: ่ผู้ชายผู้หญิง21รายนะ
1: กาแฟลุงช้างมีอร่อยอร่อยทำไมไม่ดื่มเลยไปล่ะใช่ไหม
0: ดื่มแล้ว
1: ใจก็ไม่สั่น
0: น้ำลายไม่เหนียว
1: เบาหวานก็ไม่ขึ้น
0: สดชื่นกันทั้งวันเน
1: ี่
0: ย
1: เพิ่มอีกอย่างได้ไห
0: ม
1: ตาก็ไม่ขวางด้วย
0: ตาขวางประเภทยาเสพติด
1: ตาไม่ขวางแล้วพูดอะไรกับมีลายบ้าดอบี
0: ้
1: สะอาดอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวฮะ
0: กาแฟของเรานะ
1: ใช่สักครู่เดี๋ยวกลับมาจ้า

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยตราสมุนไพรมุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
4: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691

0: ขออภัยจริงๆเลยนะพูดไม่ทันจบเรื่องแล้วรีบวางหูก่อน
1: สั่งฟอกัสเนี่ยแถวชัยโยเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อ่างทองเนี่ย
0: คนเป็นกันเยอะ
1: เดี๋ยวส่งไปให้วันนี้นะส่งไป
0: วันนี้ส่งเดี๋ยวพวกนี้ก็ได้รับแล้วนะ
1: รอรับนะ
0: รอรับได้เลยนะ
1: ฟอกัสก็กล่องหนึ่ง390 บาท
0: ไม่ต้องกินทุกวันสามวันสี่วันกินสักเม็ดหนึ่งสี่วันห้าวันกินสักเม็ดหนึ่งไม่เหมือนไอ้ห้าวไอ้ห้าวกินเมื่อต้องการ
1: นาน คุยได
0: ้ครับใครที่ซื้อไบโอไปเนี่ยนะล็อตที่สองเนี่ยคือว่าเขาเรียกคาราเบลที่สองเนี่ยนะ
1: สี่กระปุกเป็นห้ากระปุกเนี่ยนะ
0: ไม่ต้องกินช้างวันเย็นและเช้าอย่างเดียวเลยห้าเม็ดไปเลยนะครับแต่ถ้าใหม่ๆเนี่ยเช้าสามกลางวันสามเย็นสามนะครับไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมกล่องละ200 บาทเมื่อมันเบาปวดหรือว่ามันไม่ค่อยปวดแล้วก็เหลือวันละครั้งก็พอ
1: ได้เลย
0: ธรรมดาเรากินเช้า5 เม็ดเย็น5 เม็ดใช่ไห
1: ม
0: แบบแคปซูลเหมือนกันเช้า2 เย็น 2มันไม่ค่อยปวดละไม่ปวดก็ไม่ต้องกิน
1: นาน
0: วันไหนมันรู้สึกหนึบหนับหนึบหนับก็2 เม็ด
1: 2 เม็ดเลย
0: ครั้งเดียว
1: ใช่
0: คร
1: ั้
0: งเดียว
1: ใช
0: ่ไทยแคปพัทก็ครั้งเดียวพอนะครับแต่ว่าจะใหม่จะเก่าก็กินวันละครั้งแหละ
1: รับประทานกัน
0: ครับน้ำมันงาดำก็ครั้งเดียวอยู่แล้วก่อนนอนนะครับลามาลาคินกก็ครั้งเดียวส่วนยาย่าบิงตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟัน2 เม็ดเลยเหมือนกับดีแคร
1: ์ดีแคร
0: ์ครับโพมิงออยก็ก่อนนอน2 เม็ดเนี่ยมันจะเป็นสบายแล้วข้างกล่องไม่เขียนแล้วไม่ได้เขียนแล้วพวกอาหารเสริมเขาไม่ได้บอก
1: ครับ
0: ไม่เหมือนยาไทยทิพย์ก็มีฉลากบอกเห็นไหมล่ะ
1: อ
0: ่ะนี่อยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้ออยากขายก็ถามลุงช้างลุงโชเล่ได้เลยนะครับ
1: นั่นแ
0: น่ลี่แซโอสถบ้านหมี่ต้องบอกบ่อยๆหน่อย
1: ก็ไปซื้อกันได
0: ้สั่งสินค้ามาเพิ่มอีกแล้ว
1: ลี่แซโอสถนะ
0: หรือจะเป็นที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกนะร้านสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทหงอยู่โอสถสิงห์บุรี
1: ไปซื้อกัน
0: ร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาท
1: พระพุทธบาทนี่นะ
0: พูดถึงพระพุทธบาทสระบุรีนี
1: ่เป็นไง
0: นึกถึงในใครมาสร้างหลังคาเหล็กวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างหน้าโรงพยาบาลน่ะชาวบ้านก็โวยวายดิเอ้ยมันสร้างล้ำมาได้ยังไงแล้วนะ
1: แล้วยังไงกัน
0: นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีรู้ขับลื้อให้เกลี้ยง
1: สั่งลื้อเลยใช่ไหม
0: ลื้อเลย
1: นายกเล็กใช่ไหม
0: ครับเมื่อวานนี้ครับ มีเหตุกระทบกระทั่งกันระหว่างพ่อค้าแม่ค้ากับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างริมถนนเทศบาล4ตำบลปากเพียวนี่แหละสาเหตุมาจากวินเขาสร้างรั้วเหล็กกั้นล้อมรอบบริเวณที่จอดรถจักรยานยนต์เขา
1: ปิดกั้นแล้วก็แม่ค้าก็นำรถเข้าไปขายของ
0: ทำให้ทั้งสองฝ่ายปะทะคารมกันขึ้น
1: นั่นเนี่ยเกิดจาก
0: โดยมีคลิปเผยแพร่สื่อโซเชียลอื้อฉาวกันไปทั่วเลยนะ
1: คึกโครมคึกโครม
0: ต่อมาดร.พานุพงษ์ทิพยเสวตนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี
1: ทราบเรื่องก็ลงไปพื้นที่แล้ว
0: พร้อมกับนายชินอาจรศิอัครศักดิ์นายอำเภอเมืองสระบุรี
1: แล้วก็ไปเดินตรวจสอบดูที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
0: สั่งการให้กลุ่มวีรถจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยเออลื้อซะก่อนนะพี่
1: สิ่งกีดขวาง
0: มันกีดขวางเนี่ยมันผิดกฎหมายลื้อก่อน
1: เอารั้วเหล็กออกทันทีนะ
0: และให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยทำความเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อย
1: ตกลงกัน
0: โดยฝ่ายวินถอยนำรั้วเหล็กออก
1: แล้วก็
0: ต้องลื้อเชิงชายหลังคาฝาไม้ออก
1: เอาออกไปด้วย
0: เพื่อจะได้ให้รถเข็นเข้าจอดได
1: ้ส่วนแม่ค้านี
0: ่ยินดีได้ช่วยค่าแรงพี่ลื้อเลยเดี๋ยวฉันออกค่าแรงให้โอ้นี่น่ารักนะ
1: ช่วยกัน
0: พ่อค้าแม่ค้าก็สามารถนำรถเข้ามาขายได้ดีเหมือนเดิม
1: แต่ก
0: ็เรื่องก็ยังไม่จบครับ
1: ยังไม่จบอ่ะ
0: มีคนเรียกร้องให้รื้อโครงหลังคาด้วย
1: รู้ด้วยง่าย
0: กลุ่มของวินที่ก่อสร้างลุกล้ำเข้าไปบนถนนน่ะ
1: มันเกินเข้าไป
0: มันผิดกฎหมายชัดเจน
1: เออ
0: ต้องรื้อด้วยนะ
1: นั่น
0: นี่แม่ค้าก็ออกตังค์ช่วยรื้อด้วยนะ
1: หลังจากนั้นวันนี้
0: ท่านนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีก็มีคำสั่งให้กลุ่มวินเนี่ยนะ
1: รื้อถอนโครงหลังคาเหล็กออกไปให้หมดด้วยนะ
0: ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปยังจุดที่มีปัญหา
1: ก็พบว่าช่างเหล็กเนี่ย
0: กำลังรื้อถอนโครงสร้างหลังคาอยู่พอดี
1: แล้วก็มีกลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างยืนดวงห่างด้วย
0: โดยนำรถของตนไปจอดรอรับผู้โดยสารในฝั่งตรงข้ามแทน
1: นาน
0: หัวหน้าวินระบุพวกตนยินดีรับปฏิบัติตามคำสั่งท่านนายก
1: เดชบุตรีเมืองสระบุรีทุกประการ
0: เพื่อสร้างความสบายใจกับทุกฝ่ายแต่ขอวิงวอนต่อสังคม โปรดเห็นใจพวกเราบ้างเถอะตากแดดตากฝนตากลมเนี่ย
1: แล้วก็พยายาม
0: จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
1: แล้วก็ส่วนวินจักรยานยนต์รับจ้าง
0: ก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนแล้วครับ
1: ยังอยู่ที่เดิมนะ
0: จากนี้ไปคงต้องเอาร่มมากางไว้กันแดดกันฝน
1: แทนการทำมากินเลี้ยงครอบครัวกันต่อไป
0: น่าเห็นใจนะ
1: ไม่น่าไปทะเลาะกันเลยถ้าไปทะเลาะกันไม่ฟ้องกันก็ยังพอได
0: ้บ้านเดียวกันนะร้องเพลงนี้ได้ทุกคน
1: แม่ค้ากับบินใช่ไหม
0: รู้ไหมเพลงอะไร
1: ไม่รู้อะ
0: รำรำรำมาสิมารำกับพี่อี
1: เพลงของกำนันสุพรรณสระบุรีเนี่ยนะ
0: กำนันสมจิตโทรมาเมื่อกี้เนี่ย
1: คิดถึงนะกำนัน
0: มาหาผมเนี่ยมาทำไมอะจะเอาเพลงมาให้ผมร้องเลย
1: โอ้
0: อะนี่เขาบอกว่าผลการตรวจที่ยิงถล่มทหารพานเนี่ยนะที่เสียชีวิตไป5คนเนี่ย
1: ใช้ปืน
0: 14กระบอกฮะ
1: ตอนนี้ไล่ล่าถึง4แกนนำ
0: ตีวงแคบแล้วสกัดทางหนีนะครับ
1: มันจะหนีออกไปทะเลแล้วนะ
0: ตอนนี้ก็นราธิวาสส่งปลัดเป็นหัวหน้าทีมไปนะครับพ่อพาเข้ามอบตัวอดีตแฟนสาวหึงโหดบุกบ้านยิงครูหนุ่มเสียชีวิตที่เล่าข่าวไปเมื่อกี้เนี่ย
1: แล้วก็พาขับรถเก๋งหนีเนี่ยนะ
0: ครับจากกรณีที่ครูประจำศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ถูกอาวุธปืนยิงเข้าที่ศีรษะ
1: เสียชีวิตในห้องนอนที่ห้องนอนที่ห้องพักนะ
0: ส่วนผู้ก่อเหตุก็คือนางสาวสองนี่แหละอดีตแฟนสาว
1: หนีไป
0: หนีไปตอนเนี้ย
1: ล่าสุดเนี่ย
0: ก็มามอบตัวได้ที่สภ.หนองบัวลำพู
1: พ่อพามามอบตัว
0: ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านหลังเกิดเหตุพบว่า
1: ประตูบ้านเป็นไง
0: ถูกปิดล็อกเอาไว้ภายในมีรั้วมีแนวเขตขอดเจ้าหน้าที่ตำรวจผูกไว
1: ้แล้วก็
0: บริเวณยังมีสายสินคล้องอยู่ด้วยซึ่งเป็นได้จากพิธีขึ้นบ้านใหม
1: ่
0: เพิ่งขึ้นบ้านใหม่ก็ขึ้นบ้านใหม่ตายเลย
1: เจ้าของบ้านตายเลย
0: ครับ
1: เป็นครูด้วย
0: เป็นครูอยู่ที่บ้านอยู่กำแพงเพชรนะ
1: กศน.เนี่ยนะ
0: อุตส่าห์ไปตอบได้เป็นครูอยู่ขอนแก่นนะ
1: สงสารเนาะ
0: นี่ก็คนป่วยเป็นโรคจิตอีกแล้วครับ
1: จิตเวชใช้ไม้ตีผู้หญิงวัย60ปี
0: ลูกคนเจ็บรู้เรื่องเข้าไปถามโดนเข้าไปอีกหนึ่ง
1: ไม่น่าไปถามเลย
0: ไปถามทำไมอะนะเนาะ
1: ที่ไหนเนี่ยวัดบ้านเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ย
0: ตาล้อมอยู่ตำบลเหมืองอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี
1: อยู่วัดหน้าตาล้อมเนี่ยนะ
0: ชายคนนี้แม่
1: ป่วยทางจิตเนี่ย
0: บ้าแหละ
1: เอาไม้ไปไล่ตีชาวบ้านเขา
0: ไล่ตีกันกลางถนนน่ะผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งระบุว่าคนสติไม่ดีน่าจะมีที่อยู่ในไม่เป็นที่ชาวบ้านก็เดือดร้อนด่ากันตีกันทุกวัน
1: ต่างความเดือดร้อนเลยกับชาวบ้านเนี่ยนะ
0: ตีหญิงวัย60ลูกเขาเข้าไปถามตีแม่กูทำไม
1: แล้วผลสุดท้าย
0: โบโดนเข้าไปด้วย
1: เอาไม้ไปตีคนที่เป็นลูกด้วย
0: ครับพระเข้ามาห้ามยังโดนเลย
1: ไม่เว้นกันทั้งพระเลยหรือไง
0: คนบ้าจะไปตีคนบ้าอย่าไปว่าคนเมา
1: แล้วจะติดคุกไปเนี่ย
0: นั่นน่ะสิต้องตอบถั่วก่อน
1: ผมบ้าไม่ติดคุกไง
0: เราให้มันกินมันกินได้ไหมคนบ้าตำรวจสภ.หัวหินครับส่งตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
1: เป็นยังไง
0: เพิกถอนวีซ่าต่างชาติคลั่งไปชกยายพิการตกจากรถเข็นน่ะ
1: ชดใช้ผู้เสียหาย 100,000 บาทด้วย
0: แล้วก็วีซ่ายกเลิกไปเลยนะครับ
1: ไม่ต้องมาเที่ยวแล้วใช่ไหม
0: ตำรวจสภ.หัวหินออกประกาศชี้แจงความคืบหน้า
1: จากกรณีที่ชายชาต่างชาติเนี่ย
0: ประพฤติตนวุ่นวายทำร้ายร่างกายประชาชน
1: บริเวณทางลงชายหาดหัวหินนู่นน่ะ
0: ตำบลหัวหินเป็นถิ่นหาหอยนี่แหละในช่วงเย็นวันที่26เวลาประมาณทุ่มกว่ามีการเผยแพร่คลิปผ่านสื่อออนไลน
1: ์นั่น
0: แสดงให้เห็นชายต่างชาติไล่ทำร้ายประชาชน
1: คนนั้นชื่ออะไรเนี่ย
0: โอ้โหคุณไม่น่าถามผมเลยภาษาอังกฤษล้วนๆเลยนั่น
1: ชาวต่างชาติ
0: อับดุลลายูเซฟฮาลานฮาควัน
1: อายุ40ปีสัญชาติกาตาร์เนี่ย
0: เดินทางเข้ามาประเทศไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยว
1: กำหนดหมดอายุวันที่22กรกฎาคมยายนน่ะนะ
0: ไปก่อนเลยหนูหมดเวลาแล้ว
1: เ
0: ราสองคนต้องลาไปก่อน
1: ต้องลำลาด้วย
0: จะไปช่วยตำรวจหัวหินไล่หน่อยนะ
1: กลับแล้วเขาส่งกลับนะ
0: โอ้ยังมีเรื่องสร้างเขื่อนกั้นน้ำคลอง13เนี่ย
1: เป็นไงอ่ะ
0: เหล็กซิดไฟหล่นทับคนงานน่ะสิ
1: เสียชีวิตด้วยไง
0: ที่หนองเสือเนี่ย
1: ปทุมธานีเนี่ย
0: ตำบลศาลาครุเนี่ย
1: อ๋อ
0: ที่สั่งซื้อฟอกัสเราบ่อยๆนะนี่ซื้อสั่งปุ๋ยอีกแล้วนะ
1: เอาสั่งไปเลย
0: 4ตันเลย4ตันแม่ผมจะได้ไปพร้อมกัน6ตันเลยนะ
1: เดี๋ยวได้แถมให้
0: ครับผ
1: ม
0: จับโจรนับ10ปีนรั้วร้านวินเทจย่านนิมมาน
1: ขโมย
0: เสื้อมือสองตำรวจจับได้แค่3คน แต่ก็ต้อง
1: ปล่อยนะ
0: อ้าวจับผิดตัวซะแล้วครับ
1: ปล่อยทำไมนะ
0: นั่นนะสิที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม
1: ่อ้าวว่ากันไปนะ
0: พบร่างนาวาอากาศเอกหญิงนอนกอดหมาเสียชีวิตในรถเก๋งกลางลานจอดรถตลาดดังเลยนะครับนี่ที่คูคตครับ
1: ลำลูกกาเนี่ยนะ
0: บริเวณลานจอดรถตลาดชื่อดังปทุมธานีครับไปตรวจดูปรากฏว่าไปเจอนาวาอากาศหญิงอดีตทหารอากาศนะครับเกษียณแล้วล่ะอายุ68แล้วไง
1: เสียชีวิตที่นั่งคนขับอ่ะนะ
0: ครับปรับเบาะเอนนอนสวมเสื้อยืดคอกลม
1: มีสุนัขอยู่ด้วย
0: พันพุดเดิ้ลตายคาอยู่หน้าอก1ตัว
1: แล้วก็มีแมวด้วยไง
0: มีแมวพันเปอร์เซีย1ตัวตายอยู่ในกระเป๋าใส่ตัดเลี้ยง
1: น่าสงสารเน
0: า
1: ะ
0: มีเต่าอังโลวางแล้วสงสัยซื้อหมูก็ทาไปกินในรถมั้งน่ะ
1: นั่นสิก็ตายมาแล้ว 2-3 วันด้วยเนี่ย
0: ครับผม
1: สงสารเน
0: า
1: ะ
0: เพราะอะไรไม่มีใครรู้เลยตอนนี้ก็ประกาศแจ้งจสร้อยแล้วนะผู้ป่วยก็เป็นโรคซึมเศร้า
1: โรค
0: เป็นไทรอย
1: ฟอกไตด้วย
0: ครับโปรวิกออยกินเข้าไปที
1: นั่น
0: ไปก่อนเถอะ
1: ลำลานะ
0: ไอตอนท้ายจะหมดเวลาเรารีบอ่านก็ฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: น้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
3: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: 0812901694
5: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
6: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
7: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
8: ใครติดยายกมือขึ้นใครติดยายกมือขึ้นมาใครติดยายกมือขึ้นจะพาไปรักษา
9: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลบบุรี
10: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900 บาท GG Cab New Light สั่งเลย0947619922
11: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำ
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11 นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะรัฐบาลชวนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31 สิงหาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
14: เทพไทยหรอปากสะอาด
15: แม่เทพไทยปากสะอาด
16: เทพไทยปากสะอาด
17: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
15: เทพไทยปากสะอาดจริง
18: ๆ10 ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: พระกรุณาที่คุณกรุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากนกทาต้องแบรนด์อิงฟ้าดื่มแบรนด์เรื่องนกทาร
2: ัฐบาลชวนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการเร่งทบทวนสิทธิ์ชี้ช่วยตรวจพบข้อมูลสวมชื่อทะเบียนรถคาดเคลื่อนลดความเสี่ยงปัญหาภาษีและกฎหมายตามมาคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นางสาวลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยเชิญชวนประชาชนตรวจสอบผลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์เห็นว่าข้อมูลไม่ตรงกับคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ทบทวนผลการพิจารณาได้ภายในวันที่31สิงหาคมอย่างไรก็ตามการดำเนินการรัฐบาลไม่ต้องการให้ความคาดเคลื่อนของข้อมูลกลายเป็นภาระที่ประชาชนต้องรับเพียงฝ่ายเดียวการทบทวนสิทธิ์จึงเป็นช่องทางที่ใช้ในการตรวจสอบและเป็นโอกาสของเจ้าของข้อมูลโดยมีการอำนวยความสะดวกผ่านศูนย์ One Stop Service ระดับจังหวัดอำเภอครอบคลุม76จังหวัด878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนสำหรับผู้ที่จะประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ต้องยื่นภายใน31สิงหาคมหากต้องการแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน20กันยายนโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทั้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่การประกาศผลครั้งแรกและผู้ผ่านเกณฑ์ภายหลังการทบทวนจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกัน1ตุลาคมอย่างไรก็ตามการยื่นขอทบทวนแก้ไขข้อมูลจะไม่ถือว่าได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติแต่ผลการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หรือช่องทางของกระทรวงการคลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนและไม่เจอข่าวปลอมยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังและผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ทั้งนี้งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันหน่วยเฉพาะกิจยะราดำเนินการลาดตระเวนและซุ่มเฝ้าตรวจในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: หน่วยเฉพาะกิจยะลาจัดกำลังพลชุดปฏิบัติการจรยุทธร่วมกับกำลังพลทหารบกทหารพรานและตำรวจซึ่งเป็นหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการออกลาดตระเวนพิสูจน์ทราบและซุ่มเฝ้าตรวจในห้วงเวลากลางคืนตามแผนปฏิบัติการเชิงรุก Operation 90 Days การปฏิบัติครอบคลุมพื้นที่ป่าภูเขาชุมชนไทยพุทธแนวชายป่าท้ายหมู่บ้านรวมถึงจุดเสี่ยงและพื้นที่ล่อแหลมเพื่อจำกัดเสรีการเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุรุนแรงและป้องกันการลักลอบเข้ามาสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบการปฏิบัติครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับการควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคงเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ชุมชนในจังหวัดยะลาและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: คุณกำลังฟังจทล AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
8: ฟังข่าวเด็ด 11 โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
9: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
10: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
11: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
9: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ 25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัย
12: ด้วยสมุนไพรปราบหนู
13: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: สวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังขาได้เวลาเด็ด 11:00 นจอทล AM สตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการมิสเตอร์ปามควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านปามอยู่สถานีเหมือนเดิมค่ะ 11:00 น. 17 นาทีค่ะได้เวลาเด็ดฟังข่าวเด็ด 11:00 น. ด้วยกันนะคะเรื่องราวข่าวสารเหตุบ้านการเมืองนำเสนอสู่คุณผู้ฟังพร้อมทั้งเคล็ดลับสำหรับสุขภาพร่างกายกับสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีของผู้ที่มีภาวะเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นเบาหวานมีอาการมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นนะคะดูแลและบำรุงดวงตาป้องกันภาวะเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือว่าเป็นต้อต้อง BGM Soft Gel วันละเม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นตื่นมากินเลยค่ะ1เม็ดดูแลและบำรุงดวงตาฝ้าฟางพร่ามัววุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้กิน BGM Soft Gel นะคะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM ค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: นี่นี่ป้าป้อมเองอ่ะ
0: ป้าป้อมจ้ะ
1: จะตั้งยาล็อกดาวน์อ่ะ
0: วีซ่าเร่งรวงใช่ไหม
1: ฮะ
0: วีซ่าเร่งรวงใช่ไหม
1: ใช่ล็อกดาวน์เลย
0: ค่ะวัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวง2อย่าง
1: จ้าน
0: ากี่ไรรอบแรกใช้วัคซีนไรไปเท่าไหร่จ๊ะ
1: ไปครึ่งนะที่ฉีดไปแล้วว
0: ่า
1: อ
0: รอบนี้ก็เป็นวัคซีนไรลิตรครึ่งกับวีซ่าเร่งรวงลิตรครึ่งได้เลยตามนี้ชื่อจ๊ะป้าป้อมชื่อ
1: ชื่อป้าป้อมมาเลย
0: ป้าป้อมนามสกุล
1: สี่เที่ยง
0: โอเคได้จ้ะแต่จะได้วันศุกร์นะของถึง2,850จ้า
1: จ้า
0: ขอบคุณป้าป้อมค่ะรอรับวัน
1: หน้าใหม่ไม่ลดเลย
0: ลดแล้วไง2,900ลด50ลดค่าส่ง50บาทเหลือ 2,850
1: จ้า
0: โอเคป้าป้อมรอรับวันศุกร์นะจ้า
1: จ้า
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: โ
0: ทรหน้าไม้ได้ส่วนลดส่วนลดเป็นส่วนลดค่าส่งนะคะตามนี้ถ้าคุณผู้ฟังสั่งเยอะก็จะลดส่วนลดไปเลยได้รับส่วนลดเยอะขึ้นแล้วก็เมื่อกี้ถึงไหนอ๋อ BGM Soft Gel นะคะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM แล้วก็เมื่อสักครู่อย่างป้าป้อมเนี่ยรอบแรกฉีดวัคซีนไรก่อนเลยนะคะถ้าเป็นเรื่องของข้าวเล็กฉีดวัคซีนไรอย่างเดียวค่ะข้าวใกล้ท้องฉีดวัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวงแล้วก็ปิดท้ายวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นนะคะอุ้ยลืมถามป้าป้อมเลยอ่ะรอบแรกใช้แล้วข้าวเป็นไงบ้างคุณผู้ฟังที่จะฉีดรอบแรกเขาจะได้ใช้ตามเดี๋ยวถามป้าป้อมก่อนรอบแรกฉีดไปข้าวเป็นไงบ้างฟังอยู่ปะเนี่ยป้าป้อมเนี่ยนะฟังอยู่ปะเนี่ยต้องถามก่อนว่ารอบแรกฉีดไปเป็นไงบ้างป้าป้อมจ๋า
1: จ๋า
0: ป้าป้อมฉีดรอบแรกไปข้าวเป็นไงบ้าง
1: กำลังเขียวดีเนี่ยยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลย
0: เขียวดียังไม่ใส่ปุ๋ยเลยหมายถึงปุ๋ยรอบไหน
1: ยังไม่ได้ใส่สักรอบเลย
0: เหรอข้าวเขียวเขียว
1: เขียว
0: มีโรคหนอนแมลงมากวนไหมจ๊ะ
1: ไม่มีหรอก
0: ไม่มีเลยแล้วเมื่อก่อนนี้ก่อนที่จะใช้อันเนี้ยก่อนที่จะมาใช้วัคซีไรเนี่ยมีโรคหนอนแมลงมากวนไหม
1: เมื่อก่อนมันไม่มีก็ป้าเนี่ยป้าใช้เจ้าหอมมือด้าแรงก็ป้าก็ใช้ก็ไม่มี
0: อือฮ
1: ึแต่ว่ามือด้าแรงก็ข้าวมันร้อนไงก็ไม่ได้ข้าวดี
0: แล้วตอนหน้าแรงนี่ฉีดอะไรไปบ้าง
1: เมื่อหน้าแรงก็ฉีดก็ทราบอย่างมาแหละ
0: แล้วเป็นไง
1: สิสั้นเที่ยวว่าที่มีข้าวมันร้อนมันออกมันก็เป็นลิฟ
0: ต์อันนี้นะคะ
1: ข้าวมันร้อนไง
0: อากาศมันร้อนมากว่างั้น
1: อากาศมันร้อน
0: อ่ะรอบนี้ฉีดวัคซีนไรกับวีซ่าริ่งรวงแล้วผลเป็นไงโทรมาเล่าให้ฟังด้วยขอบคุณนะจ๊ะ
1: ป้าจะโทรไม่เป็นหรอกต้องอดมาห้าป้า
0: อ๋อไม่เป็นไรโทรได้เลยอย่างเมื่อกี้นี่ป้าก็โทรมานี่ใช่ป่ะ
1: เนี่ยให้ลาดโคตรไทยไม่เป็น
0: อ่าโอเคอ่าแล้วก็
1: เป็นจะรับอย่างเดียว
0: นะแล้วก็เดี๋ยวถามรอบสองนี่ลดให้อีกนะจ๊ะตอบสองรอบลดให้เป็นพิเศษขอบคุณมากค่ะป้าป้อมสวัสดีจ้า
1: จ้าน
0: ี่เขียวดีจ้าฉีดวัคซีนไรเขียวดีจ้าเร่งให้ข้าวท้องไวฉีดวัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวงนะคะแล้วก็วีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นนะส่วนปราบหนอนปราบหนูปราบราถ้าไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องฉีดเพรียไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดโทรหาปุ้มสันธนี0855179025 0855179025โทรมาหาปุ้มได้เลยนะคะส่วนพืชไร่ไม้ผลเร่งยอดเร่งใบปลูกใหม่ฉีดวัคซีนเน่1ผลิดอกออกช่อเมื่อไหร่วัคซีนเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเลยค่ะลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำนะคะช่วงนี้ถ้าเจอปัญหาความชื้นมีคนเน่ารากเน่าเน่าคอดินขอบใบแห้งยืนต้นตายขอแค่พื้นที่สีเขียวมีอยู่ผสมวัคซีนแล้วฉีดได้เลยค่ะชีวภาพปราบรานะคะ
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
0: มาติดตามเรื่องราวของข่าวกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็นำคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประชาชนร่วมตักบาตรถวายสัตยปฏิญาณถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีมีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว8นาฬิกานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้ร่วมพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินโดยแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในประโยชน์ของชาติและประชาชนพร้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพิธีช่วงเช้านะคะหลายแต่ละจังหวัดก็จัดตามแต่ละพื้นที่แล้วก็มีในส่วนของพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเดี๋ยวปุ้มดูก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียด สำหรับช่วงค่ำวันนี้ก็จะมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม19นาฬิกาเป็นต้นไปนะมณฑลพิธีท้องสนามหลวงวันนี้นะคะแล้วก็จะมีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุด้วยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ร่วมถวายพระพรไปพร้อมๆกับมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดมาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะไปดูเรื่องราวข่าวอื่นกันอันนี้เป็นรายละเอียดมาจากหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีเป็นการกระชับสัมพันธ์สองประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อ3วันที่13ถึง17พฤศจิกายน2568เป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะคะทางการจีนก็ถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติเมื่อ13พฤศจิกายนปีที่แล้วเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินการบินไทยจำกัดมหาชนถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งมีข้าราชการระดับสูงของจีนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกนะคะแล้วก็ได้มีภาพข่าวให้เราได้ติดตามกันมารายละเอียดก็เป็นข่าวตามนี้ล่ะค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างไทยจีนในสมัยรัชกาลของพระองค์ท่านนี่เป็นเรื่องราวที่น่าติดตามด้วยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มาดูเรื่องอื่นกันเมื่อเช้านี้นะคะมีรายงานการผนึกกำลังเปิดเส้นทางลำเลียงหัวใจดวงที่181ส่งโรงพยาบาลรามาธิบดีตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริผนึกกำลังตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรโคราชเปิดเส้นทางลำเลียงหัวใจดวงที่181ส่งโรงพยาบาลรามาธิบดีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพลตำรวจตรีนิธิธรจิตตกานนท์ผู้บัญชาการการศึกษาในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์ตำรวจจราจรศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำพระราชปณิธานด้านการบำบัดทุกข์บำรุงสุขมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่โดยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอำนวยความสะดวกในทุกภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือชีวิตซึ่งการลำเลียงอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายเป็นภารกิจสำคัญทุกวินาทีมีคุณค่าต่อชีวิตผู้ป่วยเมื่อเช้านี้ประมาณ4:00ค่ะตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริบูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในการลำเลียงอวัยวะก็คือหัวใจดวงที่181นะคะที่มีผู้บริจาคจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาไปยังโรงพยาบาลรามาธิบดีและเพื่อให้อวัยวะถึงปลายทางอย่างรวดเร็วและปลอดภัยตลอดจนได้รับความร่วมมือจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ความร่วมมือในการเปิดทางให้กับรถพยาบาลแล้วก็ขบวนลำเลียงอวัยวะ ทำการเดินทางจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาถึง

ประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆนะคะเซียนๆเหนือชั้นเนี่ยก็3ชั่วโมงกว่าแน่นอนต่อให้ขับเก่งแค่ไหนการจราจรจากกรุงเทพไปโคราชเนี่ยบางช่วงบางตอนก็รถติดด้วยในช่วงวันหยุดแบบนี้นะคะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงครึ่งแน่นอนแต่ว่าการลดระยะเวลาการเดินทางเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อวัยวะถึงโรงพยาบาลปลายทางในเวลาที่กำหนดและมีโอกาสเพิ่มความสำเร็จในการปลูกถ่ายหัวใจและช่วยชีวิตผู้ป่วยทุกวินาทีมีความหมายมากค่ะต้องถึงปลายทางภายใน4ชั่วโมงความสำเร็จของภารกิจนี้จะเกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกหน่ายทุกหน่วยงานค่ะเจ้าหน้าที่ทุกนายทั้งตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรนครราชสีมาหน่วยงานทางการแพทย์และต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในเวลานั้นให้เปิดทางให้รถพยาบาลเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยค่ะภารกิจครั้งนี้จึงเป็นภารกิจสำคัญนะคะแล้วก็ใช้เวลาเพียง1ชั่วโมง57นาทีถึงปลายทางค่ะโรงพยาบาลรามาธิบดีนี่ค่ะแล้วทุกท่านเลยก็คือฮีโร่จริงๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยรถจักรยานยนต์นะคะที่จะเป็นหน่วยหน้าเปิดทางมีรถเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมีรถนำขบวนไปนะคะมีรถพยาบาลเจ้าหน้าที่พยาบาลวิ่งกันแบบชนิดเร่งรีบนะคะปฏิบัติการแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นฮีโร่ทุกนายจริงๆแล้วก็เมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานะคะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการส่งมอบรถจักรยานยนต์ BMW F900GSA 15คันเพื่อเสริมศักยภาพตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริในภารกิจกู้ชีพนำอวัยวะส่งหัวใจต่อชีวิตเนี่ยค่ะเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็มีการส่งมอบรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ BMW ชุดใหม่15คันการจัดสรรงบประมาณตามโครงการที่ได้ร่วมกันผลักดันและสนับสนุนจัดทำคำของงบประมาณเพื่อนำมาทดแทนรถจักรยานยนต์เดิมที่มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วของภารกิจตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริเป็นหน่วยงานสำคัญที่ทุ่มเทเสียสละเพื่อประชาชนค่ะด้วยพาหนะที่สมบูรณ์ประสิทธิภาพยอดเยี่ยมภารกิจสำคัญที่เร่งด่วนก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนอกจากยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วความพร้อมของกำลังพลก็จำเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ปฏิบัติการครั้งนี้เราก็ได้เห็นรถมอเตอร์ไซค์ BMWรุ่นใหม่สวยนะคะสีเหลืองออปชั่นเพียบค่ะเป็นบิ๊กไบค์ประสิทธิภาพยอดเยี่ยมไปดูเรื่องอื่นกันค่ะมีข่าวใหญ่อันนี้เป็นเหตุกระหน่ำยิงตายายเสียชีวิตพร้อมญาติอีก2รายที่บางบัวทองเมื่อ7โมงที่ผ่านมาค่ะเป็นเหตุสลดใจหลานชายกระหน่ำยิงคุณตาวัย71คุณยายวัย74เสียชีวิตทั้งคู่ญาติบาดเจ็บอีก2รายเหตุเกิดในบ้านพักหลังหนึ่งย่านบางบัวทองตำบลละหารอำเภอบางบัวทองค่ะชั้นล่างของบ้านพบร่างนายสง่าอายุ71ปีและนางสุดาอายุ74ปีถูกยิงด้วยอาวุธปืนเสียชีวิตผู้บาดเจ็บอีก2รายชื่อนางอัมพากับนายสักรินได้รับบาดเจ็บผู้ก่อเหตุคือนายธีรมาศอายุ59ปีค่ะถูกฟันด้วยมีดเข้าที่ศีรษะบาดแผลชะกันเลือดท่วมชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยช่วยกันจับมัดไว้กับเสาบ้าน
เป็นเหตุการณ์

0: กระหน่ำยิงเมื่อช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาสอบถามนางสาวนริศราลูกสาวเนี่ยให้การว่าประมาณ 6:30 นนายธีรมาศมาที่บ้านที่เกิดเหตุแล้วก็มีปากเสียงกับครอบครัวเรื่องที่ดินทางเข้าออกแล้วก็ทำให้นายธีรมาศเนี่ยใช้อาวุธปืนยิงใส่นายสง่ากับนางสุดาจนเสียชีวิตขณะที่นางอัมพาและนายสักกรินจะเข้าไปช่วยเหลือก็ทำให้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บทั้ง2รายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายธีรมาศที่อยู่ในสภาพสะบักสะบอมค่ะมีบาดแผลถูกฟันที่ศีรษะเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาบาดแผลแล้วก็ยึดอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุไว้เป็นหลักฐานเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่านายธีรมาศเนี่ยมีศักดิ์เป็นหลานชายของผู้เสียชีวิตแล้วก็เป็นญาติพี่น้องกันกับนางสาวอัมพาแล้วก็นายสักกรินนี่แหละแต่มีปัญหาเรื่องฟ้องร้องที่ดินทางเข้าออกบ้านซึ่งอยู่ติดกันเป็นภาระจำยอมจนเกิดการฟ้องร้องกันมาเป็น10ปีค่ะจนกระทั่งมาเกิดเหตุในช่วงเช้าวันนี้มีผู้เสียชีวิต3รายบาดเจ็บผู้เสียชีวิต2รายขออภัยค่ะเสียชีวิต2รายแล้วก็บาดเจ็บ3รายรวมทั้งตัวผู้ก่อเหตุด้วยจากคำให้การนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจบางบัวทองก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุมีแพทย์เวรแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานผู้บาดเจ็บมีอีกหนึ่งคนชื่อนางสาวสรารินทั้งหมดเป็น4คนที่บาดเจ็บเสียชีวิต2รายเจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลมีมีดสปาต้าวางอยู่ที่โต๊ะภายในบ้านและอาวุธปืนญาติผู้บาดเจ็บโยนข้ามรั้วทิ้งไปในริมป่าหญ้าข้างบ้านเอ้าทิ้งปืนไปทำไมล่ะคงจะตกใจทำอะไรไม่ถูกกันเนาะโยนทิ้งไปก่อนนะคะนายธีรมาศเนี่ยอ้างว่าปัญหามาจากความแค้นเพราะว่าก่อนหน้านี้น้าชายก็คือผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะน้าชายกับน้าเขยเอ้ยน้าชายกับน้าสะใภ้สื่อไม่ได้บอกว่าเป็นน้าเขยหรือนะเป็นน้าสะใภ้แต่เป็นน้าละค่ะทำพินัยกรรมจดภาวะจำยอมให้นายธีรมาศเนี่ยใช้พื้นที่ของเขาเป็นทางเข้าออกร่วมกันอ๋อน้าชายทำพินัยกรรมไว้แต่พอน้าชายเสียชีวิตไปแล้วที่อยู่ปัจจุบันคือน้าสาวกับน้าเขยไม่ยอมทำตามพินัยกรรมเดิมก็เลยฟ้องร้องกันมาตั้งแต่ปี62ปี65ศาลยกฟ้องเพราะทั้ง3คนเนี่ยก็คือน้าชายกับน้าสาวกับน้าเขยเนี่ยเจ้าเล่ห์บิดเบือนความจริงนะคะแล้วก็เอาที่ดินไปปลูกบ้านจากเดิมที่บอกว่าให้ใช้ที่ดิน1งานร่วมกันเอาไปปลูกบ้านซะงั้นรอจังหวะมานานวันนี้ก็ตั้งใจจะมาสอบถามให้ไปจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยพอมาถึงบ้านก็เถียงกันแล้วก็ยิงเลยค่ะยิงจากด้านนอกตอนแรกยิงขู่ค่ะไม่รู้ว่าโดนไงยิงจากข้างนอกเข้าไปแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนเพื่อพูดคุยกับน้าสาวขณะที่นางสาวนริศราได้ยินเสียงปืนยิงหลายนัดมากค่ะจะวิ่งมาดูแต่ว่าแฟนห้ามไว้ค่ะก็ยังไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรจนกระทั่งเสียงปืนเงียบพี่สะใภ้ก็โทรศัพท์มาบอกว่ามาดูหน่อยเลือดเต็มเลยก็เลยวิ่งมาดูเห็นพี่ชายต่อสู้อยู่กับนายธีรมาศผู้ก่อเหตุมีมีด1เล่มส่วนปืนเนี่ยกระเด็นมาอยู่ที่เสาเธอก็เลยวิ่งมาด้วยความตกใจค่ะหยิบปืนมาแล้วก็คว้างไปก่อนเลยกลัวเขาจะมาแย่งปืนก็เลยคว้างออกไปข้างนอกให้พ้นๆไปก่อนซึ่งก่อนหน้านี้นายธีรมาศก็เคยถือมีดเข้ามาทำร้ายคนในบ้านแต่ก็มีการยื้อแย่งกันไปไม่เกิดเหตุร้ายแต่มาครั้งนี้เนี่ยก็มาก่อเหตุสลดปัญหาเรื่องขัดแย้งที่ดินมานานกว่า10ปีสุดท้ายเคลียร์กันไม่จบไปหยุดที่ 2ชีวิตบาดเจ็บอีก4คนเนี่ยค่ะเรื่องของครอบครัวค่ะคุณผู้ฟังค่ะช็อกทั้งปั๊มปั๊มน้ำมันค่ะช็อกทั้งปั๊มเลยพบศพบุรุษพยาบาลวัย39ปีเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำปั๊มน้ำมันค่ะเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะท้องที่อุดรธานีมีการเปิดเผยว่าในช่วงค่ำเมื่อวานนี้ได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำของสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งย่านชานเมืองอุดรธานีเขาก็ไปตรวจสอบพร้อมแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลอุดรธานีแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ชีพพบศพนายเอชื่อสมมุติค่ะอายุ39ปีจบชีวิตตัวเองฆ่าตัวตายในห้องน้ำคุณผู้ฟังมีรถจักรยานยนต์ Honda ทะเบียนอุดรธานีจอดอยู่หน้าห้องน้ำค่ะมีบัตรประจำตัวข้าราชการระบุเป็นพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลอุดรธานีรอญาติและหน่วยงานต้นสังกัดมาติดต่อตามขั้นตอนสอบสวนพนักงานปั๊มได้ความว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเดินทางเข้ามาในปั๊มเวลาประมาณ 6:00 น.วนเวียนอยู่หน้าห้องน้ำนั่งพักสักครู่นึงแล้วก็เดินเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็ไม่เห็นออกมาเลยค่ะจนกระทั่งมีผู้ไปพบเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำคุณผู้ฟังคะเจ้าหน้าที่พบจดหมายลายมือเขียนอยู่ใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์ข้อความระบายความในใจตัดพ้อชีวิตและความรักมีโทรศัพท์มือถือที่ก่อนเกิดเหตุโพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ลักษณะตัดพ้อเรื่องของความรักเจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบข้อที่จริงกันต่อไปแล้วก็สอบปากคำญาติและผู้เกี่ยวข้องก่อนสรุปสาเหตุและดำเนินการคุณผู้ฟังขาคือจะบอกว่าอย่าหาทำทั้งเรื่องของการทำร้ายตัวเองอย่าหาทำโดยเฉพาะในที่สาธารณะแบบนี้ค่ะคือ 1. ไม่ทำร้ายตัวเองเป็นดีที่สุดเพราะว่าคนที่รักเป็นห่วงเราพ่อแม่พี่น้องก็ยังมีนะชีวิตนี้ไม่ใช่ไม่มีใครไม่รักเลยนะมันต้องมีสักคนแล้วนะแล้วเขาก็จะเป็นผู้ที่เสียใจมากกับการตัดสินใจแบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ฟังขาเรื่องราวของภาวะโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ทำให้ผู้ป่วยด้วยโรคเนี้ยไม่อยากมีชีวิตจะอยู่ต่อไปอ่ะคือไม่คิดอะไรแล้วอ่ะทุกอย่างมันแบบติดลบเป็นศูนย์ตกไม่มีโอกาสจะอัพขึ้นมาได้อีกแล้วมันท้อแท้สิ้นหวังหมดทุกอย่างแล้วแล้วความคิดแบบนี้มันจะสะสมอยู่จนแก้ไม่ได้แล้วค่ะแล้วมีทางเดียวที่เขาเลือกจะเป็นแบบนี้คนรอบข้างคนใกล้ตัวนี่แหละค่ะต้องหมั่นสังเกตแล้วก็ดูกันนิดนึงในภาวะปัจจุบันแต่ไม่ว่าจะเหตุใดก็ตามค่ะสถานที่ที่เป็นโรงแรมห้องพักอพาร์ตเมนต์ห้องเช่าปั๊มน้ำมันทุกอย่างเหล่านี้ค่ะเห็นใจเจ้าของจริงๆเลยค่ะคุณผู้ฟังปุ้มเป็นคนหนึ่งที่ไม่กล้าเข้าห้องน้ำปั๊มในเวลากลางคืนยกเว้นที่ที่แบบผู้คนพลุกพล่านที่มีคนเข้าคนออกตลอดเวลาทุกเวลาถ้าจำเป็นจะต้องเข้าห้องน้ำปั๊มในเวลากลางคืนเนี่ยถ้ามืดปุ้มไม่กล้าเลยค่ะคุณผู้ฟังปุ้มป๊อดแล้วก็ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนาะไปโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังในกรุงเทพค่ะแล้วก็ระหว่างที่รอเนี่ยปุ้มก็ไปเข้าห้องน้ำคนเดียวด้วยความที่ฟัง The Ghost Radio มากไปหน่อยห้องแรกนาทีที่เข้าไปคือห้องแรกไม่เข้าค่ะเพราะว่าเอ้ยห้องแรกคนอาจจะเข้าเยอะ อนามัยขึ้นมาเชียวนี่มันโรงพยาบาลนะเอกชนด้วยเขาดูแลอย่างดีอยู่แล้วเดินผ่านห้องแรกไปเข้าห้องเกือบสุดท้ายพอเข้าไปเสร็จนึกได้ห้องเกือบสุดท้ายและห้องสุดท้ายเป็นอะไรที่ไม่ควรเลือกคุณผู้ฟังดีนะเป็นกลางวันถ้าเป็นกลางคืนผู้ไม่เข้าจริงนะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำลิฟต์ก็ไม่ขึ้นค่ะโรงพยาบาลน่ะถ้าเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยไม่ต้องเลยกลางวันยังพอได้อยู่ไม่เป็นไรถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ไปคนเดียวอีกค่ะมันหลอนหลอกตัวเองอ่ะพวกป๊อตตาขาวอย่าหาทำเลยค่ะนะคะแต่ด้วยภาวะโรคซึมเศร้าไงมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะก็แสดงความเสียใจส่วนอีกรายหนึ่งอันนี้ก็หนุ่มช็อกแฟนสาวพัดตกระเบียงหอพักรีบพาส่งโรงพยาบาลผ้าห่มดันไปพันล้อมอเตอร์ไซค์อีกติดอยู่กลางทางอ่ะแล้วก็มีการสอบถามว่าทำไมไม่รอกู้ภัยขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาทำไมด้วยความตกใจไงเมื่อคืนนี้เที่ยงคืนเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างพรกุศลระยองรับแจ้งว่ามีหญิงสาววัย18พลัดตกจากหอพักชั้น3ในพื้นที่ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองระยองเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบแล้วก็ให้การช่วยเหลือระหว่างทางพบแฟนหนุ่มกำลังพาหญิงสาวที่บาดเจ็บซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์จะไปส่งโรงพยาบาลแต่ว่าผ้าห่มที่พันร่างมาเนี่ยมันหลุดเข้าไปพันกับซี่ลวดมอเตอร์ไซค์อีกไปต่อไม่ได้ดีนะเจ้าหน้าที่ผ่านมาพอดีอ่ะก็เลยปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเอกชนอย่างปลอดภัยสอบถามบอกว่าก่อนเกิดเหตุแฟนสาวมายืนบริเวณระเบียงชั้น3แล้วก็ตกลงไปค่ะก็ไม่รู้ว่าตกลงไปได้ยังไงด้วยความตกใจและเป็นห่วงประกอบกับแฟนสาวบอกว่าปวดหลังแล้วก็ขาสองข้างมากไม่รอแล้วเจ้าหน้าที่จริงๆต้องรอให้เจ้าหน้าที่มาปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีเพราะว่าตกจากที่สูงค่ะแต่ด้วยความห่วงใยพาแฟนสาวซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปส่งโรงพยาบาลขับมาถึงถนนสาย36ผ้าห่มที่พันตัวมาหลุดลงไปพันกับซี่ลวดมอเตอร์ไซค์ไปต่อไม่ได้คุณผู้ฟังดูเถอะต้องให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือโชคดีที่มาทันเวลาค่ะช้ากว่านี้แย่เลยแล้วก็ยังโชคดีที่แฟนสาวอาการไม่สาหัสอย่าหาทำนะคะตกใจยังไงก็ช่างรอเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยดีกว่าไหมนะคะไม่งั้นจากเบาจะเป็นหนักไปได้นะคุณผู้ฟังแต่ว่าอารามตกใจไงเหมือนเมื่อกี้เนี่ยตกใจกลัวเขาจะมาแย่งปืนโยนไปทิ้งไปก่อนเลยเดือดร้อนเจ้าหน้าที่ต้องไปตามหาอีกเนี่ยค่ะคือนาทีตกใจอ่ะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพักแป๊บนึงค่ะขายยาแป๊บเดียวไปไล่หนูไล่นอนกับปุ้มแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาส่งท้ายรายการด้วยกันค่ะ
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
0: ปิดท้ายนะคะคุณผู้ฟังรัฐบาลเชิญชวน ประชาชนที่ตรวจสอบผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ผ่านเกณฑ์นะคะคือโดนตัดสิทธิ์นะคะแล้วเห็นว่าข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยเช่นเป็นเจ้าของรถจริงๆแล้วโอ้โหรถเป็นมอเตอร์ไซค์ห้างเก่าๆรถยนต์ก็เลิกใช้ไปตั้งนานแล้วยังมีกรรมสิทธิ์ในการครอบครองรถอยู่เลยหรืออยู่ดีๆบอกว่ามีประกันชีวิตมีหุ้นส่วนบริษัทเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมันไม่เป็นความจริงนะคะใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคมนะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่าการทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะแค่ขอให้ตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจพบและเร่งแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐซึ่งอาจส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์และภาระด้านภาษีและกฎหมายในอนาคตด้วยกรณีที่ประชาชนควรให้ความสำคัญก็คือ 1. การพบชื่อตัวเองเป็นกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นเป็นลูกจ้างกิจการทั้งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยมีส่วนร่วมมาก่อนเลย 2. มีข้อมูลยานพาหนะที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงรถที่ขายโดยยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้ถูกต้องรถที่สูญหายหรือสิ้นสภาพแต่ชื่อผู้ครอบครองยังคงปรากฏอยู่ในทะเบียนนะคะการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเพื่อการทบทวนสิทธิ์สวัสดิการรัฐแล้วยังช่วยในเรื่องของประโยชน์ของประชาชนแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะถูกนำไปเชื่อมโยงกับยานพาหนะที่ไปใช้ในการกระทำผิดภายหลังนะหน่วยงานเจ้าของข้อมูลจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อที่จริงและดำเนินการตามกฎหมายในแต่ละกรณีค่ะแล้วตอนนี้เขาก็แก้ไขกันหลายประเด็นแล้วนะแล้วก็มีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ76จังหวัด878อำเภอไว้อำนวยความสะดวกด้วยนะคะคุณผู้ฟังอ่ะรีบดำเนินการค่ะเวลาหมดค่ะพบกันคืนนี้ 3:00 ในช่วงของข่าวรับอรุณขอบคุณมิสเตอร์ปาล์มนะคะขอบคุณที่ติดตามฟังสวัสดีค่ะ
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ

0: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ํา25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
2: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวาน
3: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
5: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
4: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
5: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธมรรัตน์ขันธวินหุค่ะศรีหศักดิ์สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงปมชาวจีนร้องถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของไทยทำร้ายด้านคนไทยงัดหลักฐานโต้สาวจีนไม่ให้ความร่วมมือหลังทำผิดกติการ่วมงานมหกรรมนิยายถูกเชิญตัวออกแต่กลับทำร้ายเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยก่อนสักครู่มาติดตามค่ะ
8: เฉลิมพระชนมพรรษาน้อมศิระกรานเทิดภูบาลทรงสืบสารบันดาลสมัยนบแซ่ซ้องเกียรติก้องล่าภูวนัยถวายชัยพระผ่านฟ้าทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างสำนักงานกสทช
9: เร่งรีบตองนี
10: ้เกสรบัวหลวง
9: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
9: ดอกมะลิ
10: และอื่นๆ
9: รวมกันเป็น
10: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
9: แก้ลมบำรุงหัวใจ
10: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
9: หรือละลายกับน้ำสูบ
10: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
9: อมแล้วชื่นใจ
11: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญมณีแดง
12: ั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
13: ์สนับสนุนโดย
14: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: กรณีเกิดกระแสดราม่าจากเหตุปะทะระหว่างสตาฟชาวไทยและแฟนคลับชาวจีนในกิจกรรมรวมพลศิลปินภายในงานมหกรรมนิยายนานาชาติ2026ที่3 ย่านมิตรทาวเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักผู้เข้าร่วมงานฝ่ายไทยทยอยปล่อยคลิปหลักฐานผ่านโซเชียลมีเดียว่าสตาฟไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วด้วยการเข้าไปเจรจากับแฟนคลับชาวจีนที่ถูกกล่าวหาว่ามีการแทรกคิวเข้าพื้นที่จัดงานแต่กลับไม่ได้รับความร่วมมือจึงถูกพาตัวออกนอกพื้นที่ระหว่างนั้นแฟนคลับชาวจีนกลับยกเท้าถีบไปที่สตาฟหญิงที่เดินประกบมาสตาฟจึงเข้าล็อกตัวแต่ชาวจีนกลับโพสต์อ้างถูกสตาฟไทยทำร้ายเกินกว่าเหตุขณะที่ต้นสังกัด GMM TV ออกแถลงการว่ามีการกระทำเกินกว่าเหตุส่งผลให้สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยออกมาโพสต์ถึงสถานการณ์ดังกล่าวว่าได้รับแจ้งจากพลเมืองจีนเกี่ยวกับการถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้กำลังเกินสมควรพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมโดยเร็วซึ่งภายหลังมีการโพสต์ข้อความดังกล่าวส่งผลให้เป็นที่วิจารณ์อย่างหนักโดยชาวไทยมีการเข้าไปโพสต์คลิปหลักฐานขณะเกิดเหตุที่แฟนคลับชาวจีนไม่ทำตามกฎกติกาของงานและทำร้ายสตาฟหญิงชาวไทยก่อนและเรียกร้องให้สถานเอกอัครราชทูตจีนตรวจสอบพฤติกรรมของแฟนคลับหญิงชาวจีนรายนี้ด้วยล่าสุดรองนายกศรีหศักดิ์สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงปมชาวจีนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไทยใช้กำลังในงานหนังสือย้ำให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
15: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยออกแถลงการให้ประเทศไทยตรวจสอบกรณีพลเมืองจีนถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้กำลังเกินสมควรโดยนำตัวออกจากพื้นที่จัดงานหนังสือว่าได้มีการสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรเรื่องนี้เป็นเหตุที่เกิดขึ้นได้ส่วนที่คนไทยเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ในเพจของสถานทูตเป็นจำนวนมากนั้นนายศิริศักดิ์มองว่าสถานทูตก็ต้องออกมาชี้แจงส่วนข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรต้องมีการตรวจสอบกันก่อนซึ่งตนก็เข้าใจได้ถึงความรู้สึกต่างๆแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเอาข้อเท็จจริงเป็นตัวตั้งและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนจะต้องมีการประสานไปยังสถานทูตเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องนี้หรือไม่นายเสียศักดิ์มองว่าขอให้รอข้อเท็จจริงและผลการตรวจสอบออกมาก่อนจากนั้นค่อยไปว่ากันพร้อมย้ำว่าเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
16: เป็นเรื่องธรรมดาของทุกคนที่จะเหนื่อยหรือท้อหรือเสียใจแต่เราต้องไม่ปล่อยให้ความรู้สึกด้านลบเหล่านี้ฉุดรั้งให้เราหยุดทำงานหยุดทำหน้าที่หรือหยุดทำสิ่งดีๆเพื่อชาติบ้านเมืองพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ผู้นำเยาวชนจิตอาสาณศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904บางเขนกรมทหารราบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์บางเขนกรุงเทพเมื่อวันที่12ธันวาคม2563
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
17: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
18: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
19: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
18: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
19: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
18: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
19: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
18: อ๋อ
13: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
19: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
13: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
19: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
20: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
19: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
13: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
21: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คนลุกทุ่ง FM 103
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทนทูเดย์วันนี้อยู่กับแหม่มรวิตาปัญญามงคลนะคะมาดู4สาเหตุของโรคนอนไม่หลับกันค่ะเพราะว่าโรคนอนไม่หลับนั้นเป็นภาวะที่เราไม่อยากเจอนะคะและคือภาวะที่ทำให้หลับยากตื่นกลางดึกหรือว่าตื่นเช้าเกินไปนอนแล้วไม่สดชื่นส่งผลต่อร่างกายอารมณ์และการใช้ชีวิตประจำวันด้วยนะคะอาการของโรคนอนไม่หลับที่พบบ่อยนะคะอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายสมาธิลดลงทำงานผิดพลาดบ่อยและอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายนั่นเอง4สาเหตุหลักของโรคนอนไม่หลับนะคะอันดับแรกค่ะความเครียดสะสมจากการทำงานและชีวิตประจำวันนะคะหรือว่าใช้โทรศัพท์มือถือบ่อยแล้วก็อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอมือถือก่อนนอนนานเกินไปและดื่มคาเฟอีนมากเกินไปรวมไปถึงสุขอนามัยการนอนไม่เหมาะสมนะคะอาจจะนอนตื่นไม่เป็นเวลาห้องไม่เหมาะสมทำงานใกล้เวลาเข้านอนซึ่งส่งผลต่อการนอนหลับนั่นเองส่วนวิธีการแก้โรคนอนไม่หลับและช่วยให้นอนหลับดีขึ้นนะคะก็คือการเข้านอนและตื่นเวลาเดิมทุกวันลดการใช้หน้าจอก่อนนอนทำกิจกรรมผ่อนคลายก่อนนอนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะหากนอนไม่หลับควรทำอย่างไรคะถ้านานเกิน 10-15 นาทียังไม่หลับนะคะอย่าฝืนนอนลุกจากเตียงทำกิจกรรมเบาๆแล้วค่อยกลับไปนอนเมื่อเริ่มง่วงนั่นเองค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

ขอเดชะพระบารมีที่ปกเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าทหารเนื่องในวันเฉลิมพระชนมงคลการขอพระราชทานถวายพระพรด้วยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติสโมสรจอมทัพไทยคือมิ่งขวัญ นิรันดรประชากรและทหารสารไมตรีกรมกิจการพลเรือนทหารบกน้อมสาธกพระไตรรัตน์พิพัฒน์ศรีถวายพระองค์ด้วยจงรักและภักดีเกษมสำราญนานทวีทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันอังคารที่28กรกฎาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนต์พัฒนานาถค่ะ
1: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็พบกันในช่วงกลางวันของวันอังคารนะครับแล้วก็เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณมาณัฐมนต์คุณผู้ฟังครับทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมถึงส่วนกลางที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับเราได้เห็นภาพพี่น้องประชาชนนะครับทั้งในส่วนของส่วนราชการแล้วก็ในส่วนของหน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดกิจกรรมนะครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันและนอกเหนือจากพื้นที่ในประเทศไทยแล้วนะครับใน
0: ต่างประเทศ
1: นะฮะที่สถานกงสุลต่างๆสถานเอกอัครราชทูตก็มีการจัดพิธีโดยพร้อมเพรียงกันด้วยครับวันนี้ครับ
0: ก็พร้อมใจกันจัดนะคะก็นอกจากนี้วันนี้นอกจากวันนี้จะเป็นวันหยุดแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ไม่มีวันหยุดต่อเนื่องกันถึง3วันเลยนะคะ
1: ครับ
0: ก็คือพรุ่งนี้วันอาสาฬหบูชาแล้วก็มีวันเข้าพรรษาด้วย
1: ใช่ครับ30กรกฎาคมวันเข้าพรรษานะครับเท่ากับว่าในสัปดาห์นี้เราทำงานกันนะครับก็คือเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันทำงานปกติแล
0: ้
1: วก
0: ็
1: อ
0: ี
1: กทีน
0: ึ
1: งก็คือวันศุกร์เลยทีเดียวเนี่ยนะคร
0: ับ หัวท้าย
1: บางคนเรียกหัวหาง
0: อ๋อค่ะเริ่มกันที่เรื่องราวข่าวสารวันนี้ของ

0: ก็ภาคเอกชนอย่างที่คุณณัฐได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นะคะต
1: ่
0: างก็พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติได้แก่อะไรบ้างก็มีพิธีทำบุญตักบาตรนะคะม
1: ี
0: พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณถ้าพูดถึงข้าราชการก็มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีการประดับธงตราสัญลักษณ์แล้วก็ผ้าระบายสีเหลืองตามอาคารสถานที่ต่างๆนี่เราคงขับรถไปก็คงจะเห็นกันนะคะตลอดสองข้างทางรวมถึงการจัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแต่นี่ส่วนของกองทัพบกเนี่ยส่วนกลางเมื่อวานนี้ก็มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนพรรษา28กรกฎาคมไปด้วยนะคะต
1: ั้
0: งแต่เวลา8นาฬิกาที่กองบัญชาการกองทัพบกโดยท่านผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานก็มีกิจกรรมที่สำคัญมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน75รูปถวายเป็นพระราชกุศลพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลแล้วก็มีการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพิธีไถ่ชีวิตกระบือถวายเป็นพระราชกุศลพิธีมอบบัตรประจำตัวสัตว์แล้วก็กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็มีการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติแล้วก็พระราชกรณียกิจซึ่งก็มีการจัดขึ้นเนี่ยตั้งแต่วันที่1แล้วด้วยนะคะต
1: ้
0: นเดือนแล้วก็จะมีไปจนถึง31กรกฎาคม2569
1: ครับก็นอกจากนี้นะครับยังมีกิจกรรมที่กองทัพบกได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานสำนักงานเขตพระโขนงสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงแรงงานนะครับเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมนะครับในส่วนของจิตอาสาพระราชทานเฉลิมพระเกียรติช่วงเช้าเลยนะฮะของวันศุกร์ที่24 9นาฬิกาซึ่งก็เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับจัดตั้งแต่ตอนเช้าถึงตอนเย็นเลยทีเดียวนะครับที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารที่ตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีภายในการจัดกิจกรรมเนี่ยเป็นไปด้วยความอบอุ่นคุณแม่รัฐมนตรีคุณผู้ฟังครับมีทั้งในส่วนของกำลังพลน้องๆนะครับจากอาชีวศึกษาแล้วก็มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยรอบร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวนะครับ
0: ข้าราชการทหารด้วย
1: ถูกต้องครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเชิญถุงพระราชทานมอบให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่การตั้งโรงครูพระราชทานบริการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับและก็นอกจากนี้นี่ชอบกันมากนะฮะบูธนี้ซุ้มนี้คนเต็มตลอดนะครับการบริการทางการแพทย์เนี่ยนะฮะเอาแล้วถ้าใครมีในส่วนของรถจักรยานยนต์ที่เสียไม่ว่าจะเป็นยางรั่วน
0: ะ
1: ถ่ายน้ำมันหรือว่าดูอาการต่างๆมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยบริการซ่อมแซมให้อยู่นะครับรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กบางคนก็เอาพัดลมมาหิ้วกันมาจากบ้านเนี่ยนะครับ
0: ผมยาวล่ะอยากจะตัดผมมีไหม
1: ตัดผมนะครับต้องเป็นสุภาพบุรุษนะคุณแม่รัตนบุญครับต
0: ั
1: ด
0: ผมสุภาพบุรุษผู้หญิงสวยๆอยากออกไป
1: อันนี้อาจจะต้องรอก่อนนะครับมีการบริการตัดผมฟรีนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บำเพ็ญสาธารณกุศลโดยผู้บัญชาการทหารบกนะครับด้านท่านได้กรุณามอบให้กับทางด้านของประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกเป็นผู้แทนแล้วก็เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเมื่อวันศุกร์ที่24ด้วยครับ
0: พลเอกสันติสกุลตนาคนั่นเองนะคะ
1: ใช่ครับ
0: นอกจากนี้ยังมีพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาและก็ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569ด้วยนะคะที่วัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครซึ่งเขาก็มีมาตั้งแต่วันที่14แล้วก็จะมีไปจนถึง31กรกฎาคมที่เป็นช่วงเวลาของการทำพิธีอุปสมบทหมู่นี้นะคะณวัดบวรนิเวศซึ่งในปีนี้เนี่ยกำลังพลกองทัพบกเข้าร่วมอุปสมบทร่วมกันเนี่ย99นายทั้งนี้ค่ะหน่วยทหารทั้งในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคต่างก็พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแล้วก็กิจกรรมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจิตอาสาค่ะเพื่อรวมพลังแห่งความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างหาที่สุดมิได้ตลอดเรียกว่าตลอดห่วงเดือนกรกฎาคมนี้เลยนะคะวันนี้ทางรายการของเราค่ะมีการจัดทำรายงานพิเศษเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยคุณดวงกมลเทวพิทักษ์ด้วยค่ะเชิญรับฟังได้ค่ะ
2: ณ ับตั้งแต่วันที่13ตุลาคม

0: พุทธศักราช2559ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีของปวงชนชาวไทยผู้ทรงมีพระปฐมบรมราชองการเราจะสืบสานรักษาต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งราษฎรตลอดไปพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการทำความดีด้วยความเสียสละมุ่งสำฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่จำเป็นต้องประกาศให้ใครรู้เวลาที่บ้านเมืองหรือประชาชนในชาติประสบภัยพิบัติต่างๆทรงพระราชทานความช่วยเหลืออย่างเงียบๆและรวดเร็วทันสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอทรงริเริ่มปลดกล้าปลดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและเผยแพร่สร้างอุดมการณ์ให้กับประชาชนคนไทยให้มีจิตอาสามีสำนึกในการทำประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวมเน้นการลงมือทำด้วยจิตใจแห่งความเสียสละไม่หวังผลตอบแทนให้รู้จักการเป็นผู้ให้จาก1เป็น2เป็น10เป็น100เป็นพันเป็นหมื่นวันนี้เรามีผู้คนที่มีจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจมากขึ้นมีความเอื้ออาทรมีน้ำใจต่อกันในสังคมมากขึ้นก็จะทำให้สังคมไทยน่าอยู่มากขึ้นตามไปด้วยในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติอย่างมากเคยมีพระราชดำริว่าหากทุกคนได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรมจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงให้นำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามพระราชปณิธานที่มุ่งมั่นสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงให้กับเยาวชนไทยที่มีความสามารถในการศึกษามีความประพฤติดีมีคุณธรรมไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุขมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวมแต่ว่าครอบครัวนั้นมีความยากลำบากรายได้ไม่แน่นอนมีภาวะเสี่ยงทางการศึกษาให้ได้รับโอกาสในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนต่อเนื่องจนสำเร็จปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคนนับเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพให้กับเยาวชนไทยโดยทุนพระราชทานนั้นเป็นทุนต่อเนื่องระยะยาวไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อผูกมัดในการใช้ทุนส่งพระราชทานทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมาอย่างต่อเนื่องอย่างเงียบๆจนถึงวันนี้มีเยาวชนไม่ต่ำกว่า 2,500 รายได้รับพระราชทานความช่วยเหลือมีผู้จบการศึกษาไปแล้วมากกว่า 1,200 คนส่วนใหญ่มีงานทำแล้วทั้งในภาครัฐและเอกชนโดยร้อยละ 67เลือกที่จะกลับไปทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเมื่อเร็วๆนี้มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมได้ลงบทความหลังตั้งข้อสังเกตปรากฏการพลังบวกท่วมโซเชียลเมื่อพบว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่จำนวนมากเริ่มเปิดใจซาบซึ้งในสิ่งที่พระองค์ท่านทำเพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่องเสียงจากประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและชายแดนที่เคยได้รับพระราชทานทุนการศึกษาโดยไม่ต้องใช้คืนหรือความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วในยามเกิดภัยพิบัติสะท้อนให้เห็นภาพชัดเจนว่าในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชนสิ่งเหล่านี้ได้ทลายกำแพงความอคติและความสับสนในใจเยาวชนจำนวนมากมีความกล้าที่จะแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่10ในสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้นพลังของการปิดทองหลังพระสิ่งที่ทำให้หัวใจคนไทยจำนวนมากกลับมาคือการทรงงานอย่างสม่ำเสมอโดยไม่แก้ตัวไม่ตอบโต้คำกล่าวร้ายแต่ปล่อยให้การกระทำให้ความดีและความเมตตาเป็นคำตอบความจริงอาจไม่ดังแต่ก็ไม่เคยหายไป
1: ขอบคุณคุณดวงกมลนะครับสำหรับรายงานพิเศษชิ้นนี้นะครับหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องของการดูแลน้องๆเด็กๆเยาวชนนะครับซึ่งถือว่าเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติน้องๆเหล่านี้จะเติบโตมาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการที่จะพัฒนาประเทศต่อไปและเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างสูงที่พระองค์ทรงเล็งเห็นแล้วก็ให้ความสำคัญกับเด็กแล้วก็เยาวชนไทยครับในส่วนของสำนักพระราชวังนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้นะครับเวลา 17:00 นเป็นต้นไปนะครับซึ่งก็มีการเปิดจุดคัดกรองที่บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังด้วยนะครับตั้งแต่เวลา 12:00 นเป็นต้นไปอันนี้ก็เรียนแจ้ง
2: 5:00 นวันนี้
1: ช่วง 17:00 น 5:00 นวันนี้เชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าหลายคนหลายท่านนะคุณมาธัฐมนคุณผู้ฟังครับอยากจะเฝ้ารอชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์นะครับก็สามารถที่จะร่วมเฝ้ารับเสด็จกันได้ครับ
2: ไปกันก่อนเวลาแหละนะคะเพราะว่าจุดคัดกรองก็เปิดตั้งแต่เที่ยงเลยเพราะรู้ว่าหลายท่านนี่ไปก่อนเวลาแล้วไปจับจองที่นั่งนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะเพื่อที่จะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะ
1: ครับ
2: วันนี้มีเพลงพระชนิพนธ์มาฝากกันนะคะในดวงใจนิรันดร์ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือบทเพลงพระชนิพนธ์ในดวงใจนิรันดร์ที่ขับร้องโดยคุณแอคโชคชัยค่ะเอามาถึงข่าวจากประชาสัมพันธ์แล้วกันนะคะสำนักพระราชวังค่ะก็ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องจากมีพระราชพิธีแล้วก็พิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามมีตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่31กรกฎาคมเลยนะเราก็จะมาชี้แจงให้ได้ทราบยาวไปถึง31เลยก็แล้วกันนะคะ
3: เริ
2: ่มจากวันนี้ค่ะ28กรกฎาคม2569ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะมีการปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมทั้งวันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะส่วนเรื่องของการเข้าชมเฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนี่ยผ่านพ้นไปแล้วที่เปิดให้เข้าชมก็คือตั้งแต่8นาฬิกาจนถึงเที่ยงแสดงว่าตอนนี้นี่คือปิดแล้วนะคะค่ะก็งดเข้าชมแต่ว่ามีถ้าเป็นพระบูโบสถเนี่ยคืองดเข้าชมเลยนะคะ
3: ค
2: แล้วก็เข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพปิฎรก็เหมือนกันตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง12นาฬิกานะไม่ต้องแปลกใจตอนนี้ปิดเหมือนกันนะคะ
3: ค
2: ก็แล้วก็งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วก็งดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันเลยค่ะงดทั้ง2กิจกรรมนี้เลยนะคะ
3: ครับอันนี้ก็คือภาพรวมของวันนี้นะครับที่เราต้องนำมาแจ้งก็เพราะว่ามีการปฏิบัติที่ต่อเนื่องตามสำนักพระราชวังที่ได้มีการแจ้งออกมานะครับเพราะว่าในช่วงหยุดยาวหลายคนคุณมาณัฐมนอยากจะพาบุตรหลานนะครับบางคนเนี่ยก็อยากจะไปด้วยตัวเองนะครับไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพนะครับหรือว่าพระศพเนี่ยนะฮะ
2: แล้วก็งดนะวันนี้
3: ถูกต้องครับแล้วก็อยากจะเข้าไปเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังต้องแจ้งกันนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับ29กรกฎาคมนะครับก็จะมีพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569นะครับเรื่องของการจำหน่ายบัตรเข้าชมปิดตลอดทั้งวันเช่นเดียวกันนะครับเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเที่ยงตรงคือ 12:00 น.แต่งดเข้าชมพระอุโบสถอันนี้ก็ตลอดทั้งวันเช่นเดียวกันเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภานะครับแล้วก็งดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการงดเข้ากราบสักการะพระศพนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตลอดทั้งวันเช่นเดียวกันครับ
2: ผ่านไป2วันแล้วนะคะ28 29ทราบกันแล้วต่อมาวันที่30กรกฎาคมค่ะพระราชพิธีจะมีพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อส่งเครื่องสำหรับฤดูฝนค่ะแล้วก็มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต๊กด้วยถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันด้วยนะสำหรับวันพรุ่งนี้วันที่30นะคะค่ะพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะอันนี้30นะคะส่วนพูดถึงการเข้าชมพระบรมมหาราชวังนะคะแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามก็เปิดจำหน่าย บัตรเข้าชมเนี่ยตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึงเที่ยง 12:00 น.นะคะงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันเลยค่ะงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงรวมทั้งงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงรัชทานินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดทั้งวันเช่นกันค่ะ
3: ครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับ31กรกฎาคมนะครับมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานครบรอบ50วันนั่นเองนะครับในการพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเนี่ยก็จะเปิดในช่วงบ่ายนะครับ 13:00 น.ถึง 15:30 น.แล้วก็การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสามารถที่จะเข้าได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 20:00 น.นะครับจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดเวลา 19:00 น.ดังนั้นน่าจะต้องเดินทางถึงก่อนนะครับถ้าท่านใดจะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าสักการะพระศพเนี่ยนะครับการแต่งกายก็แต่งกายด้วยชุดสุภาพนะครับ
2: เชื่อ
3: ว
2: ่าจริงๆนะคะ
3: หลายท่านน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วในข้อปฏิบัติข้อนี้นะครับการเข้าปราสาทพระเทพบิดรนะครับคุณสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนนี่ไงแล้วก็คุณสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งที่เรียบร้อยนะครับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและการเข้าสักการะพระศพก็เป็นชุดสุภาพไว้ทุกเช่นเดียวกันครับ
2: ค่ะนะคะทราบกันแล้วนะคะเรื่องของกำหนดการต่างๆนะคะที่จะงดไม่งดอะไรก็แล้วแต่ต้องดูเช็คตรวจสอบกันให้ดีด้วยนะคะ
3: ครับ
2: อ้าวชวนไปเที่ยวดีกว่าค่ะชวนไปงานละกันงานที่เป็นงานที่งานเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยเชิญชวนประชาชนอยากให้ไปร่วมงานกันมากเลยนั่นก็คืองานที่มีชื่อว่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ดิฉันจะบอกว่าดิฉันได้ชมทางโซเชียลมีเดียนะคะ
3: ครับ
2: เขามีการไปไม่ทราบว่าอาจจะมีวิธีการประชาสัมพันธ์นะคะมีภาพให้ดูงานน่าสนใจมากเลยสำหรับงานนี้สายน้ำแห่งชีวิตเนี่ยค่ะน่าไปมากเลย
3: ครับก็งานจัดขึ้นเท่าไหร่นะครับ
2: ค่ะก็มีตั้งแต่วันที่24ไปจนถึง31กรกฎาคมมีไปแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ไปเลย
3: ต้องบอกว่า24ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนถึง31กรกฎาคมซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในห่วงของการจัดงานเนี่ยนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะ
3: แล้วก็ไฮไลท์ที่ผ่านมาถ้าเราไม่พูดถึงไม่ได้ละคุณมาธมนช่วงของวันอาทิตย์ที่26ที่ผ่านมาการตักบาตรทางน้ำ
2: นะฮะใช่ค่ะ
3: โอ้โหประชาชนนะครับหลั่งไหลมาจากทุกสารทิศนะครับร่วมกิจกรรมการตักบาตรทางน้ำกันอย่างมากนะครับจากเด
2: ือ
3: นที่ก่อนหน้านี้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนกันมาเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องนะครับสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังครับภายในการจัดงานเนี่ยได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็กิจกรรมสาธารณประโยชน์รวม12กิจกรรมหลักนะครับก็เปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์แล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลอ่อนิดนึงผมข้ามไปครับคุณมานัทมนนะฮะเดี๋ยวย้ำกันอีกนิดนึงดีกว่าว่าเขาจัดที่ไหนกันบ้างเนี่ยนะฮะ
2: มีที่ไหนกันบ้างก็มีที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครนะคะแล้วก็ถนนคนเดินคลององอ่างที่นี่แหละที่ฉันเห็นในโซเชียลมีเดียหลายวันก่อนนะค่ะสวยงามมากเลยค่ะก็มีสีสันนะคะถ้างานตอนกลางคืนเนี่ยแสงสีเสียงจะสวยมากไม่มีภาพริมข้างทางเนี่ยจะมีภาพวาดนะคะผลงานต่างๆสวยงามเลยแล้วก็มีที่คลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาแล้วก็คลองหลอดวัดราชบพิตรด้วยค่ะ
3: ครับก็สามารถที่จะเข้าร่วมงานกันได้นะครับจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ท่านใดที่อยากจะไปเช็คอินถ่ายรูปจุดไหนเนี่ยห้ามพลาดนะครับ
2: น่าถ่ายรูปมากเลยนะคะอันนี้เป็นงานที่ทางรัฐบาลเขาร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนจัดขึ้นนะคะ
3: ก็เชิญชวนนะครับในช่วงท้ายรายการในวันนี้เวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮ
2: ะ
3: เดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่ดีกว่าคงต้องทิ้งท้ายกันแล้วล่ะนะครับสำหรับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในวันนี้ล่ำลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับทมลรัฐขันธวินหุค่ะนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและบุคคลสำคัญร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569จากนั้นนายกเรียกประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยย้ำใช้วิกฤตเรียกคืนความศรัทธาประชาชนสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
5: ายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังโดยมีรองนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้ผู้บัญชาการเหล่าทัพพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศและพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาได้ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอีกด้วยต่อมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยโดยมีผู้บริหารระดับสูงอธิบดีกรมต่างๆและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวมอบนโยบายทั้งการปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดสถานบันเทิงเรื่องการค้ามนุษย์นอมินีที่ดินต่างๆโดยขอฝากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ดูแลความเรียบร้อยในจังหวัดของตนให้ดีพร้อมย้ำว่ามีความสุขที่ได้พบกับทุกคนตนรู้สไตล์การทำงานของทุกคนดีฉะนั้นขอให้ใช้ความสามารถผลิตผลงานอย่างเต็มที่เพื่อแสดงผลงานต่างๆออกมาขอให้ทุกคนใช้โอกาสนี้ทำความเจริญมาให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าจะขับเคลื่อนองค์กรนี้ไปให้ได้และให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันจะประครับประคองกระทรวงนี้ให้ผ่านพ้นแม้ปัญหาจะมากมายโดยเฉพาะเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นขอความร่วมมือทุกท่านร่วมกันจัดการให้ความศรัทธาของประชาชนกลับคืนมาCAAT เพิ่มมาตรการดูแลผู้โดยสารช่วงวันหยุดยาวพร้อมกำชับสายการบินเข้มงวดลูกเรือไม่รับหิ้วสินค้าและเตือนผู้โดยสารศึกษาข้อห้ามนำสิ่งของเข้าประเทศปลายทางก่อนเดินทางคุณมาวินพนุรักษ์รายงานค่ะ
6: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้เพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยและคุ้มครองผู้โดยสารในช่วงวันหยุดยาวโดยส่งเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการให้บริการของสายการบินตรวจสอบการจำหน่ายบัตรโดยสารและการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือพบการให้บริการที่ไม่ถูกต้องสามารถร้องเรียนมายังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อเร่งตรวจสอบและดำเนินการสำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวและราคาบัตรโดยสารปัจจุบันราคาตั๋วเครื่องบินปรับลดลงใกล้เคียงกับระดับปกติหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นแม้สายการบินจะลดการจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษลงแต่ราคาบัตรโดยสารยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมอีกทั้งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้กำชับสายการบินให้กำกับดูแลลูกเรืออย่างเข้มงวดไม่รับหิ้วสินค้าหรือสิ่งของนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที
7: ่มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้ยหลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉ่ายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
8: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
9: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
10: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
11: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ยันสัญญากับเพลงที่ชื่อว่าล้นเกล้าเผ่าไทยนะครับเพื่อถวายพระเกียรตินะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับวันนี้เป็นวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านนะครับคือเพลงล้นเกล้าเผ่าไทยนั้นนะครับถวายพระเกียรติรัชกาลที่9แต่ว่าสุภาษิตนั้นมาเปิดเพื่อถวายพระเกียรติรัชกาลที่10เพราะว่าพระองค์ท่านสืบสานเจตนารมณ์ของรัชกาลที่9มาอย่างครบถ้วนนะครับเพื่อมาดูแลทนุบำรุงประเทศชาติและก็ดูแลความสุขของคนไทยทั่วทั้งประเทศนะครับทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพและท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในภาคกลางวันวันนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนัตตสลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคบกับมิตรรักรายการยัดเพลงยัดยา กับวันหยุดนักขัตฤกษ์วันนี้นะครับวันที่28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาหน่วยราชการหลายหน่วยงานก็หยุดแล้วก็ทำพิธีนะเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่านนะครับหลายท่านก็บำเพ็ญประโยชน์นะเพื่อถวายพระองค์ท่านนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับในภาคกลางวันวันนี้บนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมวลทนฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นชาวลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์เพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีไปยังมิตรรักบริการยัดเพียงยัดยาทุกท่านแล้วก็เชื้อเชิญทุกท่านประดับนะธงชาติไทยแล้วก็ธงตราสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับหลายบ้านก็ตั้งแท่นนะครับโต๊ะหมู่บูชามีรูปพระองค์ท่านหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลหน่วยราชการต่างๆก็ตั้งแท่นบูชาถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่านแล้วก็หลายท่านก็สวมเสื้อสีเหลืองเพื่อถวายพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับทำความดีเพื่อถวายในหลวงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันนี้วัน28กรกฎาคมและก็ทุกๆวันนะครับความเจริญทั้งหลายทั้งปวงเกี่ยวกับความดีทั้งหลายทั้งปวงที่เราทำไปนั้นนะครับถวายแด่พระองค์ท่านแล้วก็ผลที่กลับมาก็จะตกกับตัวท่านเองก็จะตกกับตัวท่านเองและครอบครัวและสังคมต่อไปนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนภัยบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์เลวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนชายคอฟฟี่วิสอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตานะครับตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสอนนะครับก่อนจะบอกสรรพคุณเรื่องราวผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับทุกฝั่งไปฟังผลงานเพลงเพราะๆนะครับเกี่ยวกับเมืองไทยสยามเมืองยิ้มพุ่มพวงดวงจันทร์อีกหนึ่งผลงานเพลงครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารคาโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
1: ตั้งแต่วันนี้นะครับ28 กรกฎาคม 2569วันเฉลิมพระชนพรรษานะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันพรุ่งนี้นะครับ29 กรกฎาคม 2569เป็นวันอาสาฬหบูชาและก็วันถัดไปนะครับวันที่30นะวันที่30 กรกฎาคม 2569เป็นวันเข้าพรรษานะครับเป็นวันหยุดนะราชการนะครับเป็นวันหยุดราชการถ้าทางเอกชนเนี่ยจะหยุดวันนี้นะครับคือวันเฉลิมพระชนมพรรษาและก็วันอาสาฬหบูชาส่วนวันเข้าพรรษานั้นผู้ที่ทำงานบริษัทเอกชนและก็ธนาคารนี่จะไม่หยุดนะครับแล้วก็รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนั้นก็ไม่หยุดนะฮะสามารถจะรับออเดอร์ยัดเพียงยัดยาอยากได้กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่อยากได้วิซอนหรืออยากได้สูตรหนึ่งบำรุงกายตราสุภสิทธิ์เลวิชั่น หรืออยากแก้กระแสตรารุ่งฟ้าโอสถก็สามารถโทรมาที่0836931999นะครับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่หวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กับสารสกัดทั้งหมด24ชนิดใช้กาแฟอาราบิก้าโคบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานคอร์ตอรติกิสไลใช้สารสตีวิออกไกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลตรงนี้แล้วปลอดภัยสุดๆไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้ดื่มดีมิได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าที่ดังก๊อบแก๊บปวดเมื่อทุกทรมานก็หายไปมีสารเลตัวช่วยในการย่อยอาหารที่ท้องลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายคุณเพลิดเพลินสมใจสายตาดีผมหนาขึ้นมีใบเป็ดกล้วยสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮลินจืดสมกลิ่นเป็นยาอายุวัฒนะ1ปีและสารสกัดทั้งหมด24ชนิดระดับพรีเมียมแพงๆทั้งหมดทั้งสิ้นเลยล่ะที่มาบรรจุในกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นำมาชงกับน้ำร้อน120ซีซีหรือถ้วยกาแฟทั่วไปจะละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตสวยหล่อแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกนะครับกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับยาเพียงยาครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดต้องยกให้กับวิซอนครับปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวิเนตาเสื่อมต้องทานวิซอนนะครับทานเม็ดเดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจน7วัน15วันต้อลอกทานเป็นประจำตาสวยวาเม็ดประกายที่ปวดตาเคืองตาน้ำตาไหลมองอะไรเป็นฝ้ามองอะไรเป็นขุ่นมัวเหมือนอยากย้ายมาคุมดวงตาเหมือนเมฆหมอกมาคุมดวงตาเหมือนตาข่ายมาคุมดวงตาเนี่ย3วัน5วันก็ดีขึ้นที่ปวดตาน้ำตาไหลก็ดีขึ้นสารสกัดระดับพรีเมียม7ตัวยา7พารามาซาจันสารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสในรูปของแท็บเล็ตคือเม็ดยาทันสมัยมากเขาบอกว่าไปบดบรรจุในแคปซูลได้ถึง4แคปซูลทานเม็ดเดียวก่อนนอนดีขึ้นเลยเห็นผลชัดเจนและทานไปก็ดีขึ้นตามลำดับหลายท่านไม่สะดวกก่อนนอนก็ทานหลังอาหารเช้าก็ได้แต่ทานเพียงวันละเม็ดเดียวกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทยายเพียงจะอย่าพูดให้สุภาษิตได้ยินแล้วก็ประทับใจสุภาษิตมั่นใจได้เลยว่าเป็นของดีมีคุณภาพวิซอนเนี่ยลองมาหลายชนิดหลายอย่างแล้วมาตาดีขึ้นด้วยวิซอนแพงก็ทานมาแล้วถูกก็ทานมาแล้วแต่ว่าตาไม่ดีขึ้นมาทานวิซอนแล้วตาดีขึ้นเลยขอบพระคุณอย่างมากนะขอบพระคุณอย่างสูงนะครับแล้วก็มาพูดถึงสูตร1สุภาษิตเลวิชั่นบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลและท่านมีเบาหวานความดันไขมันนะครับก็มาทานนะครับควบคู่กับยาแพทย์แผนปัจจุบันได้เลยนะครับทำให้ร่างกายฟื้นฟูร่างกายอย่างรวดเร็วปวดหัวไม่เกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับก็ทานสูตร1สุภาษิตเลวิชั่นท่านชายเขาสู่วัยทองฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่ลงฉี่ไม่พุ่งยังอื่นไม่ต้องพูดถึงนะทานแล้วเป็นสมชายไม่อายสาวอย่างแน่นอนครับแล้วก็ท่านหญิงเข้าสู่วัยทองครับเข้าสู่วัยทองเนี่ยหลายท่านเลือดจะไปลมจะมาเนาะมันว้าวุ่นก่อนจะเข้าสู่วัยทองเนี่ยแล้วก็เข้าสู่วัยทองเนี่ยก็หมายความว่าประจำเดือนหมดฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่การผลิตตรงนี้แหละที่มันเคยดูนะฮะว่าแจ่มใสนะฮะผิวพรรณดีท่านหญิงนี้จะรักสวยรักงามพอหมดประจำเดือนมันซุบซิบเหลืองคอเหี่ยวย่นยันซึ่งท่านหญิงรับไม่ได้ท่านหญิงท่านชายเหมือนกันคือเขาสวยทองมีโอกาสกระดูกผุกระดูกพุนสูงมาทานสูตรหนึ่งสุภาษิตเลวิชั่นซึ่งมีแคลเซียมสูงก็มีกระชายดำและส่วนผสมอื่นซึ่งส่งเสริมแคลเซียมไม่ให้กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมกระดูกหักแตกง่ายร่างกายฟื้นฟูอย่างรวดเร็วด้าน ธาตุดินน้ำลมไฟดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับทานเพียง2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงเรียกว่าสูตร1นะครับมารู้จักกับสูตร2บ้างยาแก้กระแสตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับเป็นยาแก้กระแส24ชนิดแล้วก็บรรเทาการปวดเมื่อยและเป็นยาระบายอ่อนๆถ้ามีปัญหาเรื่องราวของการระบบขับถ่ายเนี่ยเป็นตัวช่วยชั้นยอดเลยนะครับบรรเทาการปวดเมื่อยชาปลายมือปลายเท้าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดเข่าโรคเกาต์รุมาตอยอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสิ้นเหลืองอ้วนไปผอมไปสุดๆเกินแล้วก็ท้องผูกเป็นพลาดึกเนี่ยถ่ายยากถ่ายลำบากอุจจาระแข็งเกินไปโอกาสเป็นริดสีดวงทวารหนักก็สูงมีปัญหาลำไส้ก็เยอะนะครับไปกอบมาจมให้ขับถ่ายดีไม่เหลวและไม่แข็งจนเกินไปมุงสมองผิวพรรณให้สดใสดวดกว่าไวด้วยนะครับบรรเทาการปวดเมื่อยด้วยก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ทานเลยนะครับสูตร2รุ่งฟ้าโอสถทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาท350บาทบรรจุถึง60แคปซูลถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคืออะไรครับหนักแล้วคือหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านสั่นไปทั้งตัวก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านไม่มีรุ่ยแรงนอนเป็นผักเป็นปลาพอทานแล้วกลับมาเป็นแก้วเป็นแสงเลยมีร่างกายที่แข็งแรงดูดีขึ้นชัดเจนมีโครงการผ่าตัดนะฮะมีปัญหาข้อเข่าก็แก๊บหรือจะปวดจะเมื่อยมันทุกข์ทรมานก้าวขาไม่ออกขึ้นมาไม่ได้นะฮะนิ้วล็อกนะชาเปรมือไปทานนิทาน2สูตรร่วมกันแล้วจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วราคาเดียวกันครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุกตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นแต่ว่าดีอย่างยอดเยี่ยมสู้ราคาหลักพันได้เลยที่พูดแบบนี้เพราะว่าญาติเพียงญาติยาบอกมาบอกว่าทานแล้วดีจริงๆสมคำล่ำลือสมคำโฆษณาสุภสิทธิ์จึงบอกกล่าวแล้วขานเพื่อญาติเพียงญาติยาได้ทานยาดีแต่ราคาถูกมีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับอย่าช้าอยู่ใหญ่ครับโทรมาเลยนะครับ0836931999ตลอดเวลาวันหยุดนะคะตะเริกสุภสิทธิ์รับออเดอร์ทุกวันเดี๋ยวจัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทุกทั้งประเทศของใกล้จะหมดหรือขาดตอนหรืออยากจะเอาไปทดลองก็โทรมาที่สุภสิทธิ์เลยนะครับ0836931999ครับ

นัดไปทองคำกับเพลงที่ชื่อว่านางฟ้าตาน้ำผึ้งมาต่อด้วยยอดรักสลักใจครับยอมตายเพราะ M16 ส่งกำลังแรงใจให้กับทหารผู้กล้าทหารตำรวจและก็ทหารพรานที่ดูแลชายแดนไทยขณะนี้มีเหตุการณ์ที่รุนแรงร้ายแรงภาคใต้ด้วยนะครับให้กำลังแรงใจรั้วของชาติด้วยนะครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้ยหลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
4: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

0: ปิดเพลง
1: เฮ้ย
0: พอแล้วพอแล้วจบทีหลังจะพูดอะไรระวังปากมึง
1: พอ
0: พูดไม่ใช่คือเขา
1: อย่าพูดยังไม่
0: เขาอ่ะให
2: ้เขาปิดเพลงแล้วยังไม่หยุดอีกนะ
1: พูดจบทำไมหยาบคายพูดจบทำไมหยาบคาย
0: จบตรงไหนหยาบตรงไหนจบ
1: ทำไมไม่พูดอวสาน
3: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิสอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับวันนี้เจ๊หมูป่าโมกส่งคลิปมาให้นะครับเป็นคลิปเสียงนะครับของพิชินพูนสมบัตินะครับอยู่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองซึ่งดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำนะครับแล้วก็มีเขาบอกว่าหลานชายกับลูกสาวของคุณยายชะแล่มอยู่ใกล้กับวัดชัยสงครามอ่างทองนะครับซึ่งมาซื้อกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็วิซอนฮะเยอะมากเลยวิซอนอยู่ด้านหน้ากี่กล่องเนี่ยนะครับแล้วก็บทสัมภาษณ์ซึ่งสุภสิทธิ์ได้มาเมื่อสัปดาห์ก่อนเนาะก็ใครเอ่ยฮะนะครับยาเพียงยาของสุภสิทธิ์เนี่ยฮะซึ่งดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำนั่นคือคุณป้าจำลองเขาอยู่บ้านพระบางเสด็จนะฟังรายการสุภสิทธิ์แล้วก็ทานกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดื่มกาแฟเทียนฉายช็อปฟี่แล้วก็ทำให้ตาดีขึ้นอายุ82แล้วนะครับเดี๋ยวฟังบทสัมภาษณ์ทั้งสองท่านนะครับเอาคุณป้าจำลองก่อนนะ
4: ยังแข็งแรงอยู่นะเนี่ย82นี่แข็งแรงขนาดนี้ตำบลบางเสด็จนะห่างจากป่าโมกประมาณ5กิโลแล้วพี่จำลองดูรูปคุณสุภสิทธิ์แล้วดีไหมล่ะรูปร่างขนาด
5: สวยจังเลย
4: อ๋อเหมือนพระเอกลิเกหรือเปล่าหรือว่าพระเอกทีวีเอายังไงดี
5: รูปร่างหล
4: ่อรูปร่างหล่อนะแล้วก็เสียงดีน
5: ะ
4: เป็นสุภาพบุรุษนายทหารนะ
5: เอ
4: าคิดดูสิว่าจะให้เป็นพระเอกลิเกหรือว่าจะให้เป็นพระเอกทีวีช่อง3ช่อง7เอาอะไรดี
5: ช่อง7เถอะ
4: เอาจอบช่อง7
5: ไอ้ช่องแจ็คช่องเดียว
4: อ๋อแล้วจะเอาว่ามาโฆษณาเขาอีก
5: แล้ว
4: คุณสุภสิทธิ์พูดดีไหมล่ะ
5: ดีดีมากๆเลย
4: ดีมากๆเลยนะ
5: ฟังวันไหนไม่ฟังไม่ได้
4: อ
5: ๋
4: อ
5: ฉันนอนถึง6ทุ่ม
4: อ๋อฟังแล้วรู้สึกสบายใจ
5: สบายใจ
4: นะจ๊ะทานกาแฟมาหลาย10กล่องแล้วนะ
3: ขอบคุณฮะรู้ว่าดีเจสุภสิทธิ์บ้ายอเนาะมีคนยังบ้ายออยู่นะแล้วก็ล่าสุดนะนะคุณพี่ชินพูนสมบัตินะครับ
4: วันนี้น้องผู้หญิงนะคะ
6: น้องทิพวรรณ
4: น้องทิพวรรณวันนี้มาซื้อกาแฟอะไร
6: กาแฟคนรูปหล่อค่ะ
4: กาแฟคนรูปหล่ออยู่ร้านเจ๊หมูมีนะคะเทียนฉายคอฟฟี่น้องทิพวรรณเธอมีแพรด้วยนะชื่อแพรอะไรคะ
6: แพรคินแพรตกปลาคิน
4: แพรตกปลาคิงนะคะ
6: คินพูนสมบัติ
4: คิน
6: คินคิน
4: นะคะ
6: ชาวนาสลิงนอนหนู
4: ถ้าเกิดจะมาล่องแพรมาลงแพรนะคะที่ป่าโมกนะคะยินดีต้อนรับนะคะสำหร
6: ับ
4: สำหรับกาแฟของหนุ่มรูปหล่อ
6: ค่ะ
4: นะคะขอบคุณนะคะ
6: กินมานานแล้วค่ะ
4: นะคะทานแล้วสายตาดีขอบคุณนะคะ
6: ผิวพรรณดีมากด้วย
3: ขอบคุณครับจากปากจับใจของผู้บริโภคนะครับคุณพี่ทิพวรรณเนาะร้านเจ๊หมูป่าโมกนี้ขายดีทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตร1สูตร2กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่วิซอนร้าน พระเพลินโตกวัดดันอินบางประหันสุกิจเพศสัตว์พระรุตบาทร้านนพรัสกลบุรีสรีชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีห้องอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีบัวเพศสัตว์โคกสำโรงคังยาชุมชนโคกสำโรงแล้วก็บ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพนานิคมมีกาแฟเป็นหลักแล้วก็จีนวันจันทร์ช่องแกตาครีนนครสวรรค์มีวิสซอนเป็นหลักรายชื่อยัดเพียงยัดยาเนาะสุภสิทธิ์จะยกยอดไปประกาศในค่ำคืนวันนี้แล้วก็ชั่วโมงหน้านะครับที่สั่งยุกยามานะครับประกาศในชั่วโมงหน้าที่วสป711กิโลเฮิรตซ์711กิโลเฮิรตซ์นะวสป15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะครับเดี๋ยวปิดเบรกในชั่วโมงนี้สันติดวงสว่างลูกชาวบ้านจบไม่จบอยู่การเวลาครับขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับอย่าลืมนะครับ15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาไปติดตามรับฟังสุภสิทธิ์ด้วยที่วสป711กิโลเฮิรตซ์และค่ำคืนนี้คลื่นแห่งนี้21นาฬิกาจนถึง24นาฬิกาครับ

0: ฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
2: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
1: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงสอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083 8686 083
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591 2591
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290-1691 081-290-1691
6: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
7: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสม
8: าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ2569สักครู่กับมาติดตามค่ะ
10: เทพไทยหรอปากสะอาด
11: แม่เทพไทยปากสะอาด
12: เทพไทยปากสะอาด
10: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
11: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
13: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ2569คุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
6: เมื่อวันที่27กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญอันหนึ่งเมื่อปี2569นับเป็นปีแรกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาตินับแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568เพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
5: สำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา2569ตลอด48ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 0:01 นาทีของวันที่29กรกฎาคม2569จนถึง 24:00 นของวันที่30กรกฎาคม2569ยกเว้นการขายในสถานที่ที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายอ้างอิงตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีประกอบด้วยสนามบินระหว่างประเทศอาคารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารภายในสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หรือบริเวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามที่มีประกาศโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมและสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษระดับชาติงานอีเวนต์ระดับชาติหรือนานาชาติทั้งนี้หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกทม.ลุยเชิงรุกสั่งตรวจเข้มสถานบริการสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการสัปดาห์เดียวทะลุ 72% รวม865แห่งสั่งหยุดกิจการแล้ว79แห่งคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: นายพรพรมนสวิกิจเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานความปลอดภัยสถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายกับสถานบริการระหว่างวันที่19ถึง26กรกฎาคม2569ว่ากรุงเทพมหานครได้ตรวจสอบไปแล้วทั้งสิ้น865แห่งจากทั้งหมด 1,204 แห่งหรือคิดเป็น 72% โดยการลงพื้นที่กวดขันมาตรฐานและใบอนุญาตประกอบกิจการพบผู้ประกอบการแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักคือ1กลุ่มที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน168แห่งมีใบอนุญาตถูกต้องและผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินด้วยความปลอดภัย2คือกลุ่มที่ต้องปรับปรุงแก้ไข618แห่งแบ่งเป็นกลุ่มที่มีใบอนุญาตแต่พบข้อบกพร่อง
8: ที่ 10-1-03756-5-0001 ยาย่าบลิงพลัส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
9: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย061-449-5885หรือ063-449-9666
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิปโอสดเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิปโอสด ไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0614495885 0634499666
1: ดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์เพื่อดูแลสุขภาพอร่อยเข้มข้นหอมกลุ่นผสมถังเช่าเห็ดลิ้นจืดกระชายดำและสารอาหารอันทรงคุณค่าอื่นๆช่วยให้กระปรี้กระเป๋าสดชื่นตลอดวันรสชาติดีไม่มีน้ำตาลดื่มได้ทั้งชายและหญิงเพื่อสุขภาพที่ดีวันนี้ดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
11: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจนเห็ดลิ้นจืดโสมเกากี้และกระชายดำ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่0614495885063-449-9666
10: รวยเกษตรกรฟังทางนี้ปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกยางพาราปลูกผักปลูกพืชทุกชนิดผลผลิตดีต้นทุนต่ำปลูกอะไรก็รวยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยอาหารทางใบให้พืชโตไวให้ผลผลิตดีด้วยมารวยกรีนอัพมารวยเร่งดกสูตรพิเศษช่วยเสริมรากเก่าให้แข็งแรงสร้างรากใหม่เร่งหน่อแต่ก็ดีเสริมลำต้นให้สมบูรณ์ใบเขียวมันพืชโตไวเพิ่มพูนผลผลิตกับผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอของบริษัทมารวยไทยทิพย์มารวยกรีนอัพสูตรพิเศษและเร่งดกสูตรเข้มข้นเพื่อเสริมต้นให้แข็งแรงปรับดินให้ดินดีช่วยพืชโตไวได้ผลจริงใช้ดีแล้วบอกต่อ1ชุดเพียง600บาทใช้ได้12ถึง15ไร่สั่งได้เลยวันนี้ส่งฟรีถึงบ้านสนใจสั่งเลย0614495885 0634499666
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจืดโสมเกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มแล้วมีความสุขลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลท่านที่มีปัญหาความดันเบาหวานทานยาโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถดื่มได้ใช้ดีและบอกต่อสั่งเลย0614495885 0634499666
12: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีมิตรเพลงญาติเพลงเพื่อนเพลงที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายสบายวันนี้เหมือนเดิมเช่นเคยครับบ่าย2โมงเสร็จๆนะครับ14นาฬิกานิดๆฟังไปเรื่อยๆจนถึงเวลา16นาฬิกาตอนบ่ายนี้2ชั่วโมงด้วยพี่น้องเด้อตอนเช้านะครับช่วงเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาเป็นประจำทุกวันยาสมุนไพรไทยทิปโอสดกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์กัสผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูบำรุงซ่อมแซมดูแลจอประสาทตาบำรุงดวงตายาหญ้าบิงพลัสพร้อมด้วยไทยแคลพลัสเสริมข้อเข่าบำรุงกระดูกมะละขี้นกและก็โปรมิกซ์ออยล์ดูแลรายการตรงนี้พร้อมด้วยสินค้าเกษตรเกรด A ครับจะเป็นตัวดึงรวงเร่งรวงและตัวหัวเชื้อของปุ๋ยหัวเชื้อของฮอร์โมนและก็มีฮอร์โมนนะครับกับกรีนอัพและรวมไปถึงเร่งดกด้วยพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่นะครับขอขอบพระคุณขอขอบพระคุณคุณป้าจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีสาธุป้าขอให้ถูกหวยนะ เดี๋ยวถ้าถูกหวยเดี๋ยวผมจะให้ลุงช้างพาไปหาป้าที่สุพรรณบุรีเลยนะครับแนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาผมจะพยายามหาให้แฟนเพลงอยากจะฟังเพลงไหนชื่นชอบบทเพลงอะไรผมจะพยายามหาให้นะครับยังไงก็ได้ฟังแน่ๆหากผมมีช่วงนี้ก็ยังอยู่ขอนแก่นอยู่ครับพี่น้องครับยังอยู่ขอนแก่นอยู่เนาะนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ขอนแก่นอากาศบรรยากาศช่วงนี้ก็ตอนเช้าก็มีฝนตกปรอยๆตอนบ่ายก็มีฟ้าครึ้มๆบางวันก็มีอากาศร้อนๆช่วงนี้เป็นตาเป็นไข้ง่ายจังเลยยิ่งพวกเราอายุมากแล้วเนาะนะครับคุณพ่อคุณพี่คุณปี่พี่ป้าน้าอาพออายุมากขึ้นอะไรๆภูมิต้านทานมันก็ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนสมัยเป็นวัยรุ่นสมัยก่อนกินอะไรก็อร่อยนะเดี๋ยวนี้กินอะไรก็ไม่ค่อยอร่อยเนื่องจากอายุมากสภาพร่างกายมันก็ปรับไปตามวัยตามสังขารฉะนั้นพี่น้องครับปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกาย20กว่าปีที่อยู่คู่กับท่านมาตรงนี้นั่นก็คือยาสมุนไพรไทยทิปโอสดนะครับเป็นยาแผนโบราณครับแบบกล่องราคา200แบบขวดราคา300บาทพร้อมด้วยกาแฟที่พี่น้องบ้านเรามั่นใจเชื่อมั่นและเชื่อถือไม่เคยเปลี่ยนชื่อนามสกุล ชื่อกาแฟลิซ่าเอ็มของไทยทิปโอสดเท่านั้นนะครับห่อสีแดงก็มี32และกาแฟโกห่อสีดำที่มีส่วนผสมของวิตามินและคอลลาเจน1ห่อมี22พี่น้องต้องการอยากจะได้กาแฟห่อแดงหรืออยากจะได้กาแฟโกห่อดำพี่น้องก็สามารถโทรศัพท์เข้ามานะครับสอบถามราคาสอบถามข้อมูลสอบถามรายละเอียดกันได้เลยความเข้มข้นของสมุนไพรครับพี่น้องครับมั่นใจได้เลยนะมั่นใจได้เลยเพราะว่าโรงงานยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถของเรามีเภสัชกรควบคุมดูแลทุกขั้นตอนการผลิตกาแฟดีทั้ง2สูตรครับพี่น้องจ๋ากาแฟลิซ่าเอ็มห่อแดงและกาแฟลิซ่าเอ็มโกห่อสีดำรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ฟอร์กัสนะครับสุภาพบุรุษขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางแม่สายเชียงรายและก็พี่น้องจากทางเชียงของเชียงแสนด้วยนะครับฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้หากท่านฟังรายการของเราอยู่อยากจะได้สินค้าอะไรก็โทรมานะพี่น้องทางแม่สายเชียงรายและก็เชียงของเชียงแสนนะครับหากท่านต้องการอยากจะได้โฟกัสนะครับก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยหรือว่าท่านต้องการอยากจะได้ผลิตภัณฑ์บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาครับจะเป็นยาหญ้าบิงพลัสของเรานี่แหละนะครับผลิตภัณฑ์บำรุงดูแลดวงตายาหญ้าบิงพลัส1กระปุกมี60เม็ด60แคปซูลนะจ๊ะหากท่านต้องการอยากจะได้วันนี้ก็โทรมาสอบถามพูดคุยกันราคาพิเศษ800บาทเหมือนเดิมครับพี่น้องครับทุกกระปุกมีของแจกให้กับท่านของแถมให้กับทุกท่านด้วยสลับผลิตภัณฑ์บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตายาหญ้าบิงพลัสครับยาหญ้าบิงพลัสพี่น้องต้องการอยากจะได้โทรมานะจ๊ะมาฟังงานเพลงเพราะๆครับพี่น้องครับตามคำแนะนำจ้างานเพลงของคุณพี่แอลยอดรักสลักใจครับพ่อตา

เป็นอะไรกระโดดไปกระโดดมาเอ้าฟังเพลงใหม่ฟังเพลงใหม่ครับพี่น้องครับฟังเพลงนี้ดีกว่าเนาะงานเพลงเพราะๆคำตามคำแนะนำของพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดขอนแก่นนะครับป้าเดี๋ยวผมดูให้ใหม่เนาะนะครับนี่แหละครับผมอยู่พออยู่นอกพื้นที่สัญญาณอะไรอะไรมันก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักระบบอาจจะขัดข้องนิดหน่อยนะครับเป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่ครับไม่ใช่อุปกรณ์มาตรฐานนะครับซุ้มเสียงอาจจะไม่ค่อยเคลียร์อาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ก็ขอกราบประทานอภัยนะพี่น้องนะ

0: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
1: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
0: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆนี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: การบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสดยาแผนโบราณมีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบคลูหญ้าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่นๆสมุนไพรไทยทิปโอสดเป็นสมุนไพรประจำบ้านประจำครอบครัว
0: สมุนไพรไทยทิปโอสดแบบกล่องสีเหลืองสูตรต้นตำรับอัดเม็ด6ชุดราคาเพียงกล่องละ200บาทแบบกระปุกสีเหลืองบรรจุ30แคปซูลกระปุกละ300บาทเท่านั้น
1: สมุนไพรไทยทิปโอสดสมุนไพรอันทรงคุณค่าราคาชาวบ้านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านสอบถามโทร
0: 0614495885 0634499666
2: ผ่านพ้นไปนะครับกับบทเพลงเพราะๆรวมไปถึงสิ่งดีๆยาสมุนไพรไทยทิปโอสดคุณป้าผมพยายามหาพยายามถามสิริพยายามถามทุกที่ใน Google นะครับมาเจอเพลงนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ป้าฟังน่าจะใช่อยู่นะครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการกันอยู่ณตรงนี้ตอนนี้นะครับอยากจะฟังเพลงไหนชื่นชอบบทเพลงอะไรฝากความสุขส่งมอบเป็นพิเศษให้กับใครนะครับก็ช่วยกันคัดสรรกันเข้ามาผมก็พยายามหานะครับบางทีบางครั้งนะครับผมอาจจะนึกชื่อไม่ออกท่านอาจจะนึกชื่อไม่ออกท่านร้องมาผมก็พยายามถามสิริผมก็พยายามถาม AI ถาม Google ว่าเป็นเพลงอะไรก็นำมาเปิดพี่น้องบ้านเราได้รับฟังกันฉะนั้นหากพี่น้องปวดหลังปวดไหล่อย่าลืมเด้อยาสมุนไพรไทยทิปโอสดนะก้มก็ปวดเงยก็ปวดนั่งนานๆก็ปวดปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นมันยึดเส้นมันตึงมีปัญหามือมันชาเท้ามันชาปัญหานิ้วมันล็อกครับยังไงยังไงก็ฝากไว้ด้วยยังกล่องราคา200บาทนะอย่างกล่องเป็นแบบอัดเม็ดเป็นสูตรโบราณเป็นยาแผนโบราณและเป็นยาสามัญประจำบ้านด้วยมีมานาน20กว่าปีแล้วล่ะครับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอย่างกระปุกครับกระปุกละ300บาทเป็นยาสมุนไพรแบบชนิดแคปซูลนะครับเป็นแบบชนิดแคปซูลบรรจุอยู่ในกระปุกสีเหลืองๆฉลากสีเหลืองๆใน1กระปุกจะมีอยู่30แคปซูลปวดเยอะเป็นมากครับเช้า2แคปซูลเย็น2แคปซูลหลังอาหารดื่มน้ำตามเยอะหน่อยช่วงระยะแรกๆอาจจะมีการฉี่บ่อยนิดนึงบางคนมันอาจจะไปสะกิดกับโรคอาการปวดเส้นอาการปวดเมื่อยอาการปวดข้อปวดกล้ามเนื้อของท่านมันอาจจะรู้สึกตึงๆหน่อยนึงแต่อยากต้องไม่ต้องกลัวนะมันคือปวดหลายกว่าเก่าเมื่อเช้านี่มีพี่น้องทางเมืองเลยโทรศัพท์มาถามคุณธนวัฒน์กินไป2มื้อแล้วมันปวดหลายกว่าเก่าแม้ให้หยุดบ่อย่าเพิ่งหยุดครับนี่มันเป็นการไปสะกิดโรคก็เหมือนกับเราเวลาเราไปนวดคลายกล้ามเนื้อไปนวดกับหมอนวดเวลานวดถูกจุดมันจะเจ็บได้พี่น้องและนวดไปนวดมามันจะค่อยๆ คลายลักษณะคล้ายๆกันนี่คือยาแผนโบราณนี่คือยาสมุนไพร20กว่าปีที่อยู่คู่กับท่านมานั่นก็คือไทยทิปโอสดคำ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยท ทานต่อเนื่องได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดที่ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเป็นยาสามัญประจำบ้านสั่งซื้อวันนี้แบบกล่องสูตรดั้งเดิม6กล่อง 1,000 บาทแบบแคปซูลสูตร2 3ขวดเพียง900บาทอย่าเสี่ยงอย่าซื้อสินค้าเลียนแบบอาจเป็นอันตรายสนใจสอบถาม0614495885063-449-9666
2: อย่าลืมนะครับปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยืดเส้นตึงครับอยากจะได้อย่างกล่องราคา200บาทสั่งวันนี้6กล่องนะพี่น้องนะหากท่านสั่ง6กล่องราคาปกติจะราคา 1,200 แต่ท่านซื้อวันนี้ได้ในราคา990บาทเท่านั้นส่วนแบบขวดแบบกระปุกครับชนิดแคปซูลราคา300บาทหากท่านสั่ง4ขวด4กระปุกครับท่านจะได้ในราคา 1,090 บาทเท่านั้นและทุกชุดมีของแจกด้วยมีของแถมด้วยมีของชำร่วยด้วยนะพี่น้องนะโทรมาครับ0614495885หรือจะเป็น0634499666นะครับ

0: พลงเพราะๆของคุณพี่แอลยอดรักสลักใจครับงานเพลงของคุณพี่แอลบทเพลงเก่าๆตามคำแนะนำของแฟนเพลงจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีอย่าลืมนะครับพี่น้องครับหากท่านฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดเด้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดยามใดเจ็บยามใดอย่าปล่อยไว้ให้มันทรมานก้มก็ปวดเงยก็ปวดยกของหนักไม่ไหวยกของเบาไม่ได้อยากจะได้ยาสมุนไพรอย่างขวดละ300อย่างกล่องละ200หรือว่าท่านต้องการอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟครับกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานกาแฟที่ดื่มแล้วไม่ต้องกลัวปัญหาใจสั่นไม่ต้องกลัวปัญหาน้ำลายเนี้ยวไม่ต้องกลัวปัญหากรดไหลย้อนนะครับไม่ต้องกลัวปัญหาที่จะนอนไม่หลับเพราะว่าเราไม่ได้แต่งเติมเสริมแต่งคาเฟอีนมากเกินไปนะครับเป็นคาเฟอีนจากธรรมชาติจากกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าที่ดื่มแล้วมีตั้งแต่ความสุขและความสดชื่นมีส่วนผสมของสมุนไพรแบบเข้มข้นครับกาแฟลิซ่าเอ็มและรวมไปถึงกาแฟลิซ่าเอ็มโกจ้า
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากม

0: อลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำ
1: เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่061-449-5885 063-449-9666
2: 061-449-5885หรือ063-449-9666สะดวกเบอร์ไหนโทรได้เลยเบอร์063-449-9666เป็นเบอร์โดยตรงของผมครับพี่น้องครับหากท่านอยากจะฟังเพลงอะไรอยากจะสอบถามข้อมูลอะไรนะครับในยามที่ผมเปิดเพลงพี่น้องสามารถโทรมาได้เลยส่วน061-449-5885เป็นเบอร์คอลเซ็นเตอร์ครับเป็นเบอร์คอลเซ็นเตอร์โดยตรงของทางบริษัทไม่ใช่คอลเซ็นเตอร์หลอกลวงนะเป็นคอลเซ็นเตอร์สำหรับท่านจะสั่งซื้อสินค้าโทรไปได้เลย061-449-5885นะครับท่านที่อยู่ในเขตอำเภอพรางกระต่ายครับพี่น้องจ๋าท่านสามารถไปซื้อได้เลยที่ร้านทีวีคลินิกนะครับศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจรและเป็นตัวแทนจำหน่ายผิดพันสินค้าของบริษัทไทยทิพย์โอสถของเราและพี่น้องอยู่ทางจังหวัดสกลนครครับฟังรายการของเราอยู่หรือเปล่าคือเงียบแท้พี่น้องสว่างแดนดินไหมสว่างแดนดินเจริญศิลป์พี่น้องบ้านดุงฟังรายการของเราอยู่หรือเปล่าเนาะนะครับหากฟังรายการของเราอยู่อย่าเงียบหลายโทรศัพท์มาขอเพลงก็ยังดีแนะนำรายการก็ได้นะครับพูดดีไหมไม่ถูกใจตรงไหนอะไรประมาณเนี้ยพี่น้องสามารถโทรมาได้เลยและพี่น้องจากทางอำเภอสีคิ้วครับ3เดือน4เดือนเข้ามาแล้วอยากจะฟังเพลงอะไรแนะนำกันเข้ามาได้นะครับพี่น้องทางอำเภอบำเหน็จนรงค์ด้วยนะจ๊ะฟังรายการของเราอยู่หรือเปล่านะครับสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆกันเข้ามาอยากจะได้ยาสมุนไพรอยากจะได้กาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกโทรมาได้เลยนะจ๊ะตามคำแนะนำของพี่สาวจากทางอำเภอพรางกระต่ายครับ

0: สวัสดีครับผมสดใสรุ่งโพทองครับพูดกันตามความจริงแล้วเนี่ยผมกับกาแฟเนี่ยขาดไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าจะดื่มกาแฟให้เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆขอแนะนำท่านครับผมลองดื่มแล้วนะฮะลิซ่าเอ็มคาเฟ่ลิซ่าเอ็มคาเฟ่กาแฟคุณภาพเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของโสมทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้กระชายดำเป็นกาแฟที่บำรุงสุขภาพจริงๆคือไม่มีน้ำตาลทานเพื่อสุขภาพอย่างน้อยวันละแก้วหรือ2แก้วสุขภาพท่านจะดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นอย่าเรียกว่าเป็นการแนะนำเลยครับผมลองดื่มแล้วมั่นใจว่าสุขภาพท่านจะดีขึ้นครับลิซ่าเอ็มลิซ่าเอ็มครับจำแม่นๆลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์อร่อยและมีคุณค่าสินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถทิพย์ท่านมั่นใจสนใจสอบถามได้ที่โทร061-449-5885
2: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับกับเบอร์โทรศัพท์061-449-5885หรือว่าพี่น้องจะโทรหาผมก็ได้กับเบอร์โทรศัพท์063-449-9666 063-449-9666นะครับอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟจะเป็นกาแฟห่อแดงที่มี30ซองที่มีความเข้มข้นของตังถังเช่ามีเห็ดลิ้นจือมีโสมมีเก๋ากี้และรวมไปถึงมีกระชายดำส่วนกาแฟโกห่อดำครับ1ห่อมี20ซองพี่น้องต้องการอยากจะได้วันนี้โทรมานะครับสอบถามพูดคุยกันมีคอลลาเจนและมีวิตามินเสริมเติมเข้ามานอกเหนือจากตัวสมุนไพรที่มีอยู่แล้วนะครับ
1: ตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อ
3: ดิฉันซื้อนางสาวอลิสาพุทธโคตรค่ะเป็นคนบ้านดอนหันอำเภอวันฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากว่าน้ำหนักเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นก็เลยมองหาค่ะมองหากาแฟเพื่อสุขภาพจนมามาพอยี่ห้อนี้ค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกลนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมกระชายดำมีคอลลาเจนฉันก็เลยดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกลมาตลอดถึงแม้น้ำหนักตัวจะหลายแต่การลุกการย่างเดินเหินไปง่ายมากง่ายสะดวกเข้มข้นรักสุขภาพกาแฟลิซ่าเอ็มโกลนะคะ
4: ผมเสียหยุดกินซี่ก้งนะครับผมเป็นคนหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมงานอาชีพขับรถพอดีมีเพื่อนมีพรรคพวกแนะนำกาแฟลิซ่าเอ็มโกตัวนี้มานะครับมันผสมคอลลาเจนนะครับกินเข้าไปแล้วมันทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่าพอได้กาแฟตัวนี้มันรู้สึกว่าสดชื่นแต่ไม่ต้องแวะปั๊มเลยเวลาขับไปนู่นแล้วถึงจุดไม้อย่างปลอดภัยเลยครับกาแฟลิซ่าเอ็มโกสองนี้นะครับรู้สึกประทับใจจริงๆนะครับ
5: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
1: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
5: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
1: เห็ดลิ้นจือโสม
5: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร061-449-5885 063-449-9666
2: สอบถามกันเข้ามาโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่น้องครับอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟตัดสินใจได้แล้วสั่งตั้งแต่3ห่อขึ้นไปวันนี้ผมมีโปรโมชั่นมีราคาพิเศษและมีของแจกของแถมมีของชำร่วยให้กับท่านด้วยนะจ๊ะสลับกาแฟลิซ่าเอ็มห่อแดงที่มี30ซองหรือกาแฟที่มีคอลลาเจนกาแฟลิซ่าเอ็มโกมี20ซองครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆท่านผู้อำนวยการสถานีทุกๆสถานที่ท่านแจ้งมารายงานมาบอกว่าออกอากาศปกติแต่ตลาดมันเงียบว่างั้นนะครับยังไงก็ขอขอบพระคุณท่านด้วยฝากรายการด้วยนะครับดูแลกันนะครับเป็นพี่เป็นน้องยังไงยังไงอะไรพอช่วยเหลือกันได้ฝากด้วยนะครับเศรษฐกิจไม่ดีนะครับหมุนตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเลยพี่น้องเอ้ยตอนเนี้ยนะครับพี่น้องต้องการอยากจะได้อะไรอยากจะช่วยเหลืออยากจะอุดหนุนว่าอุดหนุนธนวัฒน์ก่อนนะอยากจะได้ยาแก้ปวดลองดูสักขวด2ขวดสักกล่อง2กล่องอยากจะได้กาแฟลิซ่าเอ็มหรือกาแฟลิซ่าเอ็มโกอย่างเงี้ยมันดีอีหลีบ่มันสมดังที่โฆษณาบ่นะครับกินแล้วมันจะ รู้สึกกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยอย่างที่โฆษณาไหมหากท่านต้องการอยากจะได้โทรหาผมได้เลยนะครับอยากจะได้ของแจกอะไรอยากจะได้ของแถมอะไรอยากจะพิสูจน์คุณภาพอะไรที่ผมนำมาโฆษณาประชาสัมพันธ์พอแจกได้ผมให้พอให้ได้ผมให้หรือว่าท่านอยู่ใกล้อำเภอพรางกระต่ายอยากจะไปซื้อที่พรางกระต่ายก็ได้เหมือนกันนะครับกับผลิตภัณฑ์ดีๆของบริษัทไทยทิพย์โอสถนะครับเดี๋ยวสายนี้โทรศัพท์กันเข้ามาเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะจ๊ะอย่าเพิ่งวางนะเปิดเพลงก่อนนะครับงานเพลงเพราะๆตามคำแนะนำของแฟนเพลงจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ

0: ไปกับโฟกัส
1: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัส
2: นุ่มใหญ่ไวขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท้
3: ผมพันธุ์ดอนดอนศรีโยเพชรครับข้าราชการมานานครับขณะนี้อายุ67 ปีหลังจากที่นกไม่ร้องน้องไม่ขันมาหลายปีดีดักแล้วนะครับผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟอร์กัส1แคปซูลครับท่านในที่ยังไม่เคยลองใช้เลยครับฟอร์กัสผมใช้ประจำราคาไม่แพงครับหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปและศูนย์ผลิตภัณฑ์ของไทยที่โบสถ์ใกล้บ้านฟอร์กัสครับ
4: ครับสวัสดีครับผมรุ่งฝากคุณราชัยครับมือนี่ครับอยากมาบอกข่าวดีนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์กัสบำรุงร่างกายครับพี่น้องโดยเฉพาะการปวดปัสสาวะโดยกระทันหันเหนียวยากเหนียวแสบบ่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องรุ่งฝากและใจภูมิใจตัวเองฟอกัดครับพี่น้องปัสสาวะได้สะดวกแล้วน้องๆพร้อมเสมอครับลองใส่เบิ่งนั่นคือฟอกัดฟอกัดเด้อพี่น้องเด้อกล่องเดียวเหนียวง่ายครับพี่น้องเหนียวง่ายแท้ๆสบาย
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายฟอกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร0614495885 063449666
5: ฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่สะดวกฉี่ไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่บ่แล้วพี่น้องจ๋ามีปัญหาฉี่กระปิดกระปอยปวดฉี่เยอะๆเบ่งไม่ค่อยออกปวดฉี่มากๆนะครับฉี่เหมือนจะสุดก็ไม่สุดเหมือนจะเสร็จก็ไม่เสร็จเอาโฟกัสไปบำรุงฟื้นฟูดูแลกันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสนะครับ1กล่องมี10เม็ดรับประทานครั้งละ1เม็ดวันหนึ่งกินครั้งเดียวก็พอหลังอาหารเช้าก็ได้หรือหลังอาหารเย็นก็ได้แต่หากมีกิจกรรมอะไรพิเศษค่อยว่ากันอีกทีมีอะไรโทรหาได้เลยนะครับพี่น้องครับสอบถามผมเข้ามาได้เลย0614495885และ063449666โฟกัสเป็นเจ้าของเดียวกันกับหย่าย่าบิงพลัสหย่าย่าบิงพลัสฟื้นฟูบำรุงดูแลจอประสาทตาซ่อมแซมดวงตาด้วยหย่าย่าบิงพลัสนะครับตามคำแนะนำครับลาสาวแม่กรองครับ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
2: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
1: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี 28-31 ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083-8686-083
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
6: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
7: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสม
8: าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง28กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2569และกรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนเฝ้าระวังเหตุรุนแรงร่วมเป็นหูเป็นตาสร้างชายแดนใต้ปลอดภัยสักครู่กับมาติดตามค่ะ
10: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quake 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
3: องอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้รวมเฝ้าระวังและสอดส่องสิ่งผิดปกติในพื้นที่เพื่อป้องกันเหตุรุนแรงที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของชุมชนเป็นหน้าที่ที่ทุกภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมได้ผ่านการเป็นหูเป็นตาและแจ้งข้อมูลเจ้าหน้าที่อย่างทันท่วงทีประชาชนสามารถช่วยสังเกตความผิดปกติรอบตัวได้เช่นบุคคลแปลกหรือมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งที่ถูกวางไว้ในที่สาธารณะยานพาหนะที่จอดในจุดอับสายตาหรือจอดเป็นเวลานานผิดปกติหรือพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายการเตรียมก่อเหตุในพื้นที่สำคัญหากพบสิ่งผิดปกติไม่ควรเข้าไปตรวจสอบหรือสัมผัสด้วยตนเองแต่ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีโดยขอความร่วมมือประชาชนแจ้งข้อมูลผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่หรือโทรสายด่วน191และ1341ได้ตลอด24ชั่วโมงปภ.แจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2569คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าตามที่กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือประกาศสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงฉบับที่9ทับ2569แจ้งว่าในช่วงวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมเวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกาเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและคาดหมายว่าจะส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งระดับน้ำในแม่น้ำและคลองเพิ่มสูงขึ้นอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรนั้นจึงมีการเตือนในพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าวระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมดังนี้กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองปทุมธานีอำเภอสามโคกจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีปากเกร็ดบางกรวยจังหวัดนครปฐมที่บางเลนนครชัยศรีและสามพรานจังหวัดสมุทรสาครทุกอำเภอจังหวัดสมุทรสงครามทุกอำเภอและจังหวัดสมุทรปราการที่อำเภอเมืองสมุทรปราการพระสมุทรเจดีย์พระประแดงและอำเภอบางบ่อซึ่งได้ประสานพื้นที่ดังกล่าวเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงและขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนทราบถึงช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองด้วยยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยงานในพระองค์ www.royaloffice.ts จนถึงวันที่30กรกฎาคม2569พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591แฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาอย่าปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474เวลาจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
0: ขอเชิญร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคลครบรอบ60ปีพระเทพปริยัติวัชรสุทธีรองเจ้าคณะภาค3เจ้าอาวาสวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทระหว่างวันที่27กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569รวมงาน7วัน7คืนมีมหรสพสมโภชตลอดงานและเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจพิเศษราคาค่าล็อกเพียง 4,000 บาทเท่านั้นถ้าร้านค้าใดมีโลโก้ไทยช่วยไทยพลัสลดราคาให้เป็นพิเศษสนใจติดต่อน้องเก๋0838686083ด่วนจองพื้นที่จองร้านค้ามีจำนวนจำกัดมาก่อนได้ก่อนงานนี้มหรสพชมฟ

0: สวัสดีครับถึงเวลาเราก็พบกันกับข่าวประกอบเพลงซึ่งแตกต่างกับในช่วงเช้า8โมงถึง10โมงและช่วงเย็น6โมงถึง6โมงทุ่มครึ่งครับผมจัดอยู่3ช่วงเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังส่วนใหญ่ก็บอกว่าถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็บอกชอบช่วงเนี้ยติดตามโดยเฉพาะข่าวการโกงระดับชาติระดับโลกต้องบอกงี้เลยครับเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวของกระทรวงมหาดไทยทั้งนั้นเลยแล้วมีแต่ตัวบิ๊กบิ๊กแต่จะบิ๊กขนาดไหนจะได้ขนาดปลาชะโดหรือจะปลาซิวปลาส้อยหรือปลาหมอคางดำก็ว่ากันไปครับเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าติดตามอย่ากระพริบหูอย่ากระพริบตาครับกลับด้วยความปรารถนาดีจากทางด้านของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมครับไม่ใช่ยารักษาโรคนะครับคุณผู้ฟัง
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
0: ครับบางคนรับประทานมา20กว่าปีแล้วผมขายมา29ปีปีนี้ปีที่30ทำไมมันยืนหยัดยืนยงอยู่ได้ก็เพราะว่าทางด้านของตัวยาไม่ใช่ตัวยาตัวสมุนไพรแต่ละตัวที่เรามารวมกันไว้เนี่ยมันสามารถที่จะบอกได้ว่าตัวนี้เกี่ยวกับความดันตัวนี้เกี่ยวกับเบาหวานตัวนี้เกี่ยวกับฤทธิ์สีดวงตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องของไซนัสหืดหอบตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องของตับตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องของไตอะไรเนี่ยสารพัดที่ผมต้องเสียเวลาไปนั่งอบรมไปนั่งเรียนรู้กับสมุนไพรก็เพราะว่าอยากจะได้ให้มันเป็นประโยชน์จริงๆกับคุณผู้ฟังที่เสียเงินซื้อเราไปแล้วผมบอกได้เลยว่าในบรรดาเอนไซม์เนี่ยของผมราคาสูงกว่าเขาเพราะผมถือว่าคุณภาพผมยังขายของผมอยู่ได้แล้วก็ขายในราคานี้มานานจึงมั่นใจในคุณภาพครับก็ต้องขอขอบพระคุณครับคุณผู้ฟังที่ยังติดตามรายการผมอยู่ช่วงไหนแล้วแต่ก็ไปฟังแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์ในรายการก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอมไม่ใช่ดีแค่เพียงตัวสมุนไพรตัวนี้ตัวเดียวยังมี AND ลูทิน่าครับบำรุงสายตา AND ลูทิน่าบำรุงสายตาสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากแปะกล้วยแต่ก็ไม่ใช่แค่นั้นมันมีเอาตัวของเอนไซม์ตัวนี้เข้าไปผสมในบางส่วนมันก็เลยได้ทั้งบำรุงร่างกายและบำรุงบงสายตาด้วยในเม็ดแคปซูลเดียวกันเลยเนี่ยนะครับมีโปรอยู่ซื้อ2ขวดแถม1ขวดชุดเล็กซื้อ4ขวดแถม3ขวดชุดใหญ่ซื้อ4แถม3ซื้อ2แถม1โปรของ AND Lutina เรามีไว้แบบนั้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณที่สั่งซื้อกันมากาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับและสบู่สมุนไพร DJ ครับอาการที่คุณเกิดขึ้นนั่นคือกลิ่นตัวแล้วก็เม็ดผดผื่นคันสิวกระยุบฝ้ากระจางกับสบู่สมุนไพร DJ ครับเวลาสั่งซื้อต้องสั่งให้ถูกหลายคนสั่งผิดแล้วส่งไปก็จะตีกลับมาก็จะเสียเงินค่าใช้จ่าย สบู่คละสี5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจนั่นคือสบู่ฟอกเนื้อฟอกตัวครับสบู่แก้คันครับสบู่แก้คันคือเราคันตรงไหนล่ะพอเหงื่อออกหน่อยเม็ดผดผื่นคันคันเกาเลยครับเอาสบู่ตัวนี้ซึ่งมันมีส่วนผสมของสมุนไพรด้วย5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับสบู่สมุนไพรดีเจครับเราขายแพ็คเกจ5ก้อนแล้วก็ยังมีทางด้านของสบู่สระผมสั่งซื้อสบู่สระผมกับสบู่แก้คันคนละอย่างเลยนะสบู่สระผมคือเอามาสระผมของเราที่รากผมเราไม่แข็งแรงแล้วผมมันร่วงบางคนกลัวหัวล้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นมีรังแคหรือมีเชื้อราบนหนังศีรษะสั่งซื้อสบู่สระผมครับเพราะนั้นแยกกันได้ถูกนะครับสบู่ผมมี2ตัวเดี๋ยวจะไม่เข้าใจและส่งไปให้ผิดก็มีคนเฒ่าคนแก่ฟังรายการแล้วงงสบู่สระผมก็บอกก็แค่นั้นแต่สบู่สระผมสบู่แก้คันมันก็สําหรับสบู่สมุนไพร AND ครับสบู่ DJ ทนโทษนะครับสบู่ DJ สบู่แก้คันครับสิวก็ยุบฟากระจางแล้วก็บรรดาเม็ดผดผื่นคันก็ค่อยๆ ยุบลงไปเมื่อคุณใช้สบู่สมุนไพรดีเจครับทั้งหมดทั้งมวลคุณสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับเรามาตามกันต่อครับระหว่างขุนพลนอหนู2นอหนูดูเหมือนเขาจะแตกขั้วว่างั้นนะครับมีนักข่าววิเคราะห์จากช่องของ The Nation ลองฟังดูนะครับจะรู้ว่าความสำคัญของการโกงสอบเนี่ยมันเป็นเช่นไรแล้วโกงไปโกงมาแตกขั้วกันซะอย่างเงี้ยเชิญรับฟังเขาวิเคราะห์ให้เราฟังฟังแล้วใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับ
2: ในประวัติศาสตร์มีวงเงินสะพัด 4,500 ล้านถึง 5,000 ล้านเนี่ยโอ้ถือว่ามีการพูดถึงกันเยอะจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วเยอะแยะหลายครั้งในการโกงสอบเนี่ยทั้งท้องถิ่นและไม่ท้องถิ่นเนี่ยแต่ครั้งนี้เรื่องมันแตกขึ้นมา
3: ใช่
2: แตกขึ้นมาและเขาบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะจบยังไงแต่ไม่รู้แหละถึงตอนนี้เขาบอกว่าเหตุการณ์การโกงข้อสอบนำไปสู่แรงปะทะระหว่างสองนอ
4: ก่อนจะไปฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร
3: ์บอกว่าตอนนี้การเมืองอ่ะ
2: แตกขั้วอะไร
3: แตกขั้ว
2: ขั้วหนึ่ง
3: ในขั้วน้ำเงินน่ะแตกขั้วจะเลือกกันระหว่างนอไหนกับสองนอเนี่ย
2: เพื่อมันจะมีบทสรุปในการแก้ปัญหานี้ไง
3: ใช่
5: ตอนนี้ที่แตกขั้วระหว่างสองนอเนี่ยเพราะแต่ละนอเนี่ยถือหางคนละข้าง
3: ถูกและแต่ละนอรับรู้กันเรื่องนึงครับรับรู้เรื่องนึงว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องแค่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นทั้งแต่มันคือประเทศครับ
5: แต่ที่ผมบอกว่าถือหางคนละข้างและแตกกันเนี่ยคือในกระทรวงมหาดไทย
2: มหาดไทยชัดเจนมาก
3: ใช
5: ่แล้วมันลามเนี่ยปัญหาเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยถ้าไม่มีการแตกขั้วเนี่ยเราเห็นเรื่องคดีภูเก็ตนะตั้งแต่เรื่องปลัดที่ช่วยน้ำเงิน
3: ปลัดลุงเลี้ยง
5: ช่วยน้ำเงินด้วยนะจนกระทั่งย้ายล้างบางภูเก็ต
3: ใช่
5: แล้วลามมาที
3: ่ลามมาที่นี่ครับ
5: ปกครองท้องถิ่น
3: และตอนนี้แค่เห็นตัวว่าปัญหานี้มันใหญ่แค่ไหนทุกคนสะดุ้งสะเทือนกันหมดครับ
2: สะดุ้งเลยเลย
5: ที่ผมลากให้ดูดิให้เห็นเนี่ยพี่โอพี่วีเชื่อไหมถ้าไม่มีปัญหาความขัดแย้งในกระทรวงมหาดไทยเรื่องนี้จะโผล่ไหม
3: ไม่โผล่
2: ไม่น่า
3: เอางี้พี่ช้างเอางี้นะผมเล่าให้ฟังนี่คือความจริงที่จะปวดของประเทศไทยปี2564ให้จัดสอบกันเองแต่ละพื้นที่โดยมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง มีกลุ่มคนหนึ่ง4คนถูกแจ้งความดำเนินคดี
2: ปี64นะ
3: ปี64นะ
2: เลือกกันเองไอ้จัดกันเอง
3: จัดกันเองเป็นเครือข่ายแล้วรู้ว่ามีเส้นเงินกันอยู่ตรงไหนสาวถึงกันยังไงชัดเจนเนื่องจากมี1คนจ่ายให้กับคนที่คุมกำกับดูแลอยู่ที่ไอ้กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น1ล้านบาท
2: อ๋อเหรอ
3: แลกกันกับตัวเองสอบได้เข้าไปบรรจุเป็นชั้นสูง
2: อ๋อ1ล้านเหรอ1ล้านเหรอ
3: ใช่ปรากฏว่าเข้าไปสู่เรื่องนี้สอบกันตั้งข้อหากันเรียบร้อยครับ
2: เป็นยังไงบทสรุป
3: สอบกันสุดท้ายแปะเอีย
2: อ๋อแปะเอีย
3: แปะเอียไม่พอครับคนที่ถูกตั้งเรื่องและถูกร้องให้สอบอ่ะปัจจุบันน่ะเป็นกสท.
2: อ้าวโอ้โหนี่ไม่รู้เลย
5: คุณรู้
2: คนที่คุณตอนปี64ถูกสอบว่าคุณเนี่ยมีส่วนร่วมในการโกง
3: นะ
2: การเลือกตั้งท้องถิ่นตอนนั้นตอนนั้นเขาจัดเลือกกันเองตอนหลังก็เห็นการโกงเลยเขามา
3: เลยยุบ
5: ตั้งกรรมการนี่แหละ
2: คนแล้วคนนั้นมาเป็นกรรมการกสท.ปัจจุบันเหรอ
3: ใช
5: ่เพราะมีความชำนิชำนาญ
3: แล้วเขาเรียกคนนี้ว่าอัศวินครับ
5: พี่โอเพราะเขาเป็นคนชำนิชำนาญ
3: แล้วคนนี้คือคนวางเครือข่ายในปัจจุบันที่นำมาสู่กระบวนการสอบผ่านแล้วรับตังเป็นเครือข่ายหาลูกช่วงนี่แหละครับ
2: มีประสบการณ
5: ์
2: มีเครือข่าย
3: ใช
2: ่โอ้โหนี
5: ่รู้เรื่องการทุจริตการสอบดี
2: แต่ว่าย้ายจากการให้ท้องถิ่นสอบกันเอง
5: ครับ
2: มาสอบส่วนกลางเนี่ยมันยิ่งหนักกว่าเดิมอีกคราวนี้แหละเขาเรียกว่าโกงรวมศูนย์
5: กวงระดับชาติ
2: กวงระดับชาติ
3: ผลจากวันนั้นนำไปสู่การสร้างระบบเครือข่าย
2: ครับ
3: เหนือกลางอีสานใต้นนทบุรี
2: สร้างเครือข่าย
3: เครือข่าย
2: กระจาย
3: และนำมาสู่การโกงกันมโหฬารจากที่พี่ช้างบอกคือแตกคอกันเองเพราะโควต้าที่แบ่งให้ไม
2: ่คือไปรับ
3: ดุลกัน
2: ไปรับมาเป็นหมื่นคน
3: ใช
2: ่สอบเขาตั้งแค่ 6,000 กว่าคนย่อมมีแตกบ้าง
3: แต
2: ่ทำไมของคุณมาเยอะเอาของผมเข้าหน่อยผมรับมาแล้ว
3: มันก็เลยทำให้การประกาศคะแนนและบัญชีผู้สอบและมีการแก้ไขคะแนนของคนที่ไม่ได้ให้ได้
5: และจนถึงบัดนี้นะเราต้องบอกว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงมหาดไทยพูดมาตลอดว่าจะยกเลิก 5,000 กว่าคน
2: ครับ
5: ตอนนี้เป็น 5,900 คนนะ
3: ใช่
5: ปรากฏว่ายังยื้ออยู
2: ่คือตอนนี้ย
3: ังอยู่ครับ
2: ตอนนี้ได้แค่ว่ายืนหลักถ้าจะเลิกบัญชีที่สอบมาแล้วเนี่ยจะยึดหลักอะไรนี่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกมา3ขั้นตอนถ
3: ้
2: าจะล้างบัญชีเดิมยกเลิกบัญชีเดิมและประกาศบัญชีใหม่เนี่ยต้องอยู่ภายใต้3หลักการนี้หลักการแรก
3: นะแก้ไขความคลาดเคลื่อนของคะแนนแก้ไขยังไงผลการตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าคะแนนผู้สอบบางรายก็คือ 5,000 กว่าราย
2: ไม่ตรงกับความจริง
3: ทำให้ลำดับการประกาศของผู้ได้สิทธิ์คลาดเคลื่อนคณะกรรมการสอบคณะกรรมการกลางสอบท้องถิ่นเรียกว่ากสท.
2: มีกรรมการ18คนเนี่ย
3: จำเป็นต้องยกเลิกประกาศเดิมและจัดเรียงลำดับคะแนนใหม่ให้ถูกต้อง
2: อันนี้หลักการนะแต่ยังไม่เกิดขึ้นนะ
3: ยังไม่
2: หลักการก่อน
3: กสท.มีมติแล้วนะ
2: ข้อ2
3: ยึดมั่นตามเกณฑ์ทั่วไปแปลความง่ายๆผู้สอบทั้งหมดต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของกและขอ
2: และพี่ช้างก็ผ่านถึงงอนงู
3: กใครไม่ผ่านใครไม่ผ่านไม่ได้
2: ไม่ได้นะ
3: แต่ความไม่ได
2: ้หลักเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป
3: ใช่
2: ข้อที่สาม
5: อันนี
2: ้ดำคุ้มครองผู้สอบผ่านโดยสุจริต
5: นี่แหละอันนี้แหละที่ผมบอกว่าเป็นข้ออ้างในการยื้อ
3: ใช่
2: คุ้มครองเนี่ยแหละ
5: คุ้มครองเนี่ย
3: คุ้มครองนี่ไง
5: เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปยกเลิกบัญชีแล้วบัญชีไป500,900นี่นะแล้วสรุปเนี่ยไม่เลื่อนลำดับพวกนี้มา
2: เ
5: ขาบอกว่าก็ไม่สุจริต
3: เห็นไหมเขาบอกว่ากรณีนี้ที่ทำให้คือการคุ้มครองผู้สุจริตรู้ได้ไงว่าใครสุจริต
5: และในสามข้อนี้ทำให้กสท.เนี่ยยกเลิกการประชุม
3: ใช่
2: เมื่อ23ที่ผ่านมา
5: ใช่
3: นี่ไงที่มันเป็นปัญหาว่าตกลงเนี่ยกสท.ประกาศยกเลิกจัดระเบียบใหม่แล้วแต่การสอบเนี่ยมันพูดง่ายๆมันเป็นปัญหามาตั้งแต่ต้นเนี่ยตกลงจะควรจะยกเลิก
2: ทำไมการประชุมคณะกรรมการกลางที่นายกเป็นประธานเนี่ยต้องเลื่อนไปเป็นวันที่23เพราะฝั่งนี้ก็มองว่าจริงๆเนี่ยกสท.สามารถดำเนินการได้นะไม่ต้องถึงมือนายก
3: ใช่
2: กสท.เนี่ยมีสิทธิ์ในการเลิกบัญชีเดิมและขึ้นบัญชีใหม
3: ่แต่
2: กสท.เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะมีปัญหายกให้กรรมการกลางนายกโยนเผือกร้อนนายก
5: ไงพี่วีพี่โอสังเกตเอกสารข่าวเมื่อกี้ที่เอามาเนี่ยนะลงวันที่21
3: ครับ
5: พอลงวันที่21 22ยกเลิกการประชุม
3: ใช่เพราะรู้แล้วว่ากระบวนการเนี่ยหนังสือมันออกเนี่ยรู้แล้วว่าในกสท. มีเกลือเป็นหนอนมีเสียงคัดค้านกันเต็มไปหมดบอกว่าถ้าเราทำแบบนี้เราจะเกิดปัญหาอะไร
2: แบบนี้แบบนี้นะเราอย่าทำเลย
3: ต่อมามีระเบียบของคณะกรรมการกลางคือกกลาง
2: กกลาง
3: ในข้อ30อ่ะบอกว่า เราอ่ะทำได้แค่นี้แต่ที่เหลือเป็นอำนาจของกกลาง
2: กกลางที่นายกเป็นประธาน
3: ใช่
2: คือโยนไปที่นายก
3: แล้วตีมหาไทยเป็นประธาน
5: เนี่ยทำให้คนสงสัยนะรู้จริงไม่จริงว่าสุดท้ายคุณยื้อแล้วก็มีโปรเซสในการออกข่าวยกเลิกการประชุมแบบนี้คุณได้ประโยชน์ไหม
3: นี่ไงพี่ช้างที่เขาบอกว่ากสทซึ่งเป็นผู้จัดสอบมีอำนาจดำเนินการตั้งแต่ต้นถ้าเห็นว่าการสอบมันไม่สูตรจริตเที่ยงธรรมยกเลิกได้เลย
2: ยกเลิกเลย
3: แต่กสทบอกว่าไง
2: ไม่ทำ
3: กสทคือคณะกรรมการนะประชุมกันคณะกรรมการบอกว่าเรามีสิทธิ์เฉพาะช่วงที่จัดการการสอบแต่ตอนนี้การสอบเสร็จสิ้นแล้วไม่ใช่หน้าที่เรา
2: โอ้แล้วก่อนหน้านี้เคยมีตัวอย่างนี่เหรอกสทจัดสอบมีปัญหาแค่คนเดียวยกเลิกเลย
3: ก็นี่ก็เดือนกุมภาพันธ์นี่แหละ
5: นี่ใครเป็นประธานกสท
3: วันชัยจันทร์พร
2: เป็นใครอดีตผู้ว่านครพนมเนี่ย
3: นครพนมอดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
2: ต้องบอกว่าประธานกสทเนี่ยสวนท่านนายกทุกดอกนายกบอกให้เลิกตอนนั้นจำได้ไหม
5: ครับ
2: ไม่เลิก
5: แล้วนายกเป็นอะไรด้วย
2: นายกเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วย
3: เป็นคนลงนามแต่งตั้ง
2: แต่งตั้งแต่งตั้งคนนี้เป็นประธาน
3: คุณอนุทินน่ะไม่ใช่นายกเป็นประธานคณะกรรมการกลางนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นโดยตำแหน่ง
2: นะแต่ที่เลื่อนเนี่ยแต่ที่เลื่อนเนี่ย23ที่เลื่อนมาเรื่องคณะกรรมการกลางที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ชื่ออนุทินเป็นประธานเนี่ยเขาบอกว่าเลื่อนเพื่อจะรักษาขุนเซฟนายกรัฐมนตรีเซฟเลย
3: ถูก
2: ถ้าประชุมไปเนี่ยนายกถูกฟ้องแน่นอน
3: พี่ช้าง
2: ฟ้องแน่นอน
3: คุณรู้เปล่าคนเขารู้ทันอันนี้ปบมือให้เลยนะอันนี้เก่ง
2: เซ่เซ
3: ่คนที่ดูแลข้อกฎหมายให้คุณอนุทินเนี่ยเก่ง
2: เ
3: ลื่อนดีกว่าเพราะถ้าไม่เลื่อนท่านต้องเป็นคนจัดการ
5: พี่โอปมือให้เขาเนี่ยต้องบอกเขาด้วยนะไปกระซิบนายกหน่อยเวลาจะพูดอะไรดูข้อกฎหมายก่อน
2: ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝากไปกระซิบนายกรัฐมนตรีหน่อย
5: ว่าก่อนจะพูดอะไรดูข้อกฎหมายซะก่อนเพราะนายกพูดตั้งแต่วันแรกยกเลิกหมดจำได้ไหม
2: จริงๆนายกพูดถูกแล้วกสทเนี่ยยกเลิกได้ตอนนั้นนายกพูดว่าให้กสยกเลิกเลยคือนายกฟังแล้วแต่นี
5: ้นี่สวนไงไม่เชื่อ
2: ไม่เชื่อไง
5: ยกเลิกกรรมการชุดนี้ได้ไหม
3: พี่ช้าง
2: นี่
3: เขาเป็นกรรมการนายกตั้งและเขาดำเนินการสอบคุณจะลื้อเขาเนี่ยเขาต้องรับผิดก่อนเข้าใจไหมแล้วในกสทนั่นแหละ
5: ผิดต่างพี่โอคือสมมติว่าเห็นว่าไม่ทำตามนโยบายหรืออะไรสิ่งที่ต้องยกเลิกแล้วผิดเขาก็ได้
2: ใช่ไหมแล้วชุดใหม่ก็
5: ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยต้องเอาผิดเขาก่อนไม่ใช่
2: ไม่แล้วกรรมการกสทประมาณ15คนที่ปปชขึ้นชื่อด้วย
3: ปกรรมการกสท15คนถูกเรียกไปที่ปปชในกรรมการกสทคุณคิดว่าคนเหล่านั้นคือคนที่สนับสนุนให้มีการประกาศรายชื่อไหมใช่เพราะฉะนั้นเขาตกอกปกป้องสิ่งที่เขาทำ
5: คุณเห็นไหมเขาเห็นว่าอธิบดีกรมปกครองท้องถิ่นเนี่ยคุมเรื่องนี้มีปัญหาย้ายออกมาก่อนแล้วทำไมไม่ยกเลิกกรรมการชุดนี
3: ้
5: แล้วสอบล่ะจะมาบอกว่าเฮ้ยต้องรับผิดก่อนไม่ใช่ไม่ถูก
2: เดี๋ยวก่อนจริงๆตอนเอาจริงนะกรรมการกสทสามารถล้างบัญชีนี้ได้
5: ถูก
3: ล้างได้ครับ
2: ไม่ต้องถึงขั้นกรรมการกลางที่รัฐมนตรีมหาดไทยเป็นประธานหรอก
3: นี่
2: ชุดนี้แหละ
3: คุณดูนะคนที่ทำอันนี้ก็เก่งมากรองอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นคนปัจจุบันที่ไปทำหน้าที่เป็นเลขาที่ออกประกาศว่าให้3กเนี่ยเลื่อนการเป็นนี่ออกไปก่อนเนี่ยก็เก่ง
2: เก่งนะ
3: ไม่งั้นนะไฟจะไปอยู่ในมือของคนชื่ออนุทินชาญ
2: คำถามคือเมื่อปัญหาตัวนี้1เดือนกว่าๆแล้วไม่คืบหน้าเลยเนี่ยว่าจัดการ 5,000 กว่ารายชื่อยังไงเนี่ยคำถามง่ายใครเป็นคนคุมเกมระหว่างคณะกรรมการกลางกับคณะกรรมการกสทใครใครคุณคุมเกม
3: ใครคุณเกมผมว่ากสทคุมเกม
2: กสทค
3: ุ
2: ม
3: และคนที่คุมเกมเหนือกว่ากสทคือที่ปรึกษาชั้นดีที่คุณต้องปกป้องกสทชุดนี้อยู
5: ่
2: เพราะถ้าไม่ปกป้องกสทนะมันไปไกลเลย
5: ปกป้องมันจะกลายเป็นว่าถึงคุณไง
3: ถึงผมไง
2: ถึงคุณเลย
3: เข้าใจไหมนี่ล่าสุดนะ
2: ครับ
3: ล่าสุดอันนี้ดีกันมาที่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคุณอาสพล
2: อันนี้อยู่ภูมิไทยนะได้ไ
3: หมอยู่ที่สสศรีสะเกษ
2: ภูมิไทย
3: ตั้งทีมเรียกคนไปสอบพี่ช้างพบข้อมูลดังนี้
2: ตัวเลขผู้ถูกแก้คะแนนปปชตรวจพบว่ามี 5,900
5: ก็ตัวเลขใหม่ที
2: ่แ
5: ถลง
2: ไม่ตรงกับตัวเลขกสท
3: ไม่ตรงกับกสทแถลง
5: ประกาศ9,000
2: 5,924 ก็กังวลเรื่องตัดตอนการมาธิการฝากปปชให้ช่วยดูแลความปลอดภัย ผู้ต้องหาตั้ง3รายคนก่อนที่จับ
3: ที่จับระวังนะจะถูกตัดตอน
2: พิชิตวินแล้วก
3: ็น้อง
2: น
3: ้
2: อง
3: ค
2: ุ
3: ณจ๋า
2: จ๋าจะถูกตัดตอนเพราะมีข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงข้าราชการ
5: และ
2: นักการเมืองระดับสูง
3: ใช่เห็นไหมนี่เขาพบการเชื่อมโยงบอกว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องมีเจ้าหน้าที่11รายแก้ไขคะแนน
2: 11นะ
3: คุณเอาผิดหรือยังเป็นการทำในลักษณะมีขบวนการตาม TOR ของมสวมีหน้าที่ทบทวนแล้วส่งต่อให้กสทเพราะฉะนั้นกสทต้องรับผิดชอบ
2: การขยายผลทางการมติการที่ถามปปชนะว่ามีการสอบสวนไปถึง
3: ปลัดกระทรวงมหาดไทย
2: นักการเมืองหรือไม
3: ่ปปชบอกว่ากำลังดำเนินการ
5: อาจจะ
3: การมาที่การว่าการมาที่การบอกอีกตกลงทั้งหมดในการโกงเนี่ยมีการเชื่อมโยงไปถึงบิ๊กกสทไห
5: ม
3: สิ่งที่การมาที่การมีเขาบอกว่ามีครับเพราะมีหลักฐานทางแชทไลน
2: ์โอ้เหร
3: อว่าผู้บริหารของกสท
2: ครับ
3: สั่งการออกไปให้1ใน3ของผู้ต้องหาตรงนั้นน่ะ
2: สามคนถูกจับนะ
3: 3คนที่ถูกจับไปแล้ว
2: ชิดแล้วก็จ๋าดินะ
3: และเจ้าหน้าที่ของมสว.ให้นำคะแนนของผู้ที่สอบตกไปแก้ไขให้ผ่านครับ
5: ก็เนี่ยที่เรื่องทุจริตเพราะว่าแก้ตกให้ผ่าน
3: มีหลักฐานชัดเจนว่าไปช่วยแก้ให้ผ่านแล้วเราจะหาตัวการไม่ได้กันเหรอ
5: ไม่ได
2: ้ตอนนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ตัวการยังไม่ถึงนะแค
5: ่
2: ฝ่ายปฏิบัติการข้อกลางแค่นั้นเอง
5: อ้าวเอนเตอร์เทนเมนต์ไหมว่าอย่างนี
2: ้ถึงไหม
5: ว่าไม่ถึงหนึ่งไม่ถึงและเรื่องนี้จะเงียบไปหลังตุลาคม
2: เขาบอกดิเงินถึงซ้อด้วยเหรอซ้อ
3: เขาว่าซ้อ

0: ลากไปเมื่อไหร่มันจะลากไปโผล่ที่นายพอ
1: นายพอ
2: คือ
1: นายพอแล้วก็นายปออ
2: ่า
1: แล้วก็ซอด้วยไหม
2: ดีนี้แหละเขาบอกว่าจะลากไปถึงไหน
3: และพี่โอพูดไปเถอะผมเชื่อว่าตุลานี้จบ
1: อันนี้คือการโกงครั้งประวัติศาสตร์แต่ต้องดูว่าจะตุลาอย่างพี่ช้างว่าไหมจะ
2: ทีนี้ทีนี้พอรู้ว่าเป็นแบบนี้นะตำรวจใน CIB เขาก็สแกนคนพี่ช้างบอกว่าต้องเอาผิดตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะจับ2คนที่คุณวินน่ะคุณวินน่ะ
1: ซัดทอด
2: ซัดทอดเพราะคุณวินบอกว่าคนเหล่านี้คือคนสั่งครับ
1: นี่อะไรรอ
2: และคุณวินก็เป็นคนให้ปากคำหลายอย่างเช่นรู้ว่า
1: คุณรอ
2: เข้าไปเป็นส่วนเกี่ยวพันกับการแก้ไขและมีเจ้านายสั่งผมให้ไปพบคุณรอ
3: เจ้านายคือใคร
2: เจ้านายคุณนั่นน่ะคือคนนั้นน่ะทีนี้เขาจะสอยหรือเปล่า
3: อธิบายเยอะตุลาจบ
1: ตุลาจบ
3: เพราะว่าความขัดแย้งของในมหาไทยมันจบแล้ว
2: ผมว่านะเกมนี้นะคนที่เป็นกรรมการกสทหลายคนครับจะถูกสังเวยครับ
1: สังเวยแล้ว
2: แต่ผมกล้าที่จะพนันเช่นเดียวกันว่าไม่ถึงตัวใหญ่ครับเพราะเขาเคลียร์ตัวใหญ่ตัดตอนกันหมด
1: โอ้ถ้าแบบนี้ประเทศชาติก็ไม่ได้อะไรจากการโกงท้องภาษาครั้งนี้เลยนะ
3: ไม่ได
1: ้เราอย่าทำให้เรื่องสิ่งผิดปกติก็คือการโกงเป็นเรื่องปกติ
3: ต้องบอกว่าผมกล้าท้านายกเลยว่าไม่ถึงตัวการใหญ
2: ่
1: ถ้าไม่ถึงตัวการใหญ่นะคนที่จะโดนเนี่ยก็คือรัฐบาลและนายก
3: ถูกต้อง
1: รัฐบาลนายก
2: ผมว่าเรื่อง
1: มีเสียงในสภามากแค่ไหนแต่ถ้าดำรงตำแหน่งมีอำนาจโดยไม่ชอบธรรมแล้วจะ200เสียง300เสียงก็ไม่มีประโยชน์นะโอ้นี่เรื่องของการโกงครั้งประวัติศาสตร์โกงสอบท้องถิ่นตอนนี้ผ่านมา1เดือนแล้วยังไม่ถึงตัวการได้แค่ปลาซิวปลาส้อยนะฮะ
4: ครับฟังแล้วคุณผู้ฟังคิดตามจะรู้ว่าถ้าไม่ถึงตัวใหญ่คนที่เสียมากสุดคือนายกรัฐมนตรีเพราะถือว่าเกิดขึ้นในกระทรวงมหาดไทยจะเหลือแต่ปลาซิวปลาส้อยผมเชื่อว่าอย่างที่ผู้ดำเนินรายการทั้ง3ท่านพูดเนี่ยเสียงในสภาผู้แทนราษฎรจะมีจะเท่าไหร่แล้วแต่ครับแต่กรรมธิการก็ยังมีอยู่ที่จะต้องออกมาจี้ในสิ่งที่ถูกต้องจะเอาแค่ปลาซิวปลาส้อยไม่ได้เพราะขณะนี้ดร.วินที่ติดคุกไปนั้นให้ปากคำกับทางตำรวจนั้นไปถึงข้างบนอีกชั้นหนึ่งที่สั่งเขาเพราะนั้นใครสั่งเขาล่ะตรงนี้แหละครับแม้ทั้งคุณกิตกับคุณส้มสองตัวละครนี้ที่เอาคลิปมาแฉเนี่ยยังไม่มีการพูดถึงเลยเหมือนจะตัดตอนคลิปนี้ไปเลยฟังดูว่าคลิปมันไม่ได้มีสาระอะไรที่ไหนได้คลิปนั่นแหละครับมันเป็นตัวเปิดเกมมาแล้วแต่พอจะปิดเกมคลิปหายไปในสายลมคุณฟังเข้าใจนะครับปัจจุบันไม่มีใครพูดถึงคลิปนั้นเลยกระทั่งนั้นคลิปนั้นเป็นตัวเปิดเกมออกมาว่ามีการโกงกันโมโหลานครับเพราะฉะนั้นเกมนี้จะจบลงเช่นใดผู้ดำเนินรายการทั้ง3ท่านบอกว่าอยู่ประมาณไม่เกินตุลาคมทุกอย่างแต่มันจะไปถึงไหนใครจะสาวไปถึงเงิน 4,500 ล้านไม่ใช่กินแค่เฉพาะคน3คนที่ติดคุกไปแต่มันกินระดับประเทศเพราะนั้นเชื่อว่ากินระดับประเทศใครบ้างล่ะนั่นแหละครับแล้วใครจะกล้ารับมันจ่ายเงินสดกันด้วยซ้ำไปไม่ได้โอนเป็นบัญชีให้มีหลักฐานนี่แหละครับคุณผู้ฟังครับกำลังเด็ดเผ็ดร้อนค่อยๆขมวดออกมาตลอดคุณผู้ฟังฟังแล้วใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับเราไม่ได้ปรับปรำใครสามท่านนั้นเขาพยายามใช้อักษรย่อให้เราเก็บไปคิดครับรายการนี้เหมือนจะมีสาระแต่มันไร้สาระหรือเปล่าแต่ถ้าไร้สาระก็ฟังไปพอฟังไปฟังมามันก็จะมีสาระเองนะครับคุณผู้ฟัง
5: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า
6: บริษัท

0: ห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ0825912591
1: ไว้จนล้มไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด

0: าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
1: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวสักตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยโทร081 780 5575

คอยพี่ที่สวนลำไยนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นนักร้องจากค่ายเพลงพันธุระเรคคอร์ดชั่ว7ทีดี7หนเลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังส่วนคอยพี่ที่สวนลำไยนี่น้องมิ้นมินทวันก็ท่านอาจจะเจอตามช่องทีวีตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นแชมป์15สมัยแล้วนะครับลองติดตามสาวสวยของประจำทีมงานพันธุระเรคคอร์ดดูแล้วกันนะครับครับอะไรนะไม่หมดหนี้กับทางด้านของอะไรนึงดูทีผมนึกไม่ออกดูเขาแล้วก็แม่เขาจะบอกตลอดเวลาว่าได้รับรางวัลอีกแล้วนะอะไรครับก็ดีใจกับน้องเขามีความสามารถนะครับแล้วก็หน้าเวทีเขาก็เก่งครับเรื่องนำมาฝากคุณผู้ฟังครับและคงจะต้องร่ำลากันแล้วสุดท้ายสำหรับบทเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังครับเป็นเสียงร้องของดำรงวงทองครับ AI cover ออกมาครับคิดถึงใจจะขาดครับลองฟังดูนะครับและคงต้องส่งท้ายด้วยเพลงนี้พรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ครับช่วงเวลาบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น.และช่วง 6:00 น.เปิดเครื่องรับฟังข่าวในช่วงเย็นกันนะครับช่วงนี้ผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

0: จากไหนแม่
1: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด

0: ฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
3: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
4: ด้วยนะคะ28กรกฎาคมค่ะจะมีขบวนแห่เทียนแล้ววันนี
5: ้ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติไปน
4: ะ
5: แล้วต่างชาติเนี่ยมีทั้งยุโรปแล้วก็เอเชียเราก็ชอบไปด้วยช่วงหลังไปดูที่อุบลราชธานีแล้วก็เพิ่มเติมมาก่อนจะไปที่เรื่องการเมืองในบ้านเราวันนี้นะการท่องเที่ยวในท้องถิ่นต่างๆสำคัญล่าสุดนะมีสาวงามท่า
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: เทพไทยหรอปากสะอาด
9: แม่เทพไทยปากสะอาด
10: เทพไทยปากสะอาด
11: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
9: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
12: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
14: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
15: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยท ทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
16: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกแก่นภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อ28กรกฎาคม2569ส่วนที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครกองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้ทำการยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และที่อุทยานการบินกองทัพอากาศดอนเมืองกรุงเทพมหานครกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานหน่วยบัญชาการอากาศโยธินทำการยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำหรับการยิงสลุดคือเป็นธรรมเนียมที่ทุกประเทศทั่วโลกยึดถือสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณเพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้แก่ชาติหรือธงหรือบุคคลโดยทำการยิงปืนใหญ่ด้วยดินดำหรือดินไม่มีควันมีจำนวนนัดเป็นเกณฑ์ตามแก่เกียรติหรือสิ่งที่ควรรับการเคารพโดยการยิงสลุดถวายพระเกียรติในวาระสำคัญมีรากฐานและประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานและสืบทอดปฏิบัติต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเผยเตรียมประชุมกสท.สัปดาห์หน้ารองรับรายชื่อผู้สอบผ่านบริสุทธิ์ 11,030 รายจอเอาผิดผู้สอบ 5,925 รายที่แก้คะแนนคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
17: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นประจำปี68ว่ากระดาษคำตอบของผู้สอบกว่า 279,000 คนรวมทั้งที่สอบไปตั้งแต่เดือนธันวาคมปี68และส่วนของภาคใต้ที่สอบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาภายหลังจากประกาศผลและบรรจุได้มีการขึ้นบัญชีเดิมไว้ 55,193 คนต่อมาภายหลังพบว่ามีการดำเนินการที่ไม่สุจริตไม่เป็นไปตามกระบวนการจึงได้ยกเลิกบัญชีนั้นและใช้บัญชีที่ถูกต้องแทนด้วยเหตุนี้ทำให้มีผู้สอบผ่านโดยสุจริต 49,000 กว่าคนและผู้ที่พบว่ามีการแก้ไขคะแนน 5,900 กว่ารายซึ่งจำนวนนี้มีทั้งที่สอบไม่ผ่านแต่แก้ให้ผ่าน 5,129 รายและผู้ที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่ไม่รู้จะแก้คะแนนทำไมอีก790รายดังนั้นบัญชีทั้งหมดจะถูกประกาศใหม่ส่วนขั้นตอนต่อไปจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ในสัปดาห์หน้ากำหนดวิธีเกี่ยวกับกลุ่มคนแต่ละกลุ่มใหม่ทั้งกลุ่มที่สอบได้อยู่แล้วกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงจากคะแนนที่ต่ำไม่น่าจะได้บรรจุแต่บรรจุไปแล้วรวมประมาณ 5,000 กว่าคนและกลุ่มที่มีการแก้ไขคะแนนทั้งที่สอบผ่านว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปสำหรับผู้สอบแต่ละกลุ่มจากนั้นเรื่องจะถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกอกลางพิจารณาซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะมีความชัดเจนหลังประชุมกสท.สัปดาห์หน้าจดสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
7: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเนื่องจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในช่วงวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2569ในพื้นที่จังหวัดตราดบริเวณอำเภอบ่อไร่เขาสมิงคลองใหญ่และเมืองตราดและจังหวัดจันทบุรีบริเวณอำเภอเขาคิดสกูดขลุงสอยดาวโป่งน้ำร้อนและเมืองจันทบุรี
18: พระวชิรเกล้าเกลือกฟ้าประชาซองพระทรงธรรมคันลองปกราชสืบสารปณิธานสร้างสำฤทธิ์ผลถวยราชพรั่งพร้อมเทิดไท้ถวายพระพร ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
19: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับ
20: ลดส่วนลดแจกกันกระจายอะไรลด15เปอร์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ลด10เปอร์ยางแบตก็มีให้ส่วนลดมีไม้เมมเบอร์คุ้มจริงร้องให้จำ
21: ว่าโปรเยอะ
20: สมาชิกอีซูซูไมเมมเบอร์ได้ทั้งลดได้ทั้งคะแนนอะไรลดสูงสุด 15% เปลี่ยนน้ำมันเครื่องลดสูงสุด 10% ยางลดสูงสุด 2,400 บาทแบตเตอรี่ลดสูงสุด600บาทและชุดตรวจพิเศษรถอายุ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรลดสูงสุด 10% วันนี้ถึง30กันยายน2569ที่ศูนย์บริการอีซูซูทั่วประเทศ
22: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
23: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
22: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
23: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
22: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
23: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
22: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
23: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
22: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
23: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
22: ถึง31

0: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้เจอกันในช่วงเย็นของวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับวันนี้วันอังคารแล้วก็เนื่องจากวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับอยากจะนำเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับที่สถิตอยู่ในหัวใจของคนไทยนะครับในพระราชกรณียกิจต่างๆมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆได้ติดตามรับฟังกันในวันนี้นะครับวันนี้อยากจะนำเรื่องราวใต้ร่มพระบารมีสร้างคนสร้างชาติสร้างความยั่งยืนราชทันปันสุขเยียวยากายใจสร้างโอกาสใหม่ขึ้นสู่สังคมมาพูดคุยกันนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เมื่อวันที่11มกราคมย้อนกลับไปเมื่อปี2564นะครับโดยในขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระราชดำริว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในสังกัดของกระทรวงยุติธรรมที่ต้องให้บริการแก่ผู้ต้องขังเป็นจำนวนมากและยังขาดแคลนบุคลากรเครื่องมือแพทย์ตลอดจนเวชภัณฑ์จึงพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ที่ต้องประสบกับทุกภัยจากความเจ็บป่วยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมนะครับแนวคิดของโครงการนี้ตั้งอยู่บนหลักเหตุผลที่ว่าการดูแลสุขภาพกายและใจอย่างเหมาะสมจะช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เมื่อพ้นโทษแล้วเขาเหล่านี้ทั้งหลายก็จะสามารถกลับมาประกอบอาชีพสุจริตและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงต่อไปดังนั้นเนี่ยนอกเหนือจากการสนับสนุนทางด้านการแพทย์โครงการนี้นะครับยังสนับสนุนให้เกิดความรู้ทางด้านของการพยาบาลเบื้องต้นด้วยนะครับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคก็เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญซึ่งไม่เพียงแค่ช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรในเรือนจำเท่านั้นแต่ยังเป็นการมอบทักษะติดตัวควบคู่ไปกับการฝึกอบรมวิชาชีพอื่นๆที่สอดคล้องตามความถนัดแรงงานอย่างเช่นเรื่องของงานเกษตรกรรมงานฝีมือและงานประดิษฐ์ที่ต้องใช้ความประณีตตลอดจนงานบริการอย่างเช่นการประกอบอาหารการทำเบเกอรี่ร้านกาแฟช่างตัดผมและคาแคร์เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและนำไปต่อยอดอาชีพได้ในอนาคตต่อไปพระราชวิสัยทัศน์นี้นะครับจึงเป็นรากฐานสำคัญในการให้โอกาสเพราะเมื่อสุขภาพกายและใจมีความพร้อมผสานทักษะที่ได้รับกับการบ่มเพาะผู้พ้นโทษก็จะสามารถยืนหยัดและพึ่งพาตนเองได้ถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำและคืนพลเมืองที่มีคุณภาพกลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริงนั่นเองครับเนื่องจากวันนี้นะครับเป็นวันสำคัญที่มีความหมายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและประชาชนไทยนะครับหลากหลายหน่วยงานตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมเพรียงกันครับโดยช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับรัฐบาลได้มีการจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน175รูปพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งถือว่าเป็นส่วนกลางนะครับส่วนภูมิภาคที่บริเวณสารกลางจังหวัดแล้วก็ตามสถานที่ต่างๆที่จังหวัดได้มีการกำหนดขึ้นก็ดำเนินการโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศขณะเดียวกันนะครับในต่างประเทศก็จัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยยังประเทศต่างๆนะครับรวมถึงมีการจัดกิจกรรมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดินที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนด้วยนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับหลังจบรายการของเราครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะฮะเวลาโดยประมาณ 17:30 นเชิญชวนนะครับร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคก็ตามสารกลางจังหวัดแล้วก็สถานที่ที่เหมาะสมนะครับเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและหลังจากนั้นเวลา 19:29 นของวันนี้เชิญชวนร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงส่วนกลางและต่างจังหวัดคือที่สารกลางจังหวัดนะครับขณะที่ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้นะครับหนูๆน้องๆเด็กๆเยาวชนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กันได้ตลอดทั้งเดือนนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่านะครับได้มีการจัดการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมในกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับก็จะเป็นการให้บริการเรือข้ามฟากจากฝั่งธนบุรีมาฝั่งพระนครใน3เส้นทางรับพี่น้องประชาชนที่ท่าเรือวัดอรุณแล้วก็ท่าเรือวัดละฆังนะครับนำส่งที่ท่าเรือท่าช้างบริการตั้งแต่ห้วง6:30 นที่ผ่านมาแล้วนะครับจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจขณะเดียวกันสำนักพระราชวังก็แจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องจากมีพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังณวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยในวันที่29กรกฎาคมวันพรุ่งนี้นะครับจะมีพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569นะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นก็จะมีการปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตลอดทั้งวันนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นแต่งดการเข้าชมพระอุโบสถนะครับการเข้าออกใช้ประตูสวัสดิโสภาทางเดียวนะครับแล้วก็งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันครับแล้วก็วันนี้อย่าพลาดนะครับกับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีก็จัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมแล้วนะครับวันนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งวันที่ยังจัดกิจกรรมจัดงานกันอยู่ที่บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการพื้นที่คลองสายสำคัญต่างๆในเขตพระนครนะครับอย่างเช่นคลององอ่างคลองประดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชรัตดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรก็ตลอดทั้ง8วันจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้มีกิจกรรมนิทรรศการมีการออกร้านมีตลาดชุมชนแล้วก็มีสตรีทอาร์ตให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านหรือว่าผู้ที่สนใจรับชมเนี่ยนะครับติดตามได้ตลอดทั้งการจัดงานตลอดทั้งห้วงนี้เลยนะครับถือว่าเป็นการสืบสารในเรื่องของวิถีชีวิตชุมชนโบราณนะครับที่คนไทยเรามีวิถีเกี่ยวเนื่องแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายน้ำมามากกว่า2ศตวรรษหรือมากกว่า200ปีนั่นเองครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะครับกับช่วงของนิทานเริงร่าและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเริงร่า
3: Joy's search for the moon.
2: เรื่องจ้อยตามหาพระจันทร์

0: Joy and his mother lived together by themselves. Every night, mother would show him the different stars in the sky.
1: Joy อาศัยอยู่กับแม่สองคนทุกคืนแม่จะชี้ให้ Joy รู้จักดาวต่างๆบนท้องฟ้า
0: Big Dipper over there. Orion there. Betelgeuse here.
1: โน่นหมีใหญ่นั่นนายพรานนี่คันไถ
0: Clustered together the seven stars of Pleiades.
1: รวมกันไว้ดาวลูกไก่เจ็ดดวงกล้า
0: Venus the evening star up ahead.
1: ดาวพระศุกร์ประจำเมืองอยู่นำหน้า
0: Bright Betelgeuse next to Sagittarius
1: ดาวไถนั้นหนาอยู่ข้างดาวธนู
0: Joy lay stargazing until he fell asleep He woke with a start Only faint starlight remained
1: Joy นอนดูดาวเพลินจนหลับไปตกใจตื่นขึ้นอีกทีเหลือเพียงแสงดาวริบหรี่
2: The moon had gone.
1: พระจันทร์หายไป
0: The neighbors heard Joy's voice and came out of their houses, all wondering where the moon had gone.
1: ชาวบ้านได้ยินเสียงจ้อยพากันออกมาหน้าบ้านต่างนึกแปลกใจว่าพระจันทร์หายไปไหน
0: Joy observed the night sky more than anyone. Let me go search for the moon, Joy volunteered.
1: จ้อยเป็นคนที่สังเกตท้องฟ้ายามค่ำคืนมากกว่าใครจ้อยขออาสาไปตามพระจันทร์เอง
0: The neighbors wondered how a little boy like Joy could search for the moon.
1: ชาวบ้านสงสัยเด็กตัวเล็กอย่างจ้อยจะไปตามหาพระจันทร์ได้อย่างไร
0: Joy journeyed past the Big Dipper constellation, Orion, Betelgeuse, and the seven Pleiades stars.
1: จ้อยเดินทางผ่านหมู่ดาวหมีใหญ่ดาวนายพรานดาวกันไถและกลุ่มดาวลูกไก่ทั้งเจ็ด
0: Seven stars! Wow! How are they clustered together like this?
1: ตั้งเจ็ดดวงโอ้โหอยู่รวมกันอย่างนี้ตลอดเวลาเลยหรือฮะ
3: Of course! Grouped together in powerful harmony Alone, flickering and dim All seven together, bright and brilliantThe seven Pleiades stars spoke in unison.
1: แน่นอนจ้ารวมกันคือพลังความสามัคคี1ดวงริบหรี่7ดวงอัมไพดาวลูกไก่ทั้ง7พูดพร้อมกัน
0: Joy continued his search and soon met Venus.
1: จ้อยรีบเดินทางต่อไปไม่นานก็พบดาวประจำเมือง
0: Venus, could you please tell meWhere can I find the moon?
1: พี่ดาวสุกช่วยบอกจ้อยทีจ้อยจะตามหาพระจันทร์ได้ที่ไหน
0: We have a big problem. The moon has gone.
1: ตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่พระจันทร์หายไป
0: Actually, it's time for me to go home now. But that's all right. I'll go with you.
1: อันที่จริงได้เวลาที่ฉันจะกลับบ้านแล้วแต่เอาเถอะฉันจะไปเป็นเพื่อน
0: There's the sun. Let's go ask him where the moon has gone.
1: เอ๊ะนั่นไงพระอาทิตย์เราไปถามพระอาทิตย์กันดีกว่าว่าพระจันทร์หายไปไหน
0: When the sun heard Joy's question, he tried to find a way to help.
1: เมื่อพระอาทิตย์ทราบคำถามของจ้อยก็พยายามหาทางช่วยเหลือ
3: How about this? I will go right to sleep.
1: เอาอย่างนี้ฉันจะรีบนอนหลับ
3: And when I'm asleep, the moon will appear and get to work. Then you can ask her yourself.
1: เมื่อฉันหลับท้องฟ้าก็จะมืดพระจันทร์จะได้โผล่ขึ้นมาทำงานเธอคอยถามเขาเองแล้วกัน
3: The sun yawned three times.Lowered his eyelids and quickly fell asleep.
1: พระอาทิตย์หาวนอนสามทีแล้วหรี่ตาหลับโดยไว
0: The moon appeared in a hurry because she saw the sky was dark.
3: She understood that it was time to get busy.
1: พระจันทร์รีบโผล่ขึ้นมาเพราะเห็นท้องฟ้ามืดเข้าใจว่าถึงเวลาทำงานแล้ว
3: Joy was happy to see the moon again and immediately asked.
1: จอยดีใจได้เห็นพระจันทร์อีกครั้งรีบถามไทย
3: Where were you yesterday? The sky was completely dark and everyone was in a panic.
1: เมื่อวานท่านหายไปไหนท้องฟ้ามืดสนิททุกคนตกใจมาก
3: You all have probably never noticed. The truth is that there's always one night when I get to rest. It's called the moonless night.
1: พวกเธอคงไม่ทันสังเกตสินะอันที่จริงแล้วจะมีคืนหนึ่งที่ฉันหยุดพักผ่อนเขาเรียกกันว่าคืนเดือนมืดจ้ะ
3: After thatI slowly appear again until the full moon night. That is how the cycle goes.
1: หลังจากนั้นฉันก็จะค่อยๆปรากฏตัวอีกครั้งจนถึงคืนเต็มดวงวนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อย
3: ๆ How come I never noticed that?
1: แล้วทำไมทุกทีจอยไม่เคยสังเกตเห็นเลยล่ะฮะ
3: Because you're always busy looking at Betelgeuse, Pleiades,And the Big Dipper, and forget to look for me on those moonless nights.
1: ก็เธอเอาแต่ดูพวกดาวคันไถดาวลูกไก่ดาวหมีใหญ่จนลืมดูฉันในคืนเดือนมืดน่ะสิจ๊ะ
3: And other people are all busy working and never have time to look up at my face.
1: ส่วนพวกชาวบ้านก็เอาแต่ทำงานไม่มีเวลาเงยหน้าดูฉัน
3: True, true.Now go and let all the people know that you haven't left, but they have forgotten to pay attention to you.
1: จริงด้วย ทีนี้จ้อยจะไปบอกพวกชาวบ้านให้รู้ว่าท่านไม่ได้หายไปไหนแต่พวกเขาลืมสนใจท่านต่างหาก
3: Oh, oops. I got carried away talking. Tonight is the new moon night.I have to get to work now. So long.
1: ตายแล้วมัวแต่คุยเพลินวันนี้ขึ้นหนึ่งค่ำฉันต้องออกไปทำงานแล้วไปก่อนนะ
3: The moon got dressed as a small crescent and took off.
1: พระจันทร์แต่งตัวเพียงเสี้ยวเล็กๆเท่านั้นแล้วออกเดินทางไป
3: Joy thanked Venus for kindly accompanying him all the way home.
1: จอยขอบคุณพี่ดาวสุขที่ใจดีพามาส่งถึงบ้าน
3: That night, the stars twinkled more brightly than before, as if they were applauding Joy for taking the trouble to search for the moon.
1: คืนนั้นดวงดาวส่องแสงระยิบกว่าเคยราวกับจะปรบมือชมเชยจ้อยที่อุตส่าห์ตามหาจนพบพระจันทร
3: ์Joy's search for the moon. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
3: ้ Neighbor. Neighbor. Neighbor.
1: ชาวบ้านเพื่อนบ้านผู้อยู่ใกล้เคียง
3: Observe. Observe. Observe.
1: สังเกตคอยดู
3: Constellation.Constellation. Constellation.
1: หมู่ดาวกลุ่มดาวแสงสว่างของดาว
3: Brilliant. Brilliant. Brilliant.
1: อัมภัยสุขใสโชติช่วง
3: Appear. Appear.
1: โผล่ปรากฏแสดงตัว
3: Panic. Panic. Panic.
1: ตกใจความหวาดกลัว
3: notice notice notice
1: สังเกตความสนใจข่าวสารการเตือน
3: applaud applaud applaud
1: ปรบมือการสรรเสริญ

0: Joy's Search for the Moon. Story by Mom Luang Wanewat Kiatisan. English translation by Tanya Brockelman. Published by the Foundation for Children Publishing House. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยหม่อมหลวงวันนิวัฒน์เกียรติสารแปลโดยธัญญาบร็อกเคอร์แมนสำนักพิมพ์มูลนิธิเด็กเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: Club
1: นิทานเรืองร่าคำศัพท์น่ารู
2: ้ Neighbor Neighbor Neighbor
1: ชาวบ้านเพื่อนบ้านผู้อยู่ใกล้เคียง
2: Observe Observe Observe
1: สังเกตคอยดู
2: constellation constellation constellation
1: หมู่ดาวกลุ่มดาวแสงสว่างของดาว
2: brilliant brilliant brilliant
1: อัมภัยสุขใสโชติช่วง
2: appear appear
1: โผล่ปรากฏแสดงตัว
2: Panic, panic, panic.
1: ตกใจ ความหวาดกลัว
2: Notice, notice, notice.
1: สังเกต ความสนใจ ข่าวสาร การเตือน
2: Applaud, applaud, applaud.
1: ปรบมือ การสรรเสริญ

คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค้าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับมาดูกันที่เรื่องของความสำเร็จทางด้านการศึกษาที่กองทัพบกเราได้มีการต่อยอดให้กับน้องๆทหารกองประจำการกันบ้างนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะกองทัพบกได้มีพิธีลงนาม MOU ร่วมกับทางด้านของสกร.นะครับเดิมแล้วสกร.ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการนะครับหรือว่ากรมส่งเสริมการเรียนรู้เนี่ยเขาก็คือกศน.เก่านะครับแต่ว่าณปัจจุบันเขาก็มีการเปลี่ยนชื่อแล้วก็มีการปรับปรุงเรื่องของ

มาตรฐานยกระดับเรื่องของคุณวุฒิการศึกษาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับน้องทหารกองประจำการเป็นอย่างมากนะครับที่กองทัพบกได้มีการลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือกันในการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับการศึกษาให้กับฐานกองประจำการในสังกัดของกองทัพบกระหว่างที่น้องเข้ามาประจำการตลอดระยะเวลา2ปีนะครับโดยทำ MOU ร่วมกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาพลเอกอมฤทธิ์บุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะครับลงนามร่วมกับดร.เกียรติทิพย์สุภาวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ได้กล่าวว่ากองทัพบกเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการอย่างต่อเนื่องในทุกมิติทุกด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งฐานกองประจำการทุกนายจะได้รับการฝึกอบรมระเบียบวินัยและความรู้ทางทหารควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ให้เพิ่มสูงขึ้นตามโครงการ1ปี1วุฒิพร้อมส่งเสริมการต่อยอดเป็นทหารอาชีพให้มีคุณวุฒิพร้อมที่จะสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกหรือว่าน้องๆจะไปประกอบอาชีพภายหลังจากปลดประจำการก็ได้นะครับสำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการยกระดับการศึกษาให้กับฐานกองประจำการในสังกัดของกองทัพบกซึ่งก็จัดทำขึ้นด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566นะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์ในการยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษาให้กับฐานกองประจำการด้วยอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับ1ระดับภายในระยะเวลา1ปีควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้พัฒนาทักษะพื้นฐานพัฒนาทักษะอาชีพแล้วก็การพัฒนาสมรรถนะของฐานกองประจำการซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะส่งผลทำให้เรื่องของการเพิ่มโอกาสแล้วก็การต่อยอดทางการศึกษาเนี่ยมันจะเป็นผลดีที่น้องๆจะนำไปสอบต่อหรือว่าจะนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตการลงนามระหว่างกองทัพบกกับในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการโดยกรมส่งเสริมการเรียนรู้เนี่ยถือว่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือด้านการศึกษากับหน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา5ปีถือว่าเป็นการเปิดประตูบานแรกแล้วก็เป็นโอกาสแรกๆเลยนะครับที่จะทำให้กับน้องๆฐานกองประจำการกำลังสำคัญของประเทศของเราเนี่ยนะครับซึ่งก็จะช่วยให้น้องๆเนี่ยได้ใช้เวลาระหว่างที่รับราชการเป็นทหารกองประจำการใช้เวลานี้แหละเรียนรู้ต่อยอดคุณวุฒิให้กับตนเองนะครับซึ่งกองทัพบกได้ให้ความสำคัญแล้วก็สนับสนุนในทุกมิติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการให้ได้อย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองฮะก็นำมาฝากกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ประทับใจนะครับส่วนเรื่องของการดูแลฐานกองประจำการนะครับก็ยังคงดูแลกันอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลน้องๆที่ในขณะนี้ก็เข้าสู่กรมกองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยังมีการดูแลไปถึงครอบครัวของฐานกองประจำการด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมบ้านเรือนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวฐานกองประจำการการไปติดตามดูแลการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนความทุกข์ของครอบครัวฐานกองประจำการเหล่านี้นะครับยังคงดูแลกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักแป๊บหนึ่งดีกว่านะครับมีเพลงเพราะๆมาฝากกันและเดี๋ยวเรากลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันต่อครับ

0: หมวกสีฟ้าผ้าพันคอสีเหลืองนั่นคือเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทานณวันนี้เราได้เห็นถึงการทำหน้าที่ทั้งของประชาชนและกำลังพลจิตอาสาในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาพัฒนาการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามสถานที่ต่างๆจิตอาสาภัยพิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยและจิตอาสาเฉพาะกิจและนี่คือความภาคภูมิใจของกองทัพบกคือการได้จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าช่วยเหลือประชาชนและการสนับสนุนภารกิจของหน่วยหลักที่เกี่ยวข้อง
1: น้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสา
2: ปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราทั้งปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับอีกหนึ่งข่าวดีที่มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันหยุดราชการต่อไปนะครับอันเนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่24ตุลาคม2568เนี่ยพระองค์เสด็จสวรรคตยังความเศร้าสลดและโศกเศร้าแก่ประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากและด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเสมอมาจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับกับพระมหากรุณาธิคุณต่างๆที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับจึงมีการเห็นสมควรกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการประจำปีนะครับอันนี้ก็ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็มาดูกันเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของการดูแลตัวเองกันบ้างคุณผู้ฟังครับโรคหัวใจเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยนะครับอันตรายแล้วก็น่ากลัวไม่ต่างจากโรคมะเร็งเลยทีเดียวอาการเตือนในระยะแรกเนี่ยดูเหมือนจะไม่รุนแรงนะครับหรือว่าเกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นนะครับจนหลายคนละเลยคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวแป๊บนึงก็หายนะครับหากคุณผู้ฟังหรือว่าคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้เดี๋ยวผมจะบอกนะครับก็ต้องสังเกตอาการตัวเองแล้วก็ควรรีบพบแพทย์นะครับ10อาการเตือนโรคหัวใจนะครับมีอะไรกันบ้างอย่างแรกก็คือมีอาการคลื่นไส้อาเจียนอาหารไม่ย่อยนะครับปวดท้องผิดปกติต่อมาปวดคอปวดกรามหูหรือไหล่โดยเฉพาะไหล่ด้านซ้ายนะครับเกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงผิดปกตินะครับมีอาการเวียนศีรษะหายใจลำบากนอนราบไม่ได้มีอาการขาบวมเท้าบวมหรือบวมจากการภาวะน้ำคั่งนะครับมีอาการคล้ายไข้หวัดเหงื่อออกมากไอเรื้อรังนอนไม่หลับกระวนกระวายโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับใจเต้นเร็วหัวใจเต้นเร็วแน่นหน้าอกหน้ามืดจะเป็นลมนะฮะผู้สูงอายุมีอาการเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างเช่นการเหนื่อยง่ายการสับสนการลืมง่ายหรือว่ามีอาการที่ไม่เหมือนเดิมนะครับอย่ารอนะครับคุณผู้ฟังหากมีอาการหนักหรือว่ามีอาการที่เจ็บแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเหงื่อออกมากๆหน้ามืดหรือว่าหมดสติตรงนี้ก็ควรที่จะต้องรีบไปพบแพทย์ให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้ป้องกันตนเองเพราะว่าทุกนาทีเนี่ยมีคุณค่าและมีความสำคัญมากๆนะครับทางที่ดีก็อยากจะให้ทุกคนทุกท่านนะครับร่วมกันดูแลตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มนะครับเขาบอกว่าการรับประทานอาหารให้เป็นยาดีกว่าการรับประทานยาเป็นอาหารนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็มีเวลาว่างเราก็ควรที่จะขยับร่างกายออกกำลังกายกันบ้างนะครับอย่างเช่นถ้าใครไม่รู้ว่าจะเริ่มออกกำลังกายอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็แนะนำนะครับคุณพ่อคุณแม่น้องๆเด็กๆเยาวชนเนี่ยก็สามารถที่จะเริ่มจากการเดินเร็วนะครับหรือว่าน้องๆชอบปั่นจักรยานชอบเล่นกีฬาก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันเอาละนี่ที่สำคัญเลยนะครับก็คือการงดสูบบุหรี่แล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเกินไปด้วยนะครับการควบคุมน้ำหนักความดันโลหิตน้ำตาลและไขมันในเลือดก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ดีมากๆนะครับที่จะช่วยลดในเรื่องของอัตราการเกิดโรคหัวใจได้นะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับคุณผู้ฟังลดความเครียดแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยที่จะทำให้เรารู้เรื่องของสุขภาพของเราได้เลยก็คือการตรวจสุขภาพประจำปีโดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือว่ามีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคหัวใจนะครับคนเราทุกคนมีหัวใจเพียงดวงเดียวเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังอย่ามองข้ามสัญญาณเตือนเล็กๆเพราะว่าการสังเกตอาการของเรา การที่เราหันมาดูแลสุขภาพร่างกายเนี่ยมันอาจจะทำให้เรารักษาแล้วก็ในส่วนของการดูแลตัวเองได้อย่างทันท่วงทีนะครับอาจจะเป็นการช่วยป้องกันภาวะความรุนแรงแล้วก็เป็นการเซฟเป็นการช่วยรักษาชีวิตของเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้ต่อไปนะครับสังเกตตัวเราด้วยสังเกตคนรอบข้างคนในครอบครัวของเราด้วยนะครับเรื่องของปัญหาสุขภาพบางทีบางครั้งเนี่ยเราปล่อยปละละเลยเกินไปไม่ได้ใส่ใจสุขภาพของเราเท่าที่ควรโรคร้ายหรือว่าอาการที่มันผิดปกติทางร่างกายต่างๆมันก็เกิดขึ้นได้นะครับก็เป็นห่วงกันนำมาฝากกันช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วฮะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนวันนี้ต้องลาแล้วครับสวัสดีครับ

0: และความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะมีสรุปข่าวเด่นประเด็นที่น่าสนใจตลอดทั้งวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศกไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: เช้านี้ส่วนราชการประสบนิกรทั่วประเทศจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ส่วนที่กรุงเทพมหานครนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงเหล่าทัพยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยงานในพระองค์ www.royaloffice.ts ถึงวันที่30กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569พระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญรัฐบาลเชิญผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งทบทวนสิทธิ์ชี้ช่วยตรวจพบข้อมูลสวมชื่อทะเบียนรถคาดเคลื่อนลดความเสี่ยงปัญหาภาษีและกฎหมายตามมาอนุทินโพสต์โซเชียลภาพสยบข่าวรอยร้าวโชว์ภาพ3คนเนวินอนุทินพิพัฒน์กอดหวานชื่นอนุทินบอกเป็นเรื่องภายในบ้านหลังมีคนปล่อยข่าวแตกแยกทั้งที่ไม่รู้ข้อมูลยันไม่มีปัญหากันไม่มีอะไรต้องเคลียร์พิพัฒน์เนวินย้ำคบกันมานานหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขเผยเลื่อนเจรจากลุ่มผู้เห็นต่างจากกันยายนนี้ไม่มีกำหนดหลังเหตุความรุนแรงในนราธิวาสได้ข่าวจากมาเลเซียเปลี่ยนตัวผู้อำนวยการอำนวยความสะดวกอย.แนะประชาชนเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานถวายแด่พระสงฆ์ช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชายึดหลัก3ตรวจก่อนเลือกซื้อทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์กทมลุยเชิงรุกสั่งตรวจเข้มสถานบริการสถานประกอบการที่คล้ายกับสถานบริการสัปดาห์เดียวทะลุ 72% รวม865แห่งสั่งหยุดกิจการแล้ว79แห่งดราม่าข้ามชาติเหตุประทะระหว่างสตาฟชาวไทยกับแฟนคลับชาวจีนในงานมหากรรมนิยายนานาชาติ2026หลังสาวจีนอ้างถูกทำร้ายเกินกว่าเหตุขณะที่สถานทูตจีนโพสต์เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและดำเนินการเหมาะสมด้านผู้เข้าร่วมงานชาวไทยฟาดกับงัดหลักฐานโชว์สาวจีนแทรกคิวไม่ทำตามกฎสตาฟไทยเจรจาอยู่นานแต่ถูกเมินขณะพาตัวออกนอกพื้นที่สาวจีนยังยกเท้าถีบสตาฟชาวไทยจึงต้องล็อกตัวคุมสถานการณ์ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสีหศักดิ์สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงย้ำให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายล่าสุด GMM TV แถลงจบดราม่าคู่กรณีเคลียร์ใจก่อนถอนแจ้งความปปส.เผยหารือทางการญี่ปุ่นคดีน้องเทียนถูกจับไอซ์ซุกซองกาแฟดำเนินคดี2ข้อหาย้ำเร่งสืบสวนตามหลักฐานโดยวันที่31กรกฎาคมนี้อัยการญี่ปุ่น
4: เพียงเพราะได้ความรู้เพื่อสุขภาพกับรายการลูกทุ่งสุขภาพโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีโทร086-327-7279
5: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสด ไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
1: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพา
6: สวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆของสมุนไพรไทยมาฝากนะครับทุกครั้งที่ผมปวดเมื่อยตามร่างกายเนื่องจากทำงานหนักหรือว่าขับรถไกลหรือว่าออกกำลังกายหนักๆ นะครับผมกินสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดของเขาดีจริงๆนะครับระงับการปวดได้ฉับพลันที่สำคัญขึ้นทะเบียนยาถูกต้องไม่มีสารอันตรายใช้ดีเลยบอกต่อนะครับ
1: อยู่ตรงไหนใกล้ใครไม่ต้องกังวลร้านขายยาใกล้บ้านท่านมีขายหรือสอบถามได้ที
7: ่081-290-1691 081-290-1691
8: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
9: ฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
8: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
9: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
8: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
9: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริงชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
10: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
9: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
11: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
12: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
11: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
12: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161-067-655-0209
11: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
12: 081-290-1691
7: 081-290-169

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีอิ๋วอิ๋วมารายงานตัวแล้วนะคะกลับมาเจอกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันเนาะนะคะหลายๆท่านอาจจะกำลังปฏิบัติภารกิจการกำลังทำงานนะคะฟังรายการไปด้วยก็ขอให้ทุกๆภารกิจนั้นราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีนะคะส่วนท่านที่กำลังใช้รถใช้ถนนก็อย่าลืมค่ะระมัดระวังกันด้วยมีสติไม่ประมาทและที่สำคัญจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรกันอย่างเคร่งครัดนะคะมีน้ำใจและอภัยให้แก่กันค่ะค่ะและท่านที่กำลังพักผ่อนก็ขอให้พักผ่อนกันอย่างมีความสุขนะคะค่ะวันนี้อิ๋วๆก็มาพร้อมกับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะผู้สนับสนุนรายการผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ห่วงใยสุขภาพของแฟนรายการทุกๆท่านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรมิกซ์ออยล์นะคะที่พร้อมจะดูแลสุขภาพของทุกๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคนชราผู้สูงอายุและสุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะและโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาเรื่องของอาหารการกินเนี่ยนะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกินไม่เลือกนะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็จะต้องดูแลสุขภาพการโปรมิกออยล์ตัวนี้ตอบโจทย์ค่ะโปรมิกออยล์ตัวนี้ตอบโจทย์ค่ะดูแลร่างกายฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายต้องโปรมิกออยล์นะคะค่ะและผลิตภัณฑ์คุณภาพของเราไทยแคลพลัสนะคะท่านที่มีปัญหาข้อเข่าบวมปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกเนี่ยนะคะใช้ไทยแคลพลัสได้ค่ะและน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บต้องการความหล่อลื่นให้กับข้อเข่าใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นได้เลยนะคะและมะระขี้นกสกัดเย็นค่ะดูแลท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้มะระขี้นกสกัดเย็นตัวนี้ควบคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ค่ะและปวดเมื่อยตามร่างกายทุกครั้งถึงสมุนไพรไทยทิปโอสดค่ะค่ะและสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตานะคะก็ต้องหย่ายับริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจหย่ายับริ้งตอบโจทย์นะหลายๆท่านใช้แล้วประทับใจนะสั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะและดูแลปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยไซเลียมจอยนะคะก็ไม่ต้องวิตกกังวลกันเนาะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายก็ให้ไซเลียมจอยดูแลท่านได้ค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดหรือว่าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะอยากจะดูแลสุขภาพตัวเองด้านไหนอย่างไรหรือเราอาจจะมีข้อบกพร่องในเรื่องไหนเนี่ยสามารถปรึกษากับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะดูแลสุขภาพตัวเองตั้งแต่วันนี้ยังไม่สายเกินไปค่ะค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับทีมงานลุงช้างที่หมายเลข0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

เรากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรากลับมาดูแลสุขภาพตัวเรานะดูแลสุขภาพคนที่เรารักคนในครอบครัวด้วยโปรมิกซ์ออยล์ค่ะสนับสนุนรายการโดยโปรมิกซ์ออยล์นะคะค่ะดูแลร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานได้เป็นอย่างดีค่ะโปรมิกซ์ออยล์ตัวนี้เนี่ยนะคะเขาก็รวบรวมน้ำมันสกัดเย็นไว้11ชนิดด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสน้ำมันงาน้ำมันงาขี้ม่อนนะคะน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกแล้วก็น้ำมันเมล็ดแฟลกรวมถึงน้ำมันเมล็ดโบราณด้วยนะคะค่ะสิ่งที่อยู่ในโปรมิกซ์ออยล์นะคะล้วนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ค่ะเรียกว่าคุณภาพขับแก้วจริงๆนะคะสำหรับโปรมิกซ์ออยล์ทานวันละ1ซอฟเจลนะคะมีเลขสารระบบอาหารที่1610676550211ค่ะปลอดภัยทานได้โดยเฉพาะคนชราผู้สูงอายุหรือสุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยสามารถที่จะทานได้เลยนะคะค่ะและสำหรับคนที่มีกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตเนี่ยต้องดูแลเรื่องของอาหารให้ดีนะคะบางครั้งบางทีเนี่ยก็อยากจะทานรสจัดเค็มจัดเผ็ดจัดหวานจัดที่เราเคยชอบนะคะถ้าอดอาหารประเภทนี้ไม่ได้เนี่ยลองสั่งโปรมิกซ์ออยล์ไปรับประทานกันนะคะโปรมิกซ์ออยล์ค่ะได้รวบรวมน้ำมันสกัดเย็น11ชนิดอยู่ในโปรมิกซ์ออยล์ดูแลร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์ค่ะฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจค่ะโทรศัพท์เข้าไปสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะที่หมายเลข081-290-1691

0: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเจนแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
1: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
1: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรากลับมาคุยกันต่อค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยอุดมไปด้วยสารอาหารที่สำคัญมากมายโดยเฉพาะสารเซซามีนซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของงาดำค่ะค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะสำหรับท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกอบแกบเนี่ยนะใช้ได้เลยค่ะเสียงที่ดังลั่นกอบแกบเนี่ยนะคะก็จะแตกต่างกับอาการปวดข้อปวดเข่าหรือว่าข้อเข่าบวมนะคะเนื่องจากว่าเสียงที่ดังออกมาลั่นกรอบแกบเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของการขาดน้ำมันหล่อรื่นที่ข้อเข่านั่นเองนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจน้ำมันงาดำสกัดเย็นตัวนี้ช่วยได้นะคะค่ะโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่านะคะแล้วก็ปัญหาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปวดเอวมือชาเท้าชาข้อเข่าเสื่อมนิ้วล็อกนะคะช่วยลดความเครียดกระดูกพรุนผมงอกเร็วเนี่ยน้ำมันงาดำสกัดเย็นตัวนี้ตอบโจทย์ทานแล้วเนี่ยก็ทำให้นอนหลับสบายด้วยนะคะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะทานง่ายนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจเป็นแบบซอฟต์เจลปลอดภัยมีอย.ค่ะเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007ค่ะค่ะ1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นนะคะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจ1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ300บาทราคากระปุกละ300บาทสนใจโทรเลย081-290-1691ค่ะและสำหรับสุขภาพที่ดีของเรานะคะคุณผู้ฟังคะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันนะคะอยากมีสุขภาพดีเนี่ยก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพด้วยมา

ควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตค่ะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันใช้ได้เลยและสามารถทานคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ด้วยนะคะถ้าหากคุณผู้ฟังสนใจมาราคีนกสกัดเย็นทานง่าย1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทค่ะ1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทค่ะสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะที่หมายเลข0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาร

0: ปลาที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
1: ค่ะเพราะเพลินๆค่ะค่ะท่านที่มีปัญหาเรื่องของข้อเข่าบวมปวดตามข้อปวดกระดูกมีปัญหากระดูกและข้อดูแลได้ด้วยไทยแคลพลัสค่ะซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถนะคะค่ะไทยแคลพลัสประกอบไปด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ค่ะที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันนะคะค่ะท่านที่มีปัญหากระดูกข้อเข่าบวมปวดข้อปวดเข่าเนี่ยนะคะก็ใช้ไทยแคลพลัสตัวนี้ได้เลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถปลอดภัยมีอย.ทานได้นะคะซึ่งมีอย.เลขที่101-037-56-5007ค่ะค่ะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพปลอดภัยมีอย.คุณผู้ฟังสามารถที่จะทานได้เลยสำหรับไทยแคลพลัสนะคะราคากระปุกละ290 บาทเท่านั้นค่ะหากซื้อ2 กระปุกจ่ายเพียง500 บาทหากซื้อ4 กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นนะคะเรียกว่าคุ้มจริงๆสำหรับไทยแคลพลัสค่ะหากคุณผู้ฟังเข้ามาฟังรายการพอดีแล้วก็อยากจะสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวบอกราคาอีกรอบหนึ่งละกันนะคะสำหรับไทยแคลพลัสราคากระปุกละ290 บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง500บาทซื้อ4กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มมากๆสำหรับไทยแคลพลัสสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691ค่ะกำลังทำอะไรกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังคะนะหลายท่านกำลังใช้สายตากันอย่างหนักเลยทีเดียวก็ขอให้รักษาสุขภาพดวงตาให้ห่างไกลจากโรคตาต่างๆทำได้ด้วยตัวเราเองค่ะค่ะซึ่งการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพดวงตาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวด้วยเช่นกันค่ะไม่อยากให้ทุกท่านมองข้ามนะคะดวงตาเป็นอวัยวะที่ละเอียดอ่อนมากๆค่ะและช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยยาย่าบริงนะคะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพที่พร้อมจะดูแลสุขภาพดวงตาของคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะยายาบริงได้รวบรวมสารสกัดอันทรงคุณค่าซึ่งมีส่วนผสมของบินเบอร์รี่ลูทีนราสเบอร์รี่อะเซโรราเชอร์รี่โรสฮิปใบชาแอลคานิทีนสาหร่ายเคลมีประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพดวงตาจริงๆนะคะอย่างเช่นบินเบอร์รี่เนี่ยนะคะก็เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระในตาไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดีขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องอยู่หน้าจอค่ะค่ะคุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองนะคะก็ขอให้ดูแลสุขภาพดวงตากันตั้งแต่วันนี้ค่ะค่ะนอกจากบินเบอร์รี่แล้วเนี่ยก็ยังมีรูทีนด้วยนะคะที่ช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาช่วยป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจกนะคะแล้วก็ราสเบอร์รี่ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วยทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะเซโรราเชอร์ อรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างสุขภาพร่างกายบำรุงผิวให้กระจ่างใสแล้วก็รักษาระดับน้ำตาลได้นะคะโรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวพรรณกระจ่างใสลดริ้วรอยแล้วก็จุดด่างดำฟื้นฟูซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดดค่ะใบชานะคะช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลลดการอักเสบแล้วก็แก้กระหายช่วยเรื่องของการย่อยอาหารด้วยนะคะส่วนแอลคาเนทีนค่ะทำให้การออกกำลังกายของเราเนี่ยได้นานยิ่งขึ้นนะคะลดความเหนื่อยล้ารวมถึงการอักเสบของร่างกายแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนสาหร่ายเคลค่ะเป็นสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน์ค่ะยายับริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจมีอย.ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายนะคะสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยก็สามารถทานได้ค่ะค่ะสำหรับยายับริ้งทานก่อนอาหารเช้าครั้งละ1เม็ดค่ะ1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นนะคะมีของแถมให้ด้วยนะลุงช้างบอกว่าใครที่สั่งซื้อยายับริ้งในช่วงนี้เนี่ยรับของแถมไปเลยนะคะยายับริ้งค่ะทานก่อนอาหารเช้าครั้งละ1เม็ด1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นนะคะคุ้มจริงๆสนใจโทรเลย0812901691 0812901691

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอย่างไรก็ดีต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการกันตั้งแต่ช่วงต้นรายการจนจบรายการนะคะและคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการลูกทุ่งสุขภาพดีกับอิ๋วอิ๋วกันเป็นประจำด้วยนะคะและช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยไซเลียมจอยค่ะค่ะท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายไซเลียมจอยตัวนี้ตอบโจทย์หลายท่านอาจจะต้องการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบายที่ดีขึ้นนะคะอยากจะมีสุขภาพดีในเรื่องของระบบขับถ่ายเนี่ยนะคะต้องให้ไซเลียมจอยดูแลค่ะไซเลียมจอยนะคะเขาก็มีสารสกัดหลากหลายชนิดนะคะที่พร้อมจะดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายได้เป็นอย่างดีไซเลียมจอยค่ะคุณผู้ฟังคะหากต้องการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบายที่ดีทาน1เม็ดก่อนนอนค่ะและทาน2เม็ดก่อนนอนเพื่อสุขภาพลำไส้ที่ดีโล่งสบายดูแลลำไส้ด้วยไซเลียมจอยค่ะไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐานเลขสารระบบอาหารที่16106765209นะคะค่ะสำหรับไซเลียมจอย1กระปุกบรรจุ30แคปซูลด้วยกันราคากระปุกละ350บาทหากสั่งซื้อ3กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นนะคะเรียกว่าคุ้มมากๆเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องก็สั่ง3กระปุกได้เลยค่ะค่ะไซเลียมจอยทานก่อนนอน1เม็ดเพื่อการปรับสภาพลำไส้ทาน2เม็ดก่อนนอนนะคะเพื่อการระบายที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็ดูแลเรื่องของลำไส้ค่ะอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้กัน1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทหากซื้อ3กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับทีมงานลุงช้างได้ที่081-290-1691ค่ะและสำหรับวันนี้อิ๋วๆต้องร่ำลากันไปเหมือนอีกเช่นเคยขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ทุกๆผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีและหากเรามีสุขภาพดีแล้วก็อย่าลืมมอบสุขภาพที่ดีให้กับคนที่เรารักคนในครอบครัวด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุค่ะดูแลซึ่งกันและกันนะคะค่ะและต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราทุกๆผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรมิกซ์ออยล์ดูแลสุขภาพร่างกายฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายค่ะและไทยแคลพลัสนะคะดูแลเรื่องของข้อเข่านะคะท่านที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าบวมใช้ไทยแคลพลัสได้เลยนะคะและน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกอบแกบต้องการความหล่อลื่นให้กับข้อเข่าต้องใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะซึ่งก็สามารถทานคู่กับไทยแคลพลัสได้นะคะแล้วมะระขี้นกสกัดเย็นค่ะดูแลท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันนะคะค่ะและสมุนไพรไทยทิพย์โอสถปวดเมื่อยตามร่างกายปวดกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถค่ะค่ะและดูแลสุขภาพดวงตาด้วยยาย่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายช่วยขับของเน่าของเสีย
1: ต้องจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
2: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิต จ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความหมั่นจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
1: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทาน
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม
3: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคม

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัย

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474เวลาจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
5: ภูผาวิทโปรภูผาวิทโปรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นโปรตีนที่คิดค้นวิจัยมาเพื่อผู้สูงวัยผู้เบื่ออาหารกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อน้อยผู้ป่วยติดเตียงหมดเรี่ยวแรงต้องการฟื้นฟูสุขภาพภูผาวิทโปรเสริมโภชนาการโปรตีนสูงภูผาวิทโปรโปรตีนที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนกลุ่มวิตามินและสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพภูผาวิทโปรเลขสารระบบอาหาร 50-1-18363-5-0058 สนใจติดต่อสอบถามโทร081-780-5

0: น่าสงสารสาวสุพรรณนะครับรักอยู่ดีๆเนาะเขาหนีไปมีแฟนใหม่ซะแล้วที่เชียงราย ครับจากหนุ่มอุทัยธานีทิ้งสาวสุพรรณซะได้ครับเข้าไป YouTube ช่องพันตระเรคคอร์ดกดไลค์กดแชร์กดติดตามคำว่าสาวสุพรรณพิมพ์ขึ้นมานะครับเราจะได้พบกับนางเอกสาวสวยของเราครับน้องส้มนภรัตน์พันธุรัตน์จะค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ดมอบความสุขให้กับท่านครับด้วยเสียงเพลงสาวสุพรรณครับจบเพลงเราก็พบกับข่าวครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ข่าวแรกในช่วงนี้ครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้สนับสนุนรายการก่อนนั่นคือ Enzyme by Anek Tra Bio สำหรับผู้ที่ไม่ป่วยก็รับประทานได้ผู้ที่ป่วยก็สามารถรับประทานได้แล้วก็รับประทานอย่างที่ผมบอกทุกวันทุกวันเนี่ยผมบอกมา29ปี30ปีก็บอกอย่างเงี้ยก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดวันละ9เม็ดใน4ขวดแรกพอขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดพวกขวดที่6ก็ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปก็กินวันละเม็ดเท่านั้นแหละครับเนี่ยเป็นการให้คุณประหยัดประหยัดประหยัดประหยัดแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายครับพอหลังจากที่มันหลายๆขวดแล้วไม่ใช่อยากขายหลายขวดนะอยากให้คุณได้หายเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับคราวนี้พอมันวันละเม็ดแล้วเนี่ยบางทีบางวันลืมก็กินวันต่อไปก็ได้วันเว้นวันก็ได้แต่ไม่ใช่เว้นเป็นอาทิตย์ไม่ใช่กลับอันนี้คือเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับ AND ลูทีน่าครับบำรุงสายตานี่ก็เลยกลายเป็นของดีไปเลย AND ลูทีน่าเพราะเราเอาเอนไซม์เข้ามาเป็นส่วนผสมสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอรี่สารสกัดจากไปโกยนี่ก็ดูแลดวงตาอยู่แล้วแต่พอเอาเอนไซม์เข้ามาเป็นส่วนผสมจะดูแลเรื่องความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอะไรได้อีกนะครับสองอย่างมารวมกันมันก็เลยสุดยอดครับเพราะนั้นก็เลยขายดิบขายดีขึ้นมาว่าชุดเล็ก3ขวด2แถม1ก็ราคา1ชุดใหญ่4แถม3 7ขวดส่วนใหญ่จะซื้อ7ขวดบอกมันคุ้มกว่า3ขวด3ขวดก็เท่านี้แต่ถ้า7ขวดมากขึ้นอีกแค่พันเดียวงั้นเอา7ขวดไม่ได้ก็แล้วว่างั้นขอบพระคุณครับ AND ลูทีน่าบำรุงสายตาและบำรุงร่างกายครับกาแฟ DJ กาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายท้องท้องไม่ผูกกาแฟสำหรับคนที่ท้องผูกโดยเฉพาะอย่าปล่อยท้องผูกนานๆครับปัญหาลำไส้อักเสบกลายเป็นมะเร็งลำไส้ได้ง่ายๆนะครับกาแฟ DJ เป็นตัวพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยให้ท่านได้ระบายของเสียออกจากร่างกายครับกาแฟ DJ กาแฟบำรุงร่างกายก็กาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวจับปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพร DJ หอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนดับกลิ่นตัวบรรเทาการเม็ดผดผื่นคันต้องสบู่สมุนไพร DJ ครับสบู่สมุนไพร DJจะทำให้เนื้อตัวสะอาดหอมครับผิวบำรุงผิวพรรณด้วยสิวกระยุบฝ้ากระจ่างกับสบู่สมไรดีเจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็กเกจและยังมีสบู่สระผมครับบรรเทาอาการผมร่วงลากผมไม่แข็งแรงบรรเทาอาการเรื่องของรังแคบรรเทาอาการเรื่องของเชื้อราบนหนังศีรษะต้องสบู่สระผมทั้งหมดต้องมนพูดมาสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับเราไปเรื่องราวของประเด็นข่าวประเด็นข่าวแรกครับในช่วงนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจผนึกกำลังเปิดเส้นทางลำเลียงหัวใจดวงที่181เพื่อส่งต่อยังโรงพยาบาลรามาธิบดีจากนครราชสีมานะครับวิ่งเข้ากรุงเทพอย่างน้อยก็หนึ่งชีวิตที่เขาได้รับการเปลี่ยนทายหัวใจจากคนที่เสียชีวิตแล้วตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริผนึกกำลังเลยครับผนึกกำลังเพื่อใ นำหัวใจดวงน้อยๆนะครับจากคนที่เขามีความประสงค์จากบริจาคหัวใจไปช่วยเหลือดวงที่181แล้วนะครับจากนครราชสีมาไปยังโรงพยาบาลรามาธิบดีภารกิจนี้ใช้เวลาเดินทางเพียง1ชั่วโมง57นาทีระยะทางก็259กิโลเมตรที่เร็วกว่าเวลาปกติถึงเกือบครึ่งหนึ่งความสำเร็จของภารกิจเกิดจากความร่วมมือของประชาชนที่เปิดทางให้รถลำเลียงอวัยวะทำให้ไปถึงปลายทางได้ทันเวลาที่กำหนดอวัยวะหัวใจมีข้อจำกัดด้านเวลาในการคงสภาพเพื่อการปลูกถ่ายเพียงประมาณ4ชั่วโมงครับ4ชั่วโมงแต่ใช้เวลาแค่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมง57นาทีเกือบ2ชั่วโมงครับแต่จริงๆแล้วหัวใจทำงานอยู่ประมาณ4ชั่วโมงการลดเวลาเดินทางจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตผู้ป่วยภารกิจดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องโอกาสพระองค์ท่านวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าหัวใจดวงหนึ่งไปช่วยอีกคนหนึ่งซึ่งคนนี้เขาก็ถึงแก่เขาเรียกว่าเขาอยู่ในสภาพที่ต้องจากโลกนี้ไปก็เป็นเรื่องที่น่าสรรเสริญสำหรับคนที่เขาบริจาคนะครับก็คือญาติพี่น้องเพราะคนที่บริจาคนั้นก็คงไม่มีลมหายใจอยู่แล้วนะครับก็ใช้รถปกติแล้วถ้าไกลๆจะใช้เครื่องบินนะครับอ้าวไปให้กับผู้ป่วยที่สามารถมีลมหายใจต่อได้หัวใจทำงานครับนี่คือความทันสมัยของแพทย์องค์การแพทย์ไทยเรานะครับไปอีกข่าวนึงครับประเด็นข่าวก็มีทางด้านของนายทรงศักดิ์บอกพบกันที่บึงกาฬเป็นเรื่องของการฟ้องร้องเรื่องของนายยิ่งชีพซึ่งเป็นผู้ในการไอซ์ลอครับนายทรงศักดิ์ทองศรีนี่เป็นรองนายกรัฐมนตรีกรณีที่ตกเป็น1ใน9รายชื่อที่ถูกนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้มีการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนเปิดข้อมูลเชื่อมโยงกระบวนการหัวสวว่าขณะนี้ได้ให้ทนายความและฝ่ายกฎหมายถอดคำพูดที่นายยิ่งชีพนำเสนอซึ่งในส่วนหนึ่งเข้าองค์ประกอบของการหมิ่นประมาทและจะให้ทนายความไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีที่สถานีตำรวจโดยจะไปดำเนินการที่จังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นภูมิลำเนาบ้านของตนนะครับซึ่งนายยิ่งชีพก็บอกว่ามันเป็นคดีเดียวกันอาจจะอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่กรุงเทพก็ได้ก็ว่ากันไปครับแล้วแต่ทางด้านของอัยการครับแล้วก็ยังมีประเด็นข่าวอีกนะครับไปที่เรื่องของทางด้านประเด็นข่าวครับทางด้านของข่าวมีเรื่องของศึกสายเลือดอดีตผู้จัดการธนาคารกระหน่ำยิงญาติแค้นปมที่ดินเสียชีวิต2บาดเจ็บ4แหมเรื่องที่ดินเนี่ยเนาะปัญหาเรื้อรังนานกว่า10ปีอดีตผู้จัดการธนาคารกระหน่ำยิงญาติเรื่องปมที่ดินจนมีผู้เสียชีวิต2ศพเจ็บซะ4ผู้ก่อเหตุก็ไม่รอดถูกผู้ใหญ่บ้านจับตัวไว้ได้ครับส่งตำรวจซึ่งตำรวจสภ.บางบัวทองครับได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงตาย2ศพบาดเจ็บ4รายเหตุเกิดบริเวณถนนบริเวณหมู่2ปากซอยสุเหร่าลำลีตำบลหันอำเภอบางบัวทองนนทบุรีถึงพร้อมด้วยอาสาสมัครเข้าไปเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นประตูบ้านพบนายสง่าเมียนแมนนามสกุลเขานายสง่าเมียนแมนวัย71ศพแรกนะครับสวมเสื้อกล้ามนอนจมกองเลือดห่างไปเล็กน้อยอีกศพหนึ่งคือนางสุดาเมียนแมนวัย74ครับซึ่งก็สวมเสื้อลายดอกใส่ปะถุงชมพูมีหลายนอนจมกองเลือดทั้งสองคนเป็นสามีภรรยานั้น74 สามีในสง่าวัย71ครับส่วนผู้บาดเจ็บ3รายคือผู้ก่อเหตุคือนายอเนกวันแอเลาะหรือบังชิดวัยอายุประมาณ59คนชื่ออเนกพันธุ์ใจไม่ร้ายนะอันนี้คนที่ใจร้ายก่อเหตุอดีตเป็นผู้จัดการธนาคารครับซึ่งก็ถูกผู้ใหญ่บ้านมัดมือไว้รอตำรวจตรวจสอบทางด้านนางสาวนริศราเมียนลูกสาวผู้เสียชีวิตที่พ่อแม่เขาต้องตายนายอเนกเป็นผู้ก่อเหตุได้มาที่บ้านและมีปากมีเสียงกันผู้ก่อเหตุจึงใช้ปืนยิงนายสง่าและนางสุดาสองสามีภรรยาเสียชีวิตและก็นางสาวอัมพานายสักรินนางสาวสลาลินครับลูกสาวได้ถูกตำรวจควบคุมได้ถูกเจ้าหน้าที่ส่งโรงพยาบาลก็นำผู้บาดเจ็บทั้งหมด4รายส่งโรงพยาบาลครับทางด้านของนายพิชัยซึ่งเป็นญาติฝ่ายหญิงที่เสียชีวิตบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันเป็นข้อพิพาทกันระหว่างปัญหาที่ดินเข้าออกบ้านซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมานานกว่า10ปีแล้วระหว่างน้าเขยน้าสาวกับผู้ก่อเหตุซึ่งก่อเหตุต้องการขยายพื้นที่แต่ผู้เสียชีวิตไม่ยินยอมพอตนทราบเรื่องก็รีบเดินทางมาที่เกิดเหตุเพราะละแวกเดียวกันผู้บาดเจ็บด้วยกันเนี่ย4รายตนไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่ผ่านมามีความกังวลตราบใดยังเคลียร์ปัญหากันไม่จบก็อาจจะมีปัญหากันแต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นฆ่ากันตายตัวรู้จักกับผู้ก่อเหตุตั้งแต่เล็กยันโตไปมาหาสู่กันตลอดเป็นคนนิสัยดีมีศักดิ์เป็นหลานของแม่ตนตำรวจสภ.บางบัวทองครับโดยพันตำรวจเอกอัดทันสกรก้อนทองก็บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นทั้งหมดเป็นญาติพี่น้องกันทั้งนั้นเลยก่อเหตุใช้วุฒิปืนยิงกันมีผู้เสียชีวิต2ศพบาดเจ็บ4รายซึ่งผู้ก่อเหตุถูกตำรวจจับกุมไปหมดแล้วสาเหตุมาจากการขัดแย้งเรื่องปมที่ดินโดยผู้ก่อเหตุได้รับบาดเจ็บถูกฟันส่วนผู้บาดเจ็บถูกยิงโดยสาเหตุทั้งหมดเป็นญาติกันและมีการทะเลาะเรื่องที่ดินมีการฟ้องร้องกันมาตลอดเรื่องของการเปิดทางให้รถเข้าออกได้ซึ่งตรงนั้นเป็นที่ดินเขาเรียกว่าภาวะจะยอมทะเลาะกันมา10กว่าปีจึงเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นโดยผู้ก่อเหตุใช้วุฒิปืน9มม.เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาผู้ก่อเหตุฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนครับแค่ที่ดินแมวดิ้นตายนี่นะรถเข้ารถออกตายไปเอาที่ดินใส่ไปในโรงศพได้มั้ยนะไม่รู้จะทะเลาะกันทำไมญาติพี่น้องทะเลาะกันตายก็เพราะว่าเรื่องขอที่ดินเนี่ยโอ้หลายคู่หลายบ้านมาแล้วผมว่ามันอยู่ด้วยกันมันต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันยิ่งเป็นพี่น้องกันเนี่ยไปทะเลาะกับคนอื่นเขาไม่ให้เขาเห็นกันได้ไงอ่ะเราพี่น้องกันเราเป็นญาติพี่น้องกันเดี๋ยวใดก็ตายจากกันไม่เกินร้อยปีกันหรอกยังจะโอ้โหเนี่ยแค่ทางเดินนิดเดียวเนี่ยเขาวาดภาพมาเนี่ยแค่ทางเดินจะล้อมรั้วตรงทางเดินก็แบ่งให้เขาเดินหน่อยก็แค่2เมตร3เมตรไม่ใช่เป็นที่รถวิ่งเลยนะเนี่ยตามภาพเลยนะเป็นอะไรที่ต้องฆ่าแกงกันตายทั้งผัวทั้งเมียเลยโทษทั้งสงสารลูกเขาเนาะเอ้าทำอะไรก็ใจเย็นๆแล้วกันฆ่าเขาตายก็ใช่ว่าจะมีความสุขก็ต้องติดคุกอ่ะพูดกันตรงๆอย่างเงี้ยเนาะไปอีกข่าวนึงครับศึกสายเลือดผ่านไปคราวนี้ก็มาเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวก็เกี่ยวกับเรื่องของเดี๋ยวผมไปที่เรื่องแมนเน็ตคือตอนนี้ผมอัดออกอากาศอยู่ที่ชัยนาทเน็ตมันไม่ทันใจเลยครับก็เลยต้องเสียเวลานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอให้เน็ตมันทำงานแป๊บหนึ่งไปที่ข่าวของอดีตนักเทนนิสทีมชาติข่าวนี้เมื่อวานนำเสนอพบหลักฐานช่วงเกิดเหตุเงินบัญชีผู้ตายถูกโอนออกจากบัญชีของผู้ตาย 30,000 บาท ก็ทั้งที่ผู้ตายตายแล้วทางด้านของเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบโค้ชนัดหรืออดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยเสียชีวิตในห้องพักมีความคืบหน้าไปมากสามารถระบุกลุ่มคนต้องสงสัยได้แล้วเผยหลักฐานสำคัญช่วงเกิดเหตุบัญชีผู้ตายมีการโอนเงินออกไป 30,000 บาทตำรวจพลตำรวจตรีโชคชัยงามวงรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เดินทางลงมาที่สภ.หนองปลือเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตปริศนาของนายณัฐวีสุขนทารุณอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยที่ต้องมาเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านพักซอยทุ่งอะไรนะทุ่งกรมตาหมัน25จังหวัดชลบุรีซึ่งทางตำรวจก็ประชุมร่วมกันแล้วก็ชี้แจงว่าชุดสืบสวนของตำรวจภูธรชลบุรีและชุดสืบสวนของสภ.หนองปลือขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากเนื่องจากเหตุเพิ่งเกิดเมื่อช่วงคืนวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาจึงยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพื่อไม่กระทบต่อแนวทางการสืบสวนสอบสวนของทางตำรวจเจ้าหน้าที่ได้พยายามรวบรวมหลักฐานอย่างต่อเนื่องทั้งสอบปากคำพยานบุคคลตรวจสอบพยานแวดล้อมรวมทั้งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จนสามารถและบุคคลบุคคลต้องสงสัยที่อยู่ในข่ายต้องติดตามตรวจสอบได้แล้วบุคคลที่เชิญสอบมากราบปากคำยังมีสถานะเป็นพยานโดยเจ้าหน้าที่ได้คัดกรองข้อมูลและตัดประเด็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกทีละรายเพื่อให้การสืบสวนมีความชัดเจนและรัดกุมมากที่สุดสำหรับการออกหมายจับนั้นรองผู้บัญชาการภาค2ระบุว่ายังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตนผู้ก่อเหตุให้แน่ชัดจึงยังไม่มีการออกหมายจับในขณะนี้หลายประเด็นที่ตำรวจตั้งไว้ได้แก่ความขัดแย้งส่วนบุคคลการชิงทรัพย์หรือปัญหาส่วนตัวโดยจะเร่งคลี่คลายคดีนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้แนวทางการสืบสวนพบว่าช่วงเวลาตีสี่ของวันที่อดีตนักเทนนิสทีมชาติถูกฆ่าตายครั้งนี้ของวันที่26กรกฎาคมมันเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เกิดเหตุผู้ตายเสียชีวิตแล้วพบว่ามีการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารของผู้ตายเนี่ยจำนวน 30,000 บาทซึ่งผู้รับโอนเงินเป็นชื่อแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาก็สอดคล้องกับข้อมูลก่อนหน้านี้ว่ามีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเพิ่งลาออกจากสนามแบดมินตันของผู้ตายไปตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวไอ้ลูกน้องชาวเมียนมาคนนี้มาสอบปากคำนะครับนั่นแสดงว่าให้เพื่อนลงมือหรือให้คนรู้จักแอปของคนนี้ของอดีตนักเทนนิสทีมชาติเนี่ยจะทำการโอนให้ตายแล้วนะเอา iPad เขามาโอนได้ด้วยแม่ 30,000 บาทแต่มันไม่โอนได้หมดบัญชีไปหรอกเอาละครับคุณตำรวจก็ต้องสืบสวนสอบสวนว่าโอนไปหาผู้ที่มีบัญชีปลายทางนั้นคือใครแล้วมีความสำคัญเช่นไรผมเชื่อว่าตำรวจเก่งต้องจับได้แน่นอนครับนี่คือเรื่องราวของข่าวครับที่เกิดมีการฆ่าแกงกันในครั้งนี้นะครับไปที่อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของนครบาล1สั่งสอบ5เสือสอนอพระโขนงปมบุกจับผับย่านศรีนครินทร์และพบเด็กต่ำกว่า20เพียบเลยโอ้โหไอ้ร้านอาหารสถานบันเทิงแกก็ทำให้ตำรวจเขาเดือดร้อนเนาะห้าเสือสอนอพระโขนงครับถูกตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีบุกจับผับดังย่านศรีนครินทร์เมื่อ27กรกฎาคมตอนตีสองครึ่งปิดเพลงแล้วเปิดไฟพึบในร้านเป็นร้านความบันเทิงซอยสุภาพงษ์3แยกศรีนครินทร์40แขวงหนองบอนเขตประเวศหลังจะรับการร้องเรียนว่าที่นี่มั่วสุมเยาวชนกันจังเลยอาคารชั้นเดียวมีดนตรีสดมีดีเจเปิดเพลงสนุกสนานใกล้ห้างจากการตรวจสอบพบผู้ใช้บริการพนักงานรวม65คนเจ้าหน้าที่ได้ตรวจบัตรประชาชนตรวจปัสสาวะทุกรายปรากฏว่ามีผู้ใช้บริการต่ำกว่า20ปีมากถึง45คนแบ่งเป็นกลุ่มอายุ18ปีถึง20ปี29คนชาย15หญิง14พบเด็กอายุต่ำกว่า18ปีใช้บริการอีก16คนชาย5 1หญิง11นอกจากนี้ตรวจสารเสพติดในร่างกาย แยกไว้เป็นผู้ใหญ่6เยาวชนไม่ถึง20ปีอีก2มีการจำหน่ายสุราเกินเวลาที่กำหนดเปิดให้บริการเป็นร้านอาหารแต่ดัดแปลงเป็นร้านให้บริการในรูปแบบของสถานบริการเปิดให้บริการโดยไม่ได้ใบอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการจับกลุ่มเจ้าของร้านล่าสุดทางด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับพลตำรวจโทสยามบุญสมก็มีการสั่งการให้ผู้บังคับการตำรวจนครบาลตั้งกรรมการขึ้นสอบสวนภายในวัน2วันนี้ต้องรายงานผลให้ทราบและจะต้องมีบทลงโทษทางวินัย5เสือโรงพักสน.พระโขนงที่ผ่านมามีการขอความร่วมมือกทม.และเขตในการตรวจเข้มสถานบริการทั่วกรุงเทพในทุกคืนเพราะไม่อยากให้เป็นเหมือนเขตของโรงเรียนนราพร้าวยอมระบอบในกรุงเทพมีสถานบันเทิงจำนวนมากในแต่ละคืนตรวจได้แค่ 2-3 แห่งครับตรวจได้แค่ 2-3 แห่งเท่านั้นนะแต่ก็ตรวจเยอะดีกว่าไม่ตรวจเลยอ้าวผิดก็ว่ากันไปตามผิดเนาะไม่มีอนุญาตไม่มีใบอนุญาตเปิดอยู่ได้ไงมองไม่เห็นไงหรือไปตรวจแล้วมันมีอะไรมาบังตาใบสีเทาๆมาใช่ไหมมันก็เลยมองไม่เห็น
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์ภูผาวิทย์โปรภูผาวิทย์โปรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นโปรตีนที่คิดค้นวิจัยมาเพื่อผู้สูงวัยผู้เบื่ออาหารกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อน้อยผู้ป่วยติดเตียงหมดเรี่ยวแรงต้องการฟื้นฟูสุขภาพภูผาวิทย์โปรเสริมโภชนาการโปรตีนสูงภูผาวิทย์โปรโปรตีนที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนกลุ่มวิตามินและสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรเลขสารระบบอาหาร 50-1-18363-5-0058 สนใจติดต่อสอบถามโทร081-780-5575 081-780-5575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสะระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยโทร081-780-5575อายุที่มากขึ้นทำให้สุขภาพร่างกายขาดสมดุลยาหอมดอกหอมมื่นลี้แก้อาการที่มาจากลมกองละเอียดหน้ามืดเวียนศีรษะตาลายใจสั่นอ่อนเพลียไม่มีแรงคลื่นไส้อาเจียนระบบการไหลเวียนเลือดลมติดขัดช่วยกระจายกองลมบำรุงหัวใจช่วยผ่อนคลายหลับสบายลดความร้อนในร่างกายแก้กินแก่อย่างได้ผลยาหอมดอกหอมหมื่นลี้มีส่วนผสมของดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงชะลูดกระวานกานพลูและสมุนไพรอื่นๆอีกมากมายหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจยาหอมดอกหอมหมื่นลี้โทร081-780-5575 ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใคร
2: และไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนสนใจโทร
3: 0983299909 0983299909
1: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
4: ขอเชิญร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคลครบรอบ60ปีพระเทพปริยัติวัชรสุทธีรองเจ้าคณะภาค3เจ้าอาวาสวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทระหว่างวันที่27กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569รวมงาน7วัน7คืนมีมหรสพสมโภชตลอดงานและเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจพิ

0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรักชะชะชะและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
1: ท่านเจ้าภาพคณะกรรมการวัดวาอารามจะมีงานจะจัดงานครั้งคราใดโปรดเรียกใช้สุดยอดมาตรฐานลิเกไทยขวัญใจมหาชนคณะเอบุญทรงธงชัยเอบุญทรงธงชัยพระเอกที่ได้รับรางวัลมณีเมขลาตุ๊กตาทองสาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่นระดับชาติพบกับระบบแสงเสียงสีเวทีฉากไฟมาตรฐานราคาเป็นกันเองติดต่อได้ที่082-591-2591สนับสนุนโดยพันธุรัตน์เรคคอร์ดนำโดยดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันความบันเทิงให้ทุกงานของท่านตื่นตาตื่นใจยิ่งใหญ่อลังการแน่นอน
2: ครับก็ขอบคุณนะครับร้านค้าไม่ว่าจะอยู่ที่งานฉลองอายุวัฒนมงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดธรรมมูล60ปีครับก็ผู้คนเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้ใช้จ่าย60ต่อ40เนี่ยนะใช้จ่ายซะเดี๋ยวจะสิ้นเดือนแล้วแต่พอเดือนต้นเดือนใหม่ก็รับใหม่ครับขอบคุณบรรดาร้านค้าที่โอนสตางค์มาวันนี้ก็โอนมา2ล็อกนะครับมาจำงานปิดทองฝังลูกนิมิตที่วัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีขอบพระคุณนะครับเพราะว่าผมมีทั้งเวทีคอนเสิร์ตเวทีลิเกมีทุกคืนคอนเสิร์ตทุกคืนเวทีลิเกทุกคืนแล้วก็จอหนังตามสบายพระบุญด้วยครบวงจรทั้งลิเกทั้งหนังเนี่ยวัฒนธรรมมูลก็ใช้จอเล็กอยู่เนี่ยเพราะพื้นที่มันจำกัดเอาจอเล็กลงครับมานั่งดูหนังกลางแปลงกันเนาะบรรยากาศแบบลุกทุ่งครับวัดโคกลางก็จะมีภาพยนตร์กลางแปลงของตามสบายภาพยนตร์ฉายให้ชมด้วยและเกมมีกันทุกคืนบรรดาอะไรเขาเรียกว่าไม่ยกไม่เก็บตังค์ครับเก้าอี้มีนั่งกันเลยครับจะจัดเตรียมเก้าอี้ไว้ให้ด้วยแต่บางคนบอกโอ้ยดูลิเกท่านนั่งเก้าอี้ปวดหลังต้องนั่งเหยียดขาเอาเสื้อปูเดี๋ยวเอาเสื้อไปขายให้ขายเสื้อดีกว่ามาตั้ง10คืนขอบพระคุณครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณนะครับวัดหลายวัดปรึกษาผมไม่มีสตังค์ทำได้ไหมได้ครับก็วัดโคกลางก็ช่วยอยู่เนี่ยนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะครับผมเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนอยากช่วยพุทธศาสนาวัดไหนไม่มีสตังค์จัดงานฝังลูกนิมิตบอกผมพูดกันชัดๆอย่างนี้เลยนะครับไม่มีตังค์จัดลูกฝังลูกเป็นล้านอ่ะมันต้องใช้อ่ะครับตั้งแต่พุทธาภิเษกสวดถอดถอนอะไรสารพัดครับป้ายโฆษณาผมขึ้นในวัดโคกลางฟรีเลยทำให้ฟรี

0: มหศพจัดให้ฟรีอย่างเงี้ยครับเราทำบุญร่วมกันครับคุณผู้ฟังเพราะในวัดใดไม่มีสตุ้งสตังที่จะจัดงานบอกผมครับเบอร์โทรศัพท์บอกอยู่ทุกครั้งเราทำบุญร่วมกันตายไปไม่ได้ผมคิดอย่างเงี้ยตายไปไม่ได้สักบาทพอจะใช้จ่ายเพื่อช่วยพุทธศาสนาของเราก็ทำครับแล้วทำมาหลายวัดแล้วด้วยขอบพระคุณครับเรามาดูกันต่อครับเรื่องราวของข่าวจากทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่ดูแลสุขภาพร่างกายของท่านทำให้เราขายดิบขายดีกับเพราะมันรับทานและตอบโจทย์โรคร้ายได้ทุกๆโรค4ขวดแรกรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดวันละ9เม็ดพอครบ4ขวดขวดที่5เริ่มลดลงในก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปกินวันละเม็ดได้แล้วมื้อละกับวันละไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นผมพูดมาอย่างนี้28ปี29ปีปีนี้ปีที่30ก็ยังพูดยืนยันแบบนี้แล้วคุณผู้ฟังก็กินตามผมแล้วจะได้ผลลัพธ์ที่ 100% ครับบางคนหลังสักขวดได้ดีจะกินต่อไปกินวันละเม็ดเลยกินวันละ3เม็ดเวลาละ3เม็ด9เม็ดต่อวัน3เวลาเวลาละ3เม็ดมันจะหมดเร็วไงมันก็ไม่ได้โดสของมันไงเขาเรียกไม่ได้สับของมันคือไม่ได้สัดส่วนของการที่เราเสริมเพิ่มเติมเข้าไปกลับอ้าวสนใจก็สั่งซื้อกันมาแล้วกันนะครับ AAD Retina ก็เหมือนกันครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องต้อและตอนนี้สารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากแบกกล้วยที่อยู่ใน AAD Retina เนี่ยที่บำรุงสายตาเนี่ยผมเอาเอนไซม์เข้ามาส่วนผสมด้วยก็เลยกลายเป็นว่าทั้งบำรุงสายตาบำรุงร่างกายอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันซื้อชุดเล็ก3ขวดก็ราคา1ซื้อชุดใหญ่4 3 3 7ขวดเท่าตัวเลยแต่เพิ่มขึ้นอีกแค่พันเดียวชุดเล็ก3ขวดชุดใหญ่7ขวดครับ AND Retina สนใจสั่งซื้อครับพร้อมทั้งกาแฟ DJ กาแฟเพื่อระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายร้องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับและสบู่สูงไร DJ หอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนดับกินตัวปะเทาเม็ดผดผื่นคันสิวก็ยุบฝ้ากระจ่างผิวพรรณก็ดีกับสบู่สมุนไพร DJ ครับและสบู่สระผมครับสบู่สระผมก็เป็นอีกแบบนึงนะครับสำหรับท่านที่เส้นผมลากผมไม่แข็งแรงผมจะร่วงเวลาจะสระผมเนี่ยนะรวมทั้งทางด้านของรังแคแล้วก็ศีรษะของท่านหัวของท่านมีเชื้อราก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าดูแลก็ด้วยสบู่สระผมครับทั้งหมดทั้งมวลคุณสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับไปเรื่องของตม.ตรวจคนเข้าเมืองเตรียมเสนอเพิกถอนวีซ่าขึ้นบัญชีดำผู้ต้องหาชาวจีนคดีโรงแรมทุนสีเทาที่ไล่จับเมื่อ 2-3 วันเนี่ยนะครับเขาเปิดประวัติการเป็นโรงแรมแล้วให้คนจีนมาเล่นการพนันมีรถรับส่งจากสนามบินสุวรรณภูมิเลยมาเล่นการพนันโดยเฉพาะเล่นเสร็จมีรถส่งกลับขึ้นเครื่องบินกลับประเทศจีนทัวร์ศูนย์เหรียญเลยเราไม่ได้อะไรเลยก็โดนจับครับเขาไปทลายเปิดบ่อนการพนันโดยไม่รับอนุญาตไปเสพยาเสพติดกันครับไม่มีคนไทยเข้ามีแต่ชาวจีนกับเมียนมากลับที่เขายึดของกลางตรวจสอบตอนนี้ก็จับทั้งหมดที่อยู่ในสถานบันเทิงอยู่ในโรงแรมที่เป็นของกลุ่มทุนต่างชาติสีเทาเนี่ยครับก็จะต้องส่งกลับขึ้นบัญชีดำเป็นผู้ต้องหาชาวจีนเนี่ยขึ้นบัญชีดำแล้วก็ส่งกลับคุณเข้ามาอีกไม่ได้เลยในราชอาณาจักรของไทยหมดโอกาสทั้งหมดมีทั้งนักพนันถ้าชาวไทยนั้นคงไม่ได้ขึ้นบัญชีดำแต่รู้ว่าต้องมีความผิดแต่บัญชีดำก็คือสำหรับผู้ที่อยู่ต่างประเทศก็คือเป็นคนจีนครับสัญชาติจีนในลุนโชกลับเตรียมขึ้นบัญชีบุคคลต้องห้ามแบ็คลิสต์ไปเลยเพื่อไม่ให้สามารถเดินทางกลับเข้ามาราชจักรไทยได้ครับจบกันไปเพราะนั้นเราก็สกัดพวกสีเทาแบบนี้นะครับเยอะล่าสุดก็นี่ท ทำเป็นโรงแรมเนี่ยเป็นบ่อนการพนันในโรงแรมอย่างจะที่ซื้อหมู่บ้านไปอีกซื้อหมู่บ้านนั้นก็เว็บการพนันครับเว็บไซต์การพนันก็ซื้อหมู่บ้านหลังได้20 30ล้านแล้วให้คนจีนอยู่ทั้งหมดแล้วก็มาเล่นกันในหมู่บ้านของเขาโดยที่ไม่มีคนอื่นเข้าไปยุ่งเขาเลยเพราะเป็นเขาซื้อหมู่บ้านทั้งยกหมู่บ้าน10 30หลังอย่างเงี้ยแล้วหลังละ30ล้านครับเราก็ต้องกวาดจับไม่ให้เติบโตเติบโตแล้วคุณมาอยู่ในเมืองไทยแต่คุณไม่เคารพกฎหมายไทยคุณจะอยู่ทำไมเราก็ต้องขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปให้หมดเพราะอยู่ประเทศไทยคุณต้องเคารพกฎหมายไทยเพราะผมเชื่อว่าที่บ้านคุณที่ประเทศจีนคุณเล่นไม่ได้แน่นอนเขาจับได้ติดคุกแล้วก็ประหารชีวิตมีแค่นั้นแหละไม่เหมือนเรารับสารภาพลดโทษในกึ่งหนึ่งไม่มีจีนเขาแขวนคอไม่แขวนคอก็ยิงเป้าเลยปักปักปักปักเรียบร้อยไปประชากรเขาเยอะยิงทิ้งกันจะมั่งอะไรมั่งเพราะเป็นไปตามกฎหมายเขานะครับสุดท้ายท้ายสุดครับของข่าวไปที่เรื่องของวันหยุด3วันนี้นะครับการท่องเที่ยวบอกว่าวันหยุด3วันนี้ทำให้ภูเก็ตเงินสะพัดถึง329ล้านคนไทยแห่เที่ยวทะลุถึง 60,000 คนครับที่ภูเก็ตนะครับอัตราเข้าพักเฉลี่ยแตะที่ 60.79% ควบคู่กับกิจกรรมแห่เทียนพรรษากระตุ้นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผู้ในการททสำนักงานภูเก็ตเผยสถานการณ์ท่องเที่ยวช่วง 28-30 กรกฎาคมนี้มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 60.79% จำนวนผู้เยี่ยมเยือนภูเก็ตเป็นชาวไทยสูงถึง 62,211 คนก่อให้เกิดรายได้สะพัดประมาณ329ล้านบาทนักท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 5,453.76 บาท 5,000 กว่าบาทต่อคนต่อวันโดยมีวันเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 2.02 วันวัดเขารังสามัคคีธรรมและเทศบาลตำบลฉลองร่วมกันจัดพิธีเวียนเทียนและขบวนแห่เทียนพรรษาสืบทอดประเพณีไทยฝรั่งเขาก็เห็นเขาก็สนุกสนานไปด้วยนะครับบางทีประกวดประคันเรื่องของเทียนพรรษากันเห็นไหมครับประเทศไทยเราเนี่ยมีประเพณีที่หลากหลายประเพณีผีตาโขนประเพณีแห่เทียนพรรษาก็แกะเทียนพรรษากันอย่างเช่นแถวแถวอุบลราชธานีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาละครับฟังครับก็ท่องเที่ยวเรา3วันก็เงินสะพัดขนาดนี้เฉพาะจังหวัดเดียวนะครับถ้าทั่วประเทศก็น่าจะเป็นพันพันล้านครับขอบพระคุณครับเวลาหมดเวลาแต่เราอยู่กัน2ช่วงนะอีกช่วงนึงเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: ภูผาวิทโปรภูผาวิทโปรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นโปรตีนที่คิดค้นวิจัยมาเพื่อผู้สูงวัยผู้เบื่ออาหารกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อน้อยผู้ป่วยติดเตียงหมดเรี่ยวแรงต้องการฟื้นฟูสุขภาพภูผาวิทโปรเสริมโภชนาการโปรตีนสูงภูผาวิทโปรโปรตีนที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนกลุ่มวิตามินและสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพภูผาวิทโปรเลขสารระบบอาหาร 50-1-18363-5-0058 สนใจติดต่อสอบถามโทร0817805575081-780-5575
3: ข่าวตองทองเนื้องาม
2: ดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข่าวตองทองเนื้องามดีไทยโทร081-780-5575 081-780-5575อายุที่มากขึ้นทำให้สุขภาพร่างกายขาดสมดุลยาหอมดอกหอมหมื่นลี้แก้อาการที่มาจากลมกองละเอียดหน้ามืดเวียนศีรษะตาลายใจสั่นอ่อนเพลียไม่มีแรงคลื่นไส้อาเจียนระบบการไหลเวียนเลือดลมติดขัดช่วยกระจายกองลมบำรุงหัวใจช่วยผ่อนคลายหลับสบายลดความร้อนในร่างกายแก้กินแก่อย่างได้ผลยาหอมดอกหอมหมื่นลี้มีส่วนผสมของดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงชะลูดกระวานกานพลูและสมุนไพรอื่นๆอีกมากมายหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจยาหอมดอกหอมหมื่นลี้โทร081-780-5575 081-780-5575
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนสนใจโทร
2: 0983299909
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ082591-2591มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
5: จากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความ
6: ความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
7: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาอย่าปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474ย้ำ0817577474

0: รวดจบเสียงของน้องเดี่ยวสุวรรณเว้นทองคนอะไรร้องเพลงเพราะซะด้วยกลับกลิ่นฟางนางลืมซึ่งก่อนหน้านั้นก็หวานนี้รักวันนี้ลืมสายันสัญญาเรามาเริ่มต้นด้วยน้องเลครับเป็นเพลงอมตะไปแล้วนะครับก็เรียกว่าตั้งแต่น้องเลเสียชีวิตไปนี่ไม่มีใครมาทดแทนเสียงของเขาได้เลยนะครับเพราะถือว่าเป็นเสียงอมตะสันติดวงสว่างเขาเรียกว่าเจ้าพ่อเพลงหวานครับคุณฟังครับต่อจากข่าวคนคนเสียงเอกเราก็มาต่อด้วยเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตเนี่ยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับอาทิเช่นทางด้านของภูผาวิโปรเพื่อจะดูแลสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสุขภาพวันนี้ภูผาวิโปรช่วยให้ท่านได้มีพละกำลังกลับคืนมา
1: ภูผาวิทโปรภูผาวิทโปรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นโปรตีนที่คิดค้นวิจัยมาเพื่อผู้สูงวัยผู้เบื่ออาหารกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อน้อยผู้ป่วยติดเตียงหมดเรี่ยวแรงต้องการฟื้นฟูสุขภาพภูผาวิทโปรเสริมโภชนาการโปรตีนสูงภูผาวิทโปรโปรตีนที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนกลุ่มวิตามินและสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพภูผาวิทโปรเลขสารระบบอาหาร 50-1-18363-5-0058 สนใจติดต่อสอบถามโทร0817805575
2: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนสนใจโทร
3: 0983299909 0983299909อายุที่มากขึ้นทำให้สุขภาพร่างกายขาดสมดุลยาหอมดอกหอมหมื่นลี้แก้อาการที่มาจากลมกองละเอียดหน้ามืดเวียนศีรษะตาลายใจสั่นอ่อนเพลียไม่มีแรงคลื่นไส้อาเจียนระบบการไหลเวียนเลือดลมติดขัดช่วยกระจายกองลมบำรุงหัวใจช่วยผ่อนคลายหลับสบายลดความร้อนในร่างกายแก้กินแก่อย่างได้ผลยาหอมดอกหอมหมื่นลี้มีส่วนผสมของดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงชะลูดกระวานกานพลูและสมุนไพรอื่นๆอีกมากมายหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจยาหอมดอกหอมหมื่นลี้โทร0817805575081-780-5575
0: ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ครับสำหรับท่านที่เป็นลมหน้ามืดตาลายอยู่บ่อยๆแน่นอกหายใจติดขัดในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายเวียนหัวหัวหมุนคลื่นไส้อาเจียนนึกถึงยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ครับติดตู้ยาติดตัวเอาไว้ก็ดีไม่น้อยครับ ถ้ามันฉุกเฉินขึ้นมาใส่ไว้ใต้ลิ้นเลยครับอมไว้ใต้ลิ้นอมไว้ใต้ลิ้นแล้วค่อยๆกลืนครับหนักก็จะได้กลายเป็นเบาไอ้ที่เบาทุเลาลงก็จะได้หายไปกับยาหอมดอกหอมมะลิครับจะติดต่อสอบถามรายละเอียดก็เบอร์เดียวกับภูผาวิปโรนั่นแหละครับเบอร์เดียวกับเครื่องดื่มสมุนไพรภูขาวดีไทยคนไทยดื่มดีแน่ครับกับเรื่องของเป็นไข้เป็นในเรื่องของความดันเบาหวานกดไหลย้อนอะไรพวกนี้นะครับไซนัสหืดหอบไขมันในเลือดครับเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยส่วนทางด้านของภูผาวิปโรนี่เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงท่านที่แขนขาอ่อนเรียวอ่อนแรงเพราะขาดโปรตีนขาดเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อด้วยวิตามินด้วยโปรตีนภูผาวิปโรนจึงได้ไปรับความนิยมได้รวดเร็วก็เพราะว่าแค่ชุดเดียวท่านก็เห็นผลเพราะการสร้างโปรตีนที่เข้มข้นวิตามินที่หลากหลายเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายสนใจโทรเลยครับ0817805575 0817805575ละลายกับน้ำอุ่นออกมาเป็นน้ำสีขาวๆเมื่อเป็นน้ำสีขาวๆก็ยกดื่มได้เลยนะครับภูผาวิปโรก็จะได้เข้าไปบำรุงสัดส่วนของร่างกายสร้างกล้ามเนื้อให้กับท่านครับสนใจก็เบอร์เดียวกันครับกับยาหอมดอกหอมมะลิยาหอมผสมดอกหอมมะลินี่ดมชื่นจิตครับหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจกับยาหอมผสมดอกหอมมะลิครับแล้วก็ภูผาวิปโรแล้วก็ดีไทยสมุนไพรไทยๆพร้อมทางด้านของครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนผู้สนับสนุนรายการให้ฟังกันต่อครับกับบทเพลงที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตครับหลายคนคงรู้จักบทเพลงนี้ครับน้องส้มนภรัตน์พันธุรัตน์ผู้ขับร้องค้างคืนแล้วค่อยตื่นไปครับ

ตำแหน่งสามียังว่างไหมถ้าว่างจะได้สมัครเนาะครับกับบทเพลงของสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่งครับตอนนี้ก็เรียกว่าเพลงเก่ากลับมาฮิตครับเดี๋ยวเราส่งท้ายด้วยน้องออนออลเรดี้แล้วกันสาวบางกรวยมันอีกเหมือนกันนะครับที่กลับมาดังอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันหลายๆบทเพลงครับให้ความสุขกับคุณในช่วงเวลาของเพลงดีที่เคยฟังเป็นดังครั้งอดีตในค่ำคืนนี้ครับใกล้ที่จะต้องลำลากันแล้วครับขอบพระคุณส่งท้ายด้วยสาวบางกรวยผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการลำลากันสวัสดีครับ

0: ให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังมีอาการดีขึ้นทั้งกลุ่มที่ยังไม่ได้ฟอกไตและกลุ่มที่อยู่ระหว่างการฟอกไต
1: 3เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระ
2: ทีนี้มาถึงอีกตัวหนึ่งค่ะ
1: รายการพิเศษจากกองทัพบก
3: ถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครณบัดนี้ค่ะ
4: สวัสดีครับท่านสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอนำท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับเพื่อรับฟังในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครบ74พรรษานั่นเองครับในส่วนของกำหนดการซึ่งจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนั้นโดยตามกำหนดการแล้วเมื่อประธานคือท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงในขณะที่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศตำรวจและภาคประชาชนต่างๆนั้นได้ยืนประจำจุดต่างๆไว้พร้อมแล้วทั้งในส่วนบนเวทีและด้านล่างเวทีนะครับซึ่งในส่วนผู้ที่เป็นผู้ที่ได้ถือโคมเทียนไว้ในมือในส่วนด้านล่างเวทีก็จะหันหน้าเข้าสู่เวทีหันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์บนเวทีกลางนะครับเมื่อจัดแถวไว้พร้อมแล้วนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงนายกรัฐมนตรีและภริยาก็จะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งในส่วนของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาตั้งแถวทั้งในบนเวทีและด้านล่างเวทีก็จะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมๆกับประธานในพิธีคือท่านนายกรัฐมนตรีครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาในส่วนของเสาหลักของการบริหารประเทศทั้ง3ส่วนนะครับก็คือทั้งฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติคือประธานรัฐสภาและฝ่ายตุลาการคือประธานศาลฎีกาก็จะทำการวางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินครับหลังจากที่วางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในพิธีครั้งนี้ก็จะถวายธูปเทียนแพคือเปิดกรวยกระทงดอกไม้เมื่อเปิดกรวยกระทงดอกไม้เรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยนายกรัฐมนตรีและผู้ที่ร่วมพิธีทั้งหมดหันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์บนเวทีนั่นเองครับหลังจากที่ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ที่ยืนอยู่บนแถวประจำจุดบนเวทีและด้านล่างเวทีได้ร่วมกันกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเสร็จแล้วดนตรีก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับเมื่อจบแล้วนายกรัฐมนตรีและภริยา หวนจะหันหน้าออกสู่ผู้เข้าร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียนผู้เข้าร่วมพิธีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหลังจากนั้นแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะนำร้องเพลงสดุดีจอมราชาเมื่อร้องเพลงสดุดีจอมราชาจบแล้วพร้อมๆกันดังในส่วนของประธานท่านนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เข้าร่วมพิธีทั้งหมดนะครับนายกรัฐมนตรีก็จะกล่าวนำหลังจากร้องเพลงสดุดีจอมราชาจบทุกท่านแล้วก็จะกล่าวนำด้วยคำว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญและทรงพระเจริญ3ครั้งด้วยกันเป็นอันเสร็จพิธีในวันนี้สำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับในส่วนของการจัดเวทีด้านบนเวทีนั้นก็จะจัดเวทีด้วยโดยที่จะมีพระบรมฉายาลักษณ์ไว้ตรงกลางของเวทีในพระบรมฉายาลักษณ์นั้นด้านบนสุดของพระบรมฉายาลักษณ์จะเป็นพระปรมาภิไธยย่อวปรนะครับและด้านล่างของพระบรมฉายาลักษณ์นั้นก็จะเป็นตราครุฑเป็นตราแผ่นดินประจำพระองค์นั่นเองครับส่วนทางด้านปีกขวาเมื่อเราหันหน้าเข้าเวทีปีกขวาจะประดับไปด้วยริ้วธงประจำพระองค์เป็นธงพระปรมาภิไธยพื้นสีเหลืองอักษรตรงกลางพระปรมาภิไธยวปรครับส่วนด้านฝั่งซ้ายของพระบรมฉายาลักษณ์นั้นก็จะเป็นริ้วธงชาติไทยครับนี่คือการจัดแบ่งเวทีซึ่งก่อนหน้านี้จะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนต่างๆได้ร่วมกันวางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินไว้ประดับทั้งในฝั่งของปีกซ้ายของเวทีและปีกขวาของเวทีโดยมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ตรงกลางตอนนี้ได้มีผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและจัดแต่งต่างๆไว้ครบเรียบร้อยแล้วครับ
5: ท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในการนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนจึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าเวลา 7:00 นณบริเวณท้องสนามหลวงโดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน175รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะส่วนในภูมิภาคทุกจังหวัดก็จัดพิธีเช่นกันณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็จะพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและความเหมาะสมค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในช่วงเวลา 8:00 นบริเวณท้องสนามหลวงนะคะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและก็มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากประกอบไปด้วยประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่านะคะที่มาร่วมพิธีเมื่อช่วงเช้านี้และทั้งนี้นะคะก็เชิญชวนลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ที่ www.ocsc.go.th นะคะซึ่งสามารถเข้าไปถวายสัตย์ปฏิญาณได้ตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาจนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาบริเวณท้องสนามหลวงในช่วงเวลา 17:30 นนะคะก็มีผู้เข้าร่วมพิธีที่จะถวายผ่านพุ่มนะคะในช่วงเมื่อเวลา 17:30 นค่ะและในช่วงนี้นะคะก็จะพร้อมกันบริเวณท้องสนามหลวงเพื่อที่จะรอจุดเทียนค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะก็มีการจัดพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มเพื่อทูลเกล้าถวายบริเวณ ที่โดยปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะจะเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากท้องสนามหลวงไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลนะคะซึ่งในวันพุธที่29กรกฎาคม2569โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้ดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้ทุกจังหวัดในประเทศไทยนั้นได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลด้วยค่ะสำหรับวัดไทยในต่างประเทศนั้นก็ให้พิจารณาการจัดพิธีตามความเหมาะสมต่อไปนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังสำนักพระราชวังนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ค่ะและสำนักพระราชวังก็ยังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่26กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ถึงวันที่30กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ค่ะ
6: ค่ะท่านผู้ฟังคะนับตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทรงราชสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0: ต่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ทรงครองราชย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชบายให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น10โครงการนะคะก็ประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการพัฒนาถนนวิภาวดีรังสิตโครงการพัฒนาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์และคลองแสนแสบโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาวจังหวัดนครสวรรค์โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น47แห่งทั่วประเทศค่ะยังมีโครงการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์โครงการพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีค่ะนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเปรมประชาวนารักษ์ณพื้นที่ถนนกำแพงเพชร6แนวขนานคลองเปรมประชากรซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะได้พัฒนาพื้นที่จำนวน1ขออภัยค่ะจำนวน10ไร่ให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์และพื้นที่เรียนรู้ของชุมชนทั้งนี้ก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะคะซึ่งสายน้ำแห่งชีวิตที่มีได้หมายถึงแค่เพียงสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงสายน้ำแห่งพระราชหฤทัยจากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่หล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจของราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันและมั่นคงยั่งยืนในอนาคตสืบไปค่ะ
1: เป็นอย่างมากนะคะจิตอาสาพระราชทาน
2: ท่านผู้ฟังคะโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเสียสละเวลาแรงกายและสติปัญญาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนเช่นการขุดลอกคูคลองเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในชุมชนต่างๆทั่วประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์904ร่วมจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยมีหน่วยราชการในพระองค์904เป็นผู้กำกับดูแลและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนและให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริมีหน้าที่ควบคุมอำนวยการและประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบายและสมพระเกียรติในระยะเริ่มแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิตเป็นการทำความดีด้วยหัวใจเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่ชุมชนเล็กๆรอบพระราชวังดุสิตขยายสู่พื้นที่โดยรอบของประเทศไทยในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปค่ะ
3: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วยังมีโครงการที่เกี่ยวเนื่อง

0: เรื่องเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายอีกหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่กำลังจัดอยู่ในขณะนี้นะครับโครงการที่ชื่อว่ากิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับกรุงเทพมหานครภาครัฐภาคเอกชนทหารตำรวจและประชาชนทุกพื้นที่ในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับนอกจากมีโครงการนี้แล้วซึ่งกิจกรรมต่างๆตอนนี้จัดขึ้นบริเวณป้อมมหาการนะครับสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งจะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมเป็นต้นมาแล้วนะครับและยังมีโครงการตามรอยพระราชดำริรัชกาลที่10เพื่อปวงประชาร่มเย็นอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นซึ่งถือว่าหลายทศวรรษมาแล้วนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพระราชดำริที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์ของพระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถที่ทรงริเริ่มด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติก่อเกิดประโยชน์และก็สร้างสุขแก่ทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยครอบคลุมในทุกด้านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านการศึกษาด้านสังคมด้านการเกษตรและพัฒนาแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนด้านการทหารและความมั่นคงของประเทศชาติและแน่นอนที่สุดครับจะมีโครงการที่พอจะยกตัวอย่างให้พี่น้องได้รับฟังอย่างเช่นโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับโครงการนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรที่เริ่มมีความตื้นเขินให้สามารถกักเก็บน้ำได้2ล้านลูกบาศก์เมตรโดยส่วนราชการในจังหวัดพิจิตรภายใต้กระทรวงมหาดไทยได้รับสนองแนวพระราชดำริตามพระบรมราโชบายร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาผ่านการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่บึงสีไฟให้สวยงามและก็ทั้งยังพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามแข่งขันจักรยานระดับนานาชาติโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการนี้ในวันที่23มีนาคม2567นั่นเองครับและในปัจจุบันนี้นั้นบึงสีไฟครอบคลุมพื้นที่รวม 5,390 ไร่สามารถกักเก็บน้ำได้ 12.64 ล้านลูกบาศก์เมตรถือว่าเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่างเลยทีเดียวนะครับสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการประมงและการอนุรักษ์ระบบนิเวศอีกทั้งยังเป็นสถานที่เพื่อการกีฬาการท่องเที่ยวนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจที่มีเส้นทางจักรยานระยะทางกว่า 10.28 กิโลเมตรแล้วก็ยังประกอบด้วยสนามจักรยาน BMX สนามจักรยานขาไถและสนามพัมซึ่งได้พระราชทานชื่อไว้ว่าสนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขมีความหมายว่าสนามจักรยานเป็นสถานที่ทำให้ใจสำราญเป็นมงคลและสุขสบายนี่คือโครงการที่ชื่อว่าโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะครับ นอกจากนั้นยังมีโครงการอย่างเช่นโครงการแม่ข่าโมเดลสำหรับโครงการแม่ข่าโมเดลนั้นมีต้นกำเนิดจากดอยสุเทพดอยปุยไหลลงสู่ลำห้วยในอำเภอแม่ริมซึ่งก็หลอมรวมกับลำน้ำอีกหลายสายนะครับกลายเป็นคลองแม่ข่าที่เป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวเชียงใหม่ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำปิงรวมความยาวกว่า31กิโลเมตรเลยทีเดียวครับและด้วยการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ตลอดหลายศตวรรษทศวรรษหลายทศวรรษที่ผ่านมาทำให้คลองแห่งนี้กลายเป็นจุดรับน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือนชุมชนโรงแรมตลาดและก็สถานประกอบการต่างๆด้วยนะครับทำให้แม่น้ำนี้นั้นเน่าเหม็นและก็คลองตื้นเขินด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่ใจดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองที่ไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงคูคลองให้กลับมาสวยงามเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากแหล่งน้ำโดยจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดทำแผนแม่บทคลองแม่ข่าพุทธศักราช2561ถึง2565ครับที่มีวิสัยทัศน์นั่นก็คือคลองสวยน้ำใสไหลดีชุมชนมีสุขหรือแม่ข่าโมเดลนั่นเองนะครับก็เพื่อฟื้นฟูคลองแม่ข่าให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นช่วยให้น้ำไหลเวียนตลอดทั้งปีแล้วก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมต่างๆให้สวยงามเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและที่สำคัญก็คือให้ชุมชนนั้นมีส่วนร่วมและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้หลังมีการพัฒนาฟื้นฟูคลองแม่ข่าเรียบร้อยแล้วนอกจากชาวบ้านผู้อาศัยริมสองฝั่งคลองแม่ข่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วคลองแม่ข่าแห่งนี้เองก็ยังกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ใครๆมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องไม่พลาดที่จะไปเช็คอินที่คลองแม่ข่าแห่งนี้ครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาตามเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำลำคลองและสายน้ำด้วยนะครับแล้วล่าสุดนี้ที่มีการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายก็เป็นการพัฒนาสายน้ำที่มารวมตัวกันณบริเวณป้อมมหาการก็คือคลองแสนแสบนะครับคลองเปรมประชากรและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์จะไหลมารวมกันที่จุดป้อมมหาการจึงเกิดการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาคลองทุกสายน้ำให้มีความน่าอยู่ร่มเย็นและก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไปนั่นเองครับ
1: ค่ะก็ถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในการเที่ยวงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะคะซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569อย่างที่คุณบุญมาได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าไปกันได้ที่บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและนอกจากนี้ก็ยังมีอีก4จุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือบริเวณคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรนะคะณที่แห่งนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้ชมงานศิลปะการแสดงและจำหน่ายงานคราฟต์นะคะยังมีงานเทศกาลย่านหนังสือการจำหน่ายหนังสือมือสองยังมีชุมชนริมคลองที่จะมาร่วมกันออกร้านจำหน่ายสินค้านะคะแล้วก็ยังมีการแสดงบนเวทีด้วยที่บริเวณคลองหลอดวัดราชบพิตรค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง21นาฬิกา30นาทีนะคะและจุดที่2นั่นก็คือคลองหลอดวัดราชนัดดาซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีโซนของดี50เขตนะคะซึ่งก็จะเป็นร้านค้าประเภทสมุนไพร ยอาหารเพื่อสุขภาพของใช้ของฝากของที่ระลึกเสื้อผ้าโอท็อปบางกอกแบรนด์นะคะแล้วก็ยังมีโซนกินดีร้านอาหารของดีของ50เขตในราคาย่อมเยานะคะยังมีการแสดงบนเวทีและการแสดงดนตรีเปิดหมวกในช่วงเย็นนอกจากนี้ก็ยังมีการให้บริการและช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและประชาชนทั่วไปอย่างเช่นการตรวจสุขภาพการฝึกอาชีพบริการทะเบียนราษฎร์เช่นการทำบัตรประจำตัวประชาชนบริการจัดหางานและการแนะนำสิทธิและบริการให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมงานนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือถนนคนเดินคลององอ่างนะคะที่นี่ก็จะมีร้านดังเยาวราชอย่างเช่นหอยจ้อปูทองเยาวราชลอดช่องสิงคโปร์ไอติมถั่วตัดผักชีนะคะที่นี่ก็จะมีการจำหน่ายและนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมประเภทประกวดวาดภาพฝาผนังนะคะการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยชุมชนริมคลองค่ะยังมีการแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมและหัตถกรรมพื้นที่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงร่วมสมัยนะคะยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนค่ะสำหรับคลององอ่างนะคะและนอกจากนี้อีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนะคะสำหรับคลองพดุงกรุงเกษมค่ะที่นี่นะคะยังมีของกินค่ะจากตลาดนางเลิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เป็ดรุ่งเรืองบะหมี่เป็ดสอรุ่งเรืองขนมไทยข้าวเกรียบปากหม้อนางเลิ้งนะคะและนอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือการแข่งเรือเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งจัดแข่งขันไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงบนเวทีที่สลับเปลี่ยนหมุนเวียนในแต่ละค่ำคืนมาให้ได้ชมกันนะคะยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้มีการเรียกให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมในพิธีในวันนี้นะครับได้ยืนประจำจุดที่ยืนบนเวทีเรียบร้อยแล้วเพื่อรอประธานในพิธีคือนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงพร้อมด้วยผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีก็ยืนประจำจุดที่ยืนของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อรอประธานมาถึงพร้อมภริยาและเข้าสู่ขั้นตอนพิธีการลำดับต่อไปนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังคะการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล นั้นได้บันทึกในหนังสือความประทับใจใต้เบื้องพระยุคลบาทโดยร้อยตรีประเสริฐบัวงามอดีตหัวหน้าสวนสาธิต1หุบพงได้บันทึกไว้ในหนังสือความประทับใจใต้เบื้องพระยุคลบาทว่าการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชปี2520ข้าพเจ้าได้พาข้าราชการแต่งกายเต็มยศและประชาชนแต่งกายสุภาพสวยงามมาในงานพิธีตักบาตรและเลี้ยงพระเช้าที่สหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดและถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์ทรงพระเจริญโดยกล่าวว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลอุดมฤกษ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพมาเป็นกษัตริย์ไทยพระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรมทำให้พวกเราได้มีที่ดินทำกินเป็นหลักแหล่งมีความสุขทั่วหน้าจึงขออวยพรให้พระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดทั่วกาลนานเทอญเมื่ออส.ในหุบกระพงได้รับฟังดังนั้นก็มีความปลาบปลื้มใจและมีความประสงค์จะจัดพิธีถวายพระพรขึ้นในตอนกลางคืนด้วยเนื่องจากยังมีชาวบ้านที่ต้องการเข้ามาร่วมถวายสดุดีด้วยแต่จำเป็นต้องไปทำงานในเรือกสวนไร่นาในช่วงเช้าจึงได้มาขอร้องให้ข้าพเจ้าซึ่งเป็นหัวหน้าสวนสาธิต1หุบกระพงให้ไปเป็นประธานในพิธีด้วยโดยกล่าวถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้าพเจ้าก็ได้รับคำเชิญ แล้วก็มาคิดว่าสถานที่จัดงานที่หน่วยอส.นั้นเวลากลางคืนก็มืดนักเพราะว่าไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงจึงได้สั่งให้อส.ทุกคนลูกเสือชาวบ้านรวมทั้งประชาชนทั้งหลายนั้นที่มาในงานให้นำเทียนไขมาด้วยคนละเล่มโดยได้จุดเทียนไว้ที่แท่นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เกิดแสงสว่างสวยขึ้นครั้นในเวลา20นาฬิกาข้าพเจ้าได้สั่งให้ทุกคนจุดเทียนขึ้นพร้อมกันและก็ได้สั่งรวมพลเมื่อพร้อมกันจึงได้กล่าวคำถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเสร็จแล้วก็ได้พร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหนึ่งจบและพากันเวียนเทียนประทักษิณารอบพระบรมฉายาลักษณ์3รอบส่วนอส.ก็ได้วิทยุรายงานแจ้งเรื่องการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเข้าสู่สำนักพระราชวังณพระราชวังไกลกังวลเพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับทราบเป็นระยะจบจนพิธีนั้นนับเป็นครั้งแรกที่ริเริ่มเวียนเทียนแล้วก็เริ่มมีพิธีการจุดเทียนชัยถวายพระพรเกิดขึ้นที่สวนสาธิตที่1หุบกระพงค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่การเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่ศูนย์หุบกระพง1นั้นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520เป็นต้นมาจนปัจจุบันนี้ปีพุทธศักราช2569แล้ว49ปีเกือบ50ปีแล้วนะครับปีหน้า2570ก็จะครบ50ปีในการที่ตั้งแต่วันริเริ่มกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานตั้งแต่รัชกาลก่อนเลยทีเดียวครับการที่ประสบกรณิกรไทยทุกหมู่เหล่าข้าราชการภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนภาคประชาสังคมองค์กรต่างๆภาคธุรกิจต่างๆร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวแบบนี้เป็นการแสดงออกถึงว่ากิจกรรมนี้นั้นเป็นการแสดงออกและแสดงความจงรักภักดีแด่สถาบันหลักของชาติหนึ่งในสถาบันหลักของชาติคือสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองที่อยู่คู่แผ่นดินไทยมาตั้งแต่ยุคโอ้ก่อนปู่ย่าตาทวดของเราก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่ก่อกำเนิดมีความเป็นประเทศไทยขึ้นมาเราก็จะมีสถาบันหลักของชาติแน่นอนแล้วคือชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองครับในขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ตั้งแถวประจำจุดที่ยืนทั้งบนเวทีและด้านล่างเวทีโดยผู้ที่ประจำจุดยืนบนเวทีนั้นในขณะนี้จะหันหน้ามาทางผู้ชมนะครับมาทางผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีส่วนผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีก็จะถือโคมเทียนหันหน้าเข้าหาเวทีคือหันหน้าเข้าหากันระหว่างผู้ที่ตั้งแถวยืนบนเวทีและด้านล่างเวทีนั่นเองครับ
1: ค่ะขณะนี้นะคะบริเวณท้องสนามหลวงนะคะก็ประกอบไปด้วยข้าราชการรัฐวิสาหกิจพี่น้องประชาชนและรวมไปถึงประชาชนจิตอาสานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเป็นอีกหนึ่งคำขวัญที่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาไว้นะคะซึ่งสำหรับความหมายของจิตอาสาตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับพ.ศ. 2542นั้นก็ได้ให้ความหมายของจิตอาสาไว้นะคะว่าจิตเป็นคำนามหมายถึงใจสิ่งที่มีหน้าที่รู้คิดและนึกคำว่าอาสาเป็นคำกริยาหมายถึงเสนอตัวเข้ารับธรรมดังนั้นจิตอาสาจึงหมายถึงจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจอิ่มใจซาบซึ้งใจปีติสุข ที่พร้อมจะเสียสละเวลาแรงกายแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะแล้วก็มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คนเป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีและเห็นน้ำตาเปลี่ยนแปลงเป็นรอยยิ้มเป็นจิตที่เปี่ยมด้วยบุญคือความสงบเยือกเย็นและพลังแห่งความดีอีกทั้งยังช่วยลดอัตตาหรือความเป็นตัวตนของตนเองลงได้นะคะความหมายของจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจึงหมายถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศที่สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆค่ะและสำหรับจิตอาสาตามพระราโชบายนั้นแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คือจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะและสำหรับจิตอาสาพัฒนานั้นนะคะก็ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันการประกอบอาชีพรวมทั้งการสาธารณสุขนะคะและอื่นๆซึ่งก็แบ่งตามภารกิจเป็น8กลุ่มงานดังนี้นะคะนั่นคือจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งประชามีสุขหมายถึงกลุ่มจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์อาทิการขุดลอกคูคลองการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของศาสนสถานหรือสถานที่สาธารณะการจัดเก็บผักตบชวาการปลูกต้นไม้รวมถึงการพัฒนาโครงการต่างๆที่สร้างความเป็นอยู่ของชุมชนให้เข้มแข็งประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสางานประดิษฐ์และเผยแพร่งานศิลปาชีพซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่นำความรู้ทางด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่นะคะและถ่ายทอดเพื่อให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อไปค่ะยังมีจิตอาสาฝ่ายกิจกรรมนะคะการแสดงและนิทรรศการซึ่งหมายถึงกลุ่มจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนในการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดงและมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระราชกรณียกิจและเผยแพร่กิจกรรมจิตอาสาอย่างเช่นกิจกรรมการแสดงดนตรีบริเวณลานพระราชวังดุสิตการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวงานมหาสงกรานต์ตำนานไทยเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสาฝ่ายแพทย์และสาธารณสุขซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกแก่แพทย์พยาบาลรวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพค่ะยังมีในส่วนของจิตอาสาฝ่ายทะเบียนและข้อมูลนะคะซึ่งก็จะหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ให้คำแนะนำและคำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนจิตอาสาและสุดท้ายนั่นคือจิตอาสาฝ่ายส่งกำลังบำรุงและสนับสนุนนะคะซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่สนับสนุนอำนวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยจัดหาหรือบริการอาหารน้ำดื่มให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่เข้าร่วมปฏิบัติงานทั้งยังมีจิตอาสาฝ่ายประชาสัมพันธ์จิตอาสาฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรนะคะซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นจิตอาสาพัฒนาค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีจิตอาสาภัยพิบัติได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจเตือนและเตรียมการรองรับภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากสาเหตุอื่นๆนะคะที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยรวมและการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยเป็นต้นนี่คือจิตอาสาภัยพิบัตินะคะและจิตอาสา สุดท้ายนั่นก็คือจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะจิตอาสาเฉพาะกิจก็ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงานพระราชพิธีหรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆนะคะเป็นการใช้กำลังพลจิตอาสาร่วมปฏิบัตินะคะกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานทั้งการเตรียมการการเตรียมสถานที่และการฟื้นฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธีและการเสด็จนั้นๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะเช่นเดียวกันในวันนี้สำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็ยังมีพี่น้องประชาชนจิตอาสานะคะที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้จำนวนมากเช่นเดียวกันค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านบนเวทีได้ยืนประจำจุดยืนแถวต่างๆเรียงลำดับกันไปลดหลั่นกันไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยเต็มเวทีเรียกว่าอยู่ในความเรียบร้อยสง่างามสมพระเกียรติยศบนเวทีครบแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของบนเวทีนั้นเป็นส่วนของตัวแทนจากภาครัฐกระทรวงทบวงกรมต่างๆผู้บริหารนั่นนะครับในชุดปกติขาวสวมหมวกปลอกแขนไว้ทุกสีดำนะครับแล้วก็ในมือก็จะถือโคมเทียนด้วยนะครับส่วนด้านล่างนั้นก็จะมีภาคเอกชนภาคประชาชนแล้วก็ยังมีราชการบางส่วนก็จะยืนอยู่ที่ด้านล่างด้วยเหมือนกันนะครับโดยในส่วนด้านบนเวทีผู้บริหารต่างๆนั้นที่อยู่บนเวทีก็จะหันหน้ามาหาผู้ชมที่อยู่ด้านล่างส่วนด้านล่างผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีนั้นก็หันหน้าเข้าหาเวทีเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์นั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพทั้งหลายครับสำหรับโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีอีกหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำต่างๆมากมายเลยทีเดียวทั้งแม่น้ำทั้งคูคลองและแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพระเกียรติ72พรรษานะครับแล้วก็ยังมีโครงการ10คลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขเฉลิมพระเกียรติด้วยนะครับและก็ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านอื่นอีกเช่นโครงการเกี่ยวข้องกับทางด้านการศึกษาคือโครงการครูกอขอแล้วก็ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพในการเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยภริยาได้มาถึงบริเวณงานแล้วนะครับและก็ได้ยืนเข้าประจำจุดพร้อมกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็บนเวทีในขณะนี้ต่างก็หันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกับผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีแล้วครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนายกรัฐมนตรีเมื่อพร้อมแล้วก็จะมีการสั่งให้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี
3: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวยหัตถ์

0: ขณะนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีได้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียบร้อยแล้วนะครับและในช่วงเวลานี้นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีกาได้วางพานพุ่มทองพานพุ่มเงินที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ครับลำดับต่อไปนายกรัฐมนตรีก็จะถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้และนายกรัฐมนตรีจะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหลังจากที่ได้มีการถวายวางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินของ3หน่วยงานหลักๆนะครับคือด้านบริหารนายกรัฐมนตรีด้านนิติบัญญัติประธานรัฐสภาและด้านตุลาการประธานศาลฎีกาครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งเมื่อเสร็จพิธีการในการวางพานพุ่มเงินพานพุ่มทองพานพุ่มเงินแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะถวายธูปเทียนแพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับและถวายความเคารพหลังจากถวายความเคารพแล้วนายกรัฐมนตรีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในลำดับจากนี้ไปนะครับ
1: มือลง
0: ซึ่งหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเสร็จแล้วลำดับต่อไปนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลในลำดับจากนี้ไปครับ

0: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการอภิบาลบำรุงอาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งปวงล้วนมันเกิดคุณูปการอันไพศาลเกื้อกูลให้แผ่นดินไทยสมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองวัฒนาและอาณาประชาราษฎร์ดำรงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันกว้างไกลทรงสร้างความเจริญวัฒนาในทุกมิติทรงเกื้อหนุนในทุกสรรพกิจให้ดำเนินควบคู่กับการพิทักษ์รักษามรดกของชาติและทรัพยากรของแผ่นดินเพื่อให้ราชอาณาจักรไทยดำเนินก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทันต่อความผันแปรของโลกยุคใหม่ทำรงไว้ซึ่งดุลยภาพของความเจริญก้าวหน้าและความยั่งยืนของชาติบ้านเมืองคราใดที่ราษฎรประสบเหตุเพศภัยหรือความทุกข์ยากด้วยประการใดเมื่อนั้นพระมหากรุณาธิคุณก็แผ่ไปถึงโดยพลันทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือตลอดจนทรงรับผู้ประสบภัยต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อบรรเทาทุกข์และให้ราษฎรได้มีความหวังมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปพระมหากรุณาธิคุณและพระบารมีที่แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วทุกถิ่นฐานดุจดังแสงประทีปที่สว่างสวยในค่ำคืนนี้ยังความร่มเย็นเป็นสุขและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนชาวไทยโดยทั่วหน้าก่อเกิดเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีที่จักน้อมนำประสบนิกรทั้งปวงให้พร้อมใจกันสืบสารพระราชปณิธานและทำนงรักษาความวัฒนาสถาพรแห่งชาติบ้านเมืองให้ยังยืนสืบไปในโอกาสอันเป็นสุภมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิทธพรพิพัฒน์สวัสดิ์มงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีเกลือไกลแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวิหาร

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงนะครับเมื่อสักครู่ด้วยการกล่าวนำทรงพระเจริญทรงพระเจริญและทรงพระเจริญ3ครั้งโดยผู้กล่าวนำคือประธานในพิธีนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยประสบกรณิกรชาวไทยที่มารวมพลังดวงใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในครั้งนี้เรียกว่าเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วทั้งท้องสนามหลวงในวันนี้เลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่าบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์เลยทีเดียวทรงทำรงไว้ซึ่งพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยและดุจดังสายน้ำแห่งลำคลองสายน้ำแห่งแม่น้ำซึ่งทุกสายน้ำในลำน้ำในประเทศนี้นั้นเปรียบประดุจดังสายพระบารมีที่รินไหลมาสู่อาณาประชาราษฎร์มิได้ขาดสายตั้งแต่ช่วงสมัยทุกยุคทุกสมัยมาเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถือว่าเป็นสายน้ำแห่งพระบารมีสายน้ำแห่งพระเมตตาที่มีต่อพระสุกนิกรไทยมาทุกยุคทุกสมัยครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุทุกสังกัดที่รับสัญญาณค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอยุติเวลาการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
4: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงรายการพิเศษจากกองทัพบกต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการปกติจากทางสถานีครับ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 17:46 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้เสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตจีนและยวนแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่ตั้งอยู่บนธรรมาศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล่านภาลัยและทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัดเทวดานพเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นับตั้งแต่ทรงครองราชด้วยทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทุกพื้นที่ของประเทศให้มีความกินดีอยู่ดีมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าฝ่ายในเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานราชสังคหวัตถุจำนวน18คนต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควาทวรคติยราชนาลีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุธธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะเมื่ออารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการจบทรงประเคนสุพรรณบัตรพัดยศพาดไรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะจำนวน9รูปทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเสร็จแล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอาสน์แล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพพดล
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM สเตอริโอ1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งหลายครับถ้าท่านไม่ชำนาญทางแล้วกรุณาอย่าขับรถของท่านออกไปเลยนะครับเพราะขณะนี้น้ำท่วมจนมองไม่ออกว่าตรงไหนถนนตรงไหนเป็นคลองเมื่อเช้าได้มีรถเมล์คันหนึ่งขับเลี้ยวลงคลองหลอดพาผู้โดยสารจมหายไปทั้งคันทั้งโชเฟอร์และผู้โดยสารทั้งหมดที่อยู่ในรถไม่ทราบว่าทำอะไรกันอยู่ครับเกือบครึ่งค่ำวันแล้วยังไม่เห็นมีใครขึ้นมาแจ้งความสักคนเลยแหมใจเย็นจริงๆ

ตอนนี้ท่วมไปเกือบทุกที่แล้วนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำได้ท่วมฟาร์มจระเข้แห่งหนึ่งซึ่งมีจระเข้อยู่ประมาณ 3,000 ตัวล้วนจะเป็นจระเข้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นได้หนีออกไปหมดแล้วโถน่าสงสารเหลือเกินนะครับอาหารก็ยังไม่ได้กินมันคงจะหิวแย่แล้วถ้าหากว่าท่านผู้ใดพบเห็นที่ไหนกรุณาอุทิศร่างกายของท่านเพื่อเป็นอาหารของจระเข้ที่น่าสงสารเหล่านั้นด้วยนึกว่าเอาบุญก็แล้วกันนะครับ

0: แล้วมาชนกันอีท่าไหนล่ะครับเนี่ยฮะ
1: ก็เลี่ยนนั่นแหละครับคว่ำเส้นกลางมาทั้งผมเนี่ยครับ
2: ก็คุณนั่นแหละขับล้ำเส้นผมว่าผมพยายามแอบๆแล้วเชียวนะ
0: เอาละเอาละพวกคุณรู้ได้ยังไงว่าเส้นมันอยู่ตรงไหนเอาอย่างงี้ดีกว่าจอดคากันไว้อย่างงี้แล้วรอให้น้ำแห้งซะก่อนแล้วค่อยมาพูดกันจะได้รู้ว่าใครล้ำเส้นใครไม่ล้ำเส้นดีไหม
1: ดีครับ

ในขณะนี้น้ำแห้งหมดแล้วนะครับแต่ไม่ทราบว่าบ้านของใครถูกน้ำซัดไปกองอยู่กลางถนนพระราม8โน่นทำให้การจราจรติดขัดมา3วันแล้วบ้านของใครครับบ้านของใครกรุณาไปเอาออกด้วยในบ้านนั้นมีลูกมีเมียของคุณนอนหลับขึ้นอืดอยู่ถามว่าบ้านเดิมอยู่ไหนก็ไม่ยอมพูดยอมจาเชอหยิ่งซะด้วยนะพิลึกคนจริงๆ

0: งไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชัชชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาสพีทีอาร์เรคคอร์ดพร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชัชชาโทร082591 2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณ

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
0: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชาชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมัน
2: พร้อมทีมงานขอบพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สักครู่กับมาติดตามค่ะ
5: เทพไทยเหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชัน Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคู่สมรสเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569โดยมีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจพลเรือนภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีซึ่งในส่วนภูมิภาคจังหวัดต่างๆมีการจัดกิจกรรมทั่วประเทศอย่างพร้อมเพรียงกันพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีนำข้าราชการทุกหมู่เหล่าหน่วยงานประชาชนกล่าวถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยการประปานครหลวงขานรับมติกระทรวงการคลังขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาจนถึงวันที่30กันยายนนี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปานครหลวงได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังภายหลังขยายระยะเวลาการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิสวัสดิการด้านค่าน้ำภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเป็นวันที่30กันยายนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิสามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงลดภาระค่าครองชีพและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยการขยายระยะเวลาครั้งนี้เป็นมาตรการสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนโดยการดำเนินการหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลังนี้จะให้การสนับสนุนไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน1ทะเบียนบ้าน1บ้านเลขที่ใช้ได้1สิทธิ์โดยค่าน้ำประปาจะช่วยเหลือไม่เกิน100บาทรัฐสนับสนุนตามยอดที่ใช้จริงค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทรัฐสนับสนุน100บาทและผู้ใช้สิทธิ์ชำระส่วนต่างค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์ชำระค่าน้ำเต็มจำนวนรัฐไม่ได้ช่วยเหลืออย่างไรก็ตามผู้ได้รับสิทธิ์สามารถยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จล่วงหน้าอย่างน้อย1วันก่อนลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่20กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้อยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในพื้นที่จังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาล่าสุดมีการยกเลิกประกาศคำเตือนสึนามิแล้วขณะที่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า50คนและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้เกิดความเสียหายหลายแห่งทั้งอาคารบ้านเรือนห้างสรรพสินค้าและมีรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดภายในห้างสรรพสินค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะเพียงไม่นานหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้เข้าตรวจสอบพื้นที่และอยู่ระหว่างสืบสวนสาเหตุว่ามีความเชื่อมโยงกับเหตุแผ่นดินไหวหรือไม่รวมถึงประเมินความมั่นคงของโครงสร้างอาคารนอกจากนี้ยังปรากฏความเสียหายตามท้อง
4: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตา ด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
6: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
7: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
8: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของยอดรักสลักใจนะครับกับเพลงที่ชื่อว่ายอดรักนักร้องนะครับเป็นการเล่าเรื่องราวของชีวิตยอดรักสลักใจตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็จนเป็นนักร้องที่โด่งดังนะครับหลายท่านฟังเพลงนี้และทำให้ระลึกนึกถึงแล้วก็คิดถึงแล้วก็สงสารยอดรักสลักใจนะครับยอดรักนักร้องยอดรักสลักใจส่งมอบพยัดเพลงญาติญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในภาคกลางคืนคืนนี้กับผมสุภสิทธิ์อนันตสลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรายการญาติเพลงญาติญาติทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมวลทนฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์นะครับส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้เขาบอกว่าภาคกลางคืนนี้ส่งเสียงไปทั่วทั้งประเทศเลยไปได้ทั่วทั้งประเทศนะครับก็ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับยัดเพียงยัดยาครับสุภสิทธิ์มาเจอยัดเพียงยัดยานะครับ3ชั่วโมงด้วยกันในค่ำคืนนี้เหมือนกับทุกๆคืนนั่นเองนะครับมีเพลงเพราะๆมาฝากแล้วก็มีสาระดีๆเรื่องราวของสุขภาพนี่มาฝากกันนะครับยายเพียงยะยาครับชั่วโมงแรกเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคราเข้ากันไปส่วนมากจะเป็นเพลงเก่าเพื่อร่วมอนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆแล้วก็ชั่วโมงที่3กับหลากหลายสไตล์ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับผู้สร้างสรรค์รายการของเรานะครับก็คือสุดยอดสุนทรไพบูลย์ร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นยาแก้กระสายเส้นตรารุ่งฝ่าโอสถแล้วก็วิสสอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตากาแฟเทนชัยกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยสารสกัดจะเต็ม24ชนิดผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนนะครับและท่านก็สอบถามสุภสิทธิ์ว่าทำไมเดี๋ยวนี้สิงแคบสิงแห้งก็หลายท่านก็บอกว่าโดยเฉพาะนักจัดรายการเนาะซึ่งสนิทชิดเชื้อกับดีเจสุภสิทธิ์เนี่ยก็บอกว่าเกิดจากการพักผ่อนน้อยนั่นเองฮะก็บอกสุภสิทธิ์นะว่าจะนอนนี่ก็ดึกฮะแล้วก็ตื่นเร็วฮะทำให้ซุ้มเสียงอาจจะแหบใจแห้งและก็เป็นแบบนี้แทบทุกวันเลยทีเดียวนะครับเป็นว่านะครับก็อย่านะซีเรียสเนาะก็จากการใช้เสียงเยอะจากการพักผ่อนน้อยแต่ว่าที่จริงสุภสิทธิ์ก็บอกพักผ่อนเพียงพอสำหรับสุภสิทธิ์นั่นแหละนะครับเป็นว่าซุ้มเสียงมันอาจจะผิดเพี้ยนไปนะครับแต่ว่าสุภสิทธิ์ต้องการมาทักมาทายมาสื่อมาสารกับญาติเพียงญาติญาตินั่นเองนะครับถ้ารอให้เสียงดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้จัดรายการกันพอดีฮะก็เป็นอันว่ายัดเพียงยัดยาครับนะบางช่วงเสียงอาจจะแจ๋วสายบางช่วงอาจจะแหบจะแห้งบ้างต้องขอประทานอภัยสำหรับยัดเพียงยัดยาทุกท่านนะครับช่วงนี้โปรแรงนะสุภสิทธิ์ได้รับการชมเชยจากยัดเพียงยัดยากับโปรโมชั่นของวิสอนเนี่ยดูแลดวงตาพอ3แถม1 4กล่องจาก 2,700 บาทเหลือ 2,500 บาทยัดเพียงยัดยาซึ่งเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ก็โทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อบอกว่าเอาบ้างลดบ้าง บอกว่าระยะทางสั้นๆในระยะเวลาสั้นๆคือถึงวันที่5มิถุนายน2569เนี่ยบอกก็ยังดีสุภสิทธิ์เป็นว่าดังนั้นยัดเพียงยัดยาครับโปรโมชั่นนี้รีบมาเป็นเจ้าของกันด่วนเลยนะวิสซอน
3/1/4กล่อง 2,700 บาทบำรุงสายตานะครับและที่สำคัญย้ายเพียงยาทุกท่านเลยที่เอามาทานกันที่นำไปทานกันเนี่ยบอกว่าได้ผลไวให้ผลจริงสมคำร่ำลือสมคำโฆษณาแม้ว่าจะราคา 2,700 4กล่องก็ทานทานไปโดยตลอดและเป็นสินค้าที่ขายดีของสุภาษิตเลยทีเดียวนะครับถึงไม่ลดราคาก็ขายดีแต่ว่าสุภาษิตนั้นอย่าท่านได้มีโอกาสได้ประหยัดเงินประหยัดทองในกระเป๋าของท่านแม้ว่าจะลดเพียง200แต่ก็200นั้นก็มีค่ามากนะครับส่วนท่านผู้ฟังที่ซื้อกล่อง2กล่องนั้นยังราคาคงเดิมคือ900แต่มันคุ้มค่าคุ้มเงินสุดๆแล้วล่ะวิซอนเนี่ยตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนนะปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาเพ้แสงเรื่องราวของต้อเจ้าประสาทตาสูงเห็นในตาเสื่อมเจ้าประสาทตาลุล็อกประวันขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนแต่เป็นเด็กต้องทานวิซอนนะครับทานเม็ดเดียวก่อนนอนบอกว่าหลายท่านบอกทานแล้วหลับดีจังเลยสุภาษิตทำให้ท่านได้พักผ่อนสมองและก็ดวงตาของท่านนี่แหละนะครับบอกไม่เคยนอนหลับขนาดนี้มาก่อนนอนรวดเดียวเลยฮะเออสุภาษิตเดี๋ยวต้องเอามาทานด้วยที่จริงตาสุภาษิตก็ไม่เป็นอะไรมองชัดเจนดีแต่ว่ามีช่วงหนึ่งซึ่งตามีปัญหานั่นแหละก็เอามาทานแล้วก็ปรากฏว่าดีไม่ต้องเสียเงินฮะนัดทำ MRI ละนะคอมพิวเตอร์ขั้นสูงเนี่ยในการตรวจระบบดวงตาเนี่ยขนาดเบิกได้เนี่ยต้องควักเงินเป็นหมื่นสองหมื่นฮะปรากฏว่ามาทานวิซอนตาดีขึ้นนะครับกล่องเดียวเราก็ส่งนะครับส่งให้ฟรี2กล่องแล้วก็ส่งให้ฟรีซื้อ3กล่องแถม1กล่องจาก 2,700 เหลือเพียง 2,500 บาทรีบมาเป็นเจ้าของกันด่วนนะบริษัทเคนจิกุประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตสุภาษิตได้รับนะลิขสิทธิ์1เดียวให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเข้ามาปีที่10ละนะครับส่วนผสมนะสารสกัดนั้นยังคงเดิมมาตรฐานเหมือนเดิมไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปนะครับแล้วก็ดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟหวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจใช้กาแฟอราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกินยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลที่กิสลายใช้สารสเตียรอยด์แกโคไซด์ให้กวนแหวนแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บนะเบาหวานกำดันไขมันลูกหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาโรคแต่ว่าทำให้ดื่มได้หลายท่านบอกว่าตั้งแต่เป็นเบาหวานกำดันไขมันคุณหมอก็ห้ามดื่มกาแฟบอกกาแฟดื่มมาตลอดชีวิตพอให้หยุดดื่มพอเห็นคนอื่นดื่มเนี่ยมันช้ำใจเหลือเกินอยากจะดื่มมาดื่มกาแฟที่ใช้คอฟฟี่ได้เลยใช้กาแฟอาราบิก้าโคบดเนี่ยสกัดคาเฟอีนอย่างเหมาะสมไม่มากไปแล้วไม่น้อยไปขนาดพอดีใจไม่สั่นไม่ปวดหัวต้องเป็นกาแฟที่อร่อยด้วยนะมีสารตัวช่วยในการย่อยอาหารที่ท่อลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นเพลิ้มสมใจสายตาดีผมหนักขึ้นมีใบเป็กวัสกัดส่งเสริมความจำมีตังค์ทางชาติจากทิเบตประเทศจีนกิโลเป็นล้านกิโลเป็นล้านจริงๆล้าน100,000บาทมีทุกกล่องทุกซองทุกแก้วฮะมีเห็นลิจิสงกหลีเป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีบอกว่าส่วนผสมแพงๆทั้งนั้นแหละสุภาษิตใส่ครบไหมใส่ครบตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันเพื่ออะไรครับเพื่อย้ายผิงยาวไปทานแล้วจะได้ดีคงเดิมเพราะว่าสุภาษิตเนี่ยเป็นกาแฟผลิตมาเนี่ยยอดขายสูงมากถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยยอดขายมันตกจะทำยังไงล่ะเพราะว่าย้ายผิงยาวสัมผัสได้เพราะว่าไปทานแล้วมันดีจะภายในสู่ภายนอกหล่อสวยจะภายในสู่ภายนอกมันสร้างความเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะไปทานเถอะแล้วจะรู้ว่าดีครับกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องฮะ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 ไม่แพงเลยได้สารสกัดดีมีคุณภาพสูงฮะสุภาษิตขอรับประกันครับมาตรฐานจริงๆกับกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟกาแฟดีอร่อยด้วยกลิ่นย้อยจนใจด้วยดื่มทุกวันดีทุกวันวันละ1 2 2 2 3 2ตามใจปรารถนาของท่านหลายท่านบอกไม่ได้ดื่มไม่ได้เลย
ไม่มีเรื่องมีแรงไม่มีกำลังวังชาเลยท่านบอกว่าไม่ได้ดื่มแล้วดูมันซุบมันซีดมันโซมไปนะเอากลับมาดื่มเหมือนเดิมเถอะให้รางวัลกับชีวิตของตัวท่านเองกับกาแฟทินชัยคอฟฟี่นะครับแล้วก็สูตร1สูตร2อย่าลืมนะสูตร1สุภาษิตไลฟ์วิชั่นบำรุงร่างกายหญิงชายเวียนทองไว้กลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรื่องมีแรงสู้ไม่ถอยไม่เป็นสรรพคุณที่บำรุงธาตุนะครับล้างสารพิษในลำไส้ด้วยนะ บรรเทาอาการดูแลร่างกายขับเสมหะด้วยต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับแล้วก็บำรุงร่างกายด้วยนะครับให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงสู้ไม่ถอยเงี้ยไม่เป็นประพรมเพชรหญิงให้เกิดความสมดุลแข็งแกร่งแข็งแรงท่านทั้งหญิงทั้งชายกลับมาเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งนะเมื่อทานสูตร1สุภาษิตเลวิชั่นฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะมาทานเลยรีบมาทานแล้วก็ท่านหญิงเข้าสู่วัยทองวัยกลางคนทุกเพศทุกสำหรับท่านหญิงในวัยหมดประจำเดือนด้วยเนี่ยมันวุ่นวาบตามร่างกายและจิตใจฮอร์โมนเอสโตรเจนหยุดการผลิตเนี่ยมันวุ่นวาบที่เคยผ่องใสก็กลับมาหิวเฉาเนี่ยมาทานเลยนะครับเลยถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานกดดันไขมันไปตรวจรักษาโรคโรงพยาบาลรับยาคุณหมอมาทานมาฟื้นฟูร่างกายด้วยสุภาษิตไลฟ์วิชั่นกระปุกสีแดงสูตร1เนี่ยทาน2แคปซูลก่อนนอนนะครับแล้วมารู้จักกับสูตร2นะครับกระปุกสีน้ำเงินเป็นยาแก้กระสายทางแพทย์แผนไทยเนี่ยเอาใช้รักษาการผมแห้งแรงน้อยปวดเมื่อยตามเส้นท้องผูกอาการปวดเสียดในอกในท้องเขาเรียกว่ากระสายก่อนประกอบด้วยสุนไพรริตร้อนขับลมไม่ว่าจะเป็นตรีกระตุกรากจิตตะมูลเพลิงแดงสขานขิงดีปรีเถาวันเปลี่ยงนะครับเขาเรียกว่ายากระสายเส้นบำรุงธาตุแก้ตัวสั่นและลดอาการปวดแล้วก็อาการตึงเส้นนะครับแล้วก็เป็นยาแก้ลมด้วยนะครับซึ่งมีหัสคุณแก่นสมสารรากส้มกุ้งสมอวิเภกสมอไทยเทียนดำเทียนขาวแล้วก็มีลูกและดอกจันทร์การภูนะครับแล้วก็บรรเทาการปวดเมื่อยด้วยนะครับนะปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวปวดไหล่เการูมาตอยเนี่ยผลจากดีปรีเงาขิงรากชาภูทะแล้วก็เถาสคานรากเจตมุนเพลิงเถาโคครานเถาวันเปลี่ยงมีครบฮะนะในสูตร2รุ่งฟ้าโอสถเนี่ยมันดีฮะหลายท่านบอกว่าฉาบบริมือปลายเท้ากินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับประสบกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอุดไปผมไปสะสุนเกินเนี่ยทานเลยสูตร2เนี่ยก้าวขาไม่ออกขึ้นไปได้ไม่ได้หลายท่านเป็นเการุมาตอยปวดลึกเจ็บลึกทานสูตร2รุ่งฟ้าโอสถ3แคปซูลก่อนหาเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะทานก่อนอาหารเช้าเย็นนะ3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันนะครับ2สูตรร่วมกันเลยนะครับหลายท่านติดเตียงป่วยเรื้อรังก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ทาน2สูตรร่วมกันหลายท่านสั่นไปทั้งตัวเนี่ยหลายท่านนอนไปผักเป็นปลาเลยนะครับก็ดีขึ้นช่วยเหลือตัวเองได้นะครับทานทั้ง2สูตรครับกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700 3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นอยากได้อะไรมากน้อยเราส่งให้เก็บเงินปลายทางทั้งประเทศเลยท่านสะดวกโอนก็โอนมาจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้แล้วก็โทรเข้ามาเลยนะครับพรุ่งนี้ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปสั่งซื้อได้ทุกวันทั้งวันเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับ0836931999นะครับไปเพลินเพลงเพาะๆกันเลยครับข้าวไม่มีขายสอนเพชรสอนสุพรรณอีกสักครู่ต่อชดขอร้องเพชรโพธารามแล้วก็แต๋วจ่าสาริกากิ่งทองครับ

วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน A สำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิโอไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

0: มาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: ไกลเที่ยวแล้วเนี่ยจ้า
0: ค่ะชมจำได้
1: หลานมันเอาไปกินอีกกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยเพราะตาตังไม่อิ่มเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจเออตังกี่กล่องเลย
1: ตังกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์แล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็เมื่อจ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาขาวๆแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
0: ถ้าน้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องของพันเจ็ดร้อยบาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์อีนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินการยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะยี่สิบกระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: จะได้ตามกินอยู่เลยเน
2: ี่ยแล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันหัวเห็นฟังว่าเห็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: ว่ามันแก้มึนหัวได้จะลองกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันทานกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกัน
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆยังเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น
3: 4
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้าขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: คุณครับคุณป้าสะอาดวงจันอิน
3: ค่ะอ
2: ยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะ
3: อำเภอเมือง
2: สุพรรณบุรีลูกค้าเก่าจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดี
3: ค
2: ่
3: ะสวัสดีค่ะ
4: ผมแย่แล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนา
4: ะ
5: มีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดิ
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เอา
4: จริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่

0: ี่หนาคือมันไม่ร่วงไง
1: ไม่ร่วงเนาะ
0: เออเราสับมันก็ไม่ร่วงไงหวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเฮ้ยหนา
1: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
0: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
1: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
0: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
1: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
0: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
1: โอ้สาธุขอบคุณ
0: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
1: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
0: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
1: โอ้สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
0: ่
1: ไพฑูรย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
3: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงคูณ
2: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
3: ทับน้ำหมู่5
2: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
3: ด้วยกาแฟด้วย
2: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
3: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
2: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
3: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
2: จ้าขอบคุณคุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุประสิทธิ์พูดเพราะไหม
3: เพราะ
2: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดพอเลยนะจ๊ะ
3: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
2: จริงด้วยจริงด้วย
3: ฟังทุกวัน
2: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

0: ข่งงานแข่งงานพี่ว่า
1: ก็ได้ฟังกันไป
0: ได้ใช่ใช่
1: เต่าหลับ
0: แล้วเต่าหลับพอหลับปุ๊บชาวนาเขาไปเจอก็อุ้มกันไอ้กระต่ายขึ้นมาแล้วก็แล้วกระต่ายก็ฉกงูชาวนาตาย
1: มั่วนะแกเนี่ยเล่าฉัน
2: แก
1: หมดแล้วเน
2: ี่
1: ย
2: แกสองคนร้องกันไปก่อนได้ไหม
1: ทำไม
2: ปวดหัว

0: างวัลต่อไปนี้ผู้ที่ได้รับได้แก
1: ่ทำไมไม่ได้หนุ่มได้สาว
0: บ้างได้ทั้งแก่นะ
1: ยิ่งพูดยิ่งงงงง
0: ลองลองลอง
1: เป็นผู้ยาวง่ายเราไม่ต้องใช้เวลาออกจากท้องมารดาก็เป็นผู้ยาว
0: พ่อพูดเป็นได้เลย
2: เป็นได้เลย
1: ผมก็เคยเป็นผู้ยาวมาก่อนหาย
2: นี่แกเป็นผู้ยาวแล้วก็เป็นผู้แก่ด้วยเหรอ
1: ว่าจุ๋ง
2: ไม่ได้เป็นหนุ่ม
0: ทั้งโน้นทั้งโน้นถุยทั้งโน้นมันหันถุยทั้งนี้
1: พูดดิน้ำลายจะหมดตัวอยู่นะ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมบทเพลงก่อนหน้านี้ช่อยนึกเอาทีมงานนายโยงนภพนนงปิดเบรกในชั่วโมงแรกรอสัญญาใจงดรังสีมันไปพักสักครู่ครับดื่มน้ำดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟเข้าห้องน้ำห้องท่ากันก่อนชั่วโมงหน้าเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
2: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร0825912591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณ

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เงียบ27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเผยเหตุยิงและคว้างระเบิดไปบอมจุดตรวจบุเกสซามีโยงปืน14กระบอกพัวพัน37คดีและมีหลักฐานเหตุคาบอมหน้าสภ.ตันหยงโยงเหตุระเบิดรถชาวมาเลเซียสักคู่มาติดตามค่ะ
4: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: รองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้าแจ้งผลการตรวจพิสูจน์กระบอกปืนกลุ่มคนร้ายโจมตีทหารพรานที่จังหวัดนราธิวาสเชื่อมโยงปืน14กระบอกเคยใช้ก่อเหตุรวม37คดีคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
4: พันเอกเอกวฤทธิ์ชอบชูผลรองโฆษกกอมนภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยผลการตรวจพิสูจน์ปลอกกระสุนจากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10ซึ่งตรวจพบความเชื่อมโยงกับอาวุธปืนจำนวน14กระบอกโดยในจำนวนนี้10กระบอกตรวจพบประวัติเคยใช้ก่อเหตุในคดีความมั่นคงมาแล้ว36คดีและเมื่อนับรวมคดีล่าสุดทำให้มีความเชื่อมโยงรวม37คดีขณะที่อาวุธปืนอีก4กระบอกยังไม่พบประวัติในสารระบบอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเพื่อตรวจสอบที่มาและความเชื่อมโยงสำหรับคดีที่ตรวจพบความเชื่อมโยงทั้ง37คดีนั้นเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส36คดีประกอบด้วยอำเภอจะแนะ18คดีอำเภอระแงะ5คดีอำเภอเจาะไอร้อง5คดีอำเภอสุขิรินทร์3คดีอำเภอศรีสาคร2คดีอำเภอรือเสาะ1คดีอำเภอตากใบ1คดีและอำเภอเมืองนราธิวาส1คดีส่วนอีก1คดีเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาสำหรับผลการตรวจพิสูจน์ครั้งนี้ถือเป็นพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสืบสวนสอบสวนเนื่องจากหลายเหตุการณ์พบการใช้อาวุธปืนมากกว่า1กระบอกในการก่อเหตุส่งผลให้อาวุธปืนบางกระบอกสามารถเชื่อมโยงกับคดีได้หลายคดีซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการขยายผลติดตามเครือข่ายผู้ก่อเหตุผู้สนับสนุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: ทั้งนี้ในส่วนของคดียิงถล่มจุดตรวจปูเกะซามีล่าสุดศาลอนุมัติออกหมายจับรวม2หมายจับคือนายอาลซีซันและล่าสุดคือนายซาอาบูดินเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการขยายผลนอกจากนี้รองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้ายังเปิดเผยถึงความคืบหน้าผลการสืบสวนสอบสวนและตรวจพิสูจน์หลักฐานคดีคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถยนต์ก่อเหตุหน้าสพ.ตันหยงหลังเก่าอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569ว่าผลการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และชิ้นส่วนของวัตถุระเบิดพบว่ามีลักษณะและรูปแบบตรงกับชิ้นส่วนระเบิดที่ใช้ในการก่อเหตุวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนใกล้สารแยกสปออำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นเหตุที่ให้ผู้ใช้ทางซึ่งเป็นชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2รายถือเป็นข้อมูลสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของรูปแบบการประกอบระเบิดและแนวทางการก่อเหตุซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์มาประกอบการสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องและเครือข่ายผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งซึ่งเป็นพี่ชายของฮารุนโซโล่ครีเอเตอร์หนุ่มได้ออกมาโพสต์ประกาศตามหาน้องชายที่เดินทางไปทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวคนเดียวณประเทศจอร์เจียแต่ปรากฏว่าทางครอบครัวขาดการติดต่อกับเจ้าตัวไปอย่างสิ้นเชิงนับตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมที่
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
6: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตา ด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตสาลา

มนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าบ่อยากเจอหน้าคู่กรณีเนาะสุภาษิตก็ไม่อยากเจอเนาะแสดงว่าต้องพิพาทกันแน่นอนเลยระหว่างคู่กรณีและก็ตัวเรานะดังนั้นไม่อยากพิพาทกับใครเนาะนะโดยเฉพาะเนี่ยขับรถเนี่ยจะมีข้อพิพาทกันนะฮะระหว่างนะผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยกับคู่กรณีกันถ้าเกิดอุบัติเหตุนะเรื่องราวของความรักเหมือนกันนะกับบทเพลงที่ชื่อว่าบ่อยากเจอหน้าคู่กรณีมนแคนแก่นคูนส่งมอบพยัดเพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับและนำพามิตรรักรายการเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับหลังจากจบชั่วโมงแรกพันพูดไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปอย่างครบถ้วนแล้วนะยาเพียงยาที่ติดตามรับฟังมาเป็นประจำเนี่ยจะรู้สรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็หลายท่านก็ซื้อกันไปทานเองหลายท่านก็ซื้อให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วก็หลายท่านก็ซื้อนะเอาไปให้ตัวท่านเองได้ทานนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะสูตร1สุภาษิตและวิชั่นสูตร2ร่วงฟ้าโอสถสูตร1สุภาษิตและวิชั่นสูตร2ร่วงฟ้าโอสถแล้วก็กาแฟเทียนฉ่ายกาแฟแล้วก็วิซอนด้วยช่วงนี้โปรแรงนะวิซอนดูแลดวงตา3แถม1 4กล่องจาก 2,700 ถึง 2,000จาก 2,700 เหลือ 2,500 บาทนะครับบอกว่าโปรนี้มีถึงวันที่5มิถุนายน2569เหลือไม่กี่วันแล้วรีบมาเป็นเจ้าของกันด่วนอย่างน้อยก็ประหยัดเงินกันไป200นะถ้าท่านฟังซื้อกล่อง2กล่องราคาเท่าเดิมฮะราคาเท่าเดิมนะครับ1กล่อง2กล่องราคาเท่าเดิมถ้าเกิด2กล่องเนี่ย 1,800 บาทไปแล้วเพิ่มอีกนิดเดียวเพิ่ม700อ่ะก็จะได้ถึง4กล่องนะย้ายผิงยาครับโปรโมชั่นนี้ไม่มีย้อนหลังนะคือว่ามีจะไปจนถึงวันที่5มิถุนายนนี้เท่านั้นซึ่งสุภสิทธิ์จัดโปรโมชั่นตัวนี้เพื่อเป็นการตอบแทนย้ายผิงยาทุกท่านนะครับบอกก่อนจะบอกสรรพคุณก่อนจะบอกกล่าวเรื่องราวเกี่ยวกับรายละเอียดของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับก็มีข่าวสารมาฝากหลายท่านบอกว่าข่าวเมื่อตอนกลางวันนะเขาบอกว่าเกิดเสียงปืนดังใกล้กับทำเนียบขาวของประธานนาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตำรวจตรึงกำลังแน่นเลยเจ้าหน้าที่นะตรึงกำลังแน่นนะมีผู้ถูกยิง2รายเมื่อเกิดเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดบริเวณใกล้ทำเนียบขาวทำให้เจ้าที่ระดมกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่รักเพื่อรักษาความปลอดภัยโดยประธานาธิบดีทำอยู่ในทำเนียบขณะเกิดเหตุด้วยเบื้องต้นมีผู้ถูกยิง2รายนะครับข่าวสารก็คือว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่23พฤษภาคม2569เจ้าหน้าที่ของสหรัฐเปิดเผยว่ากองกำลังตำรวจและก็ฝ่ายรักษาความมั่นคงระดมกำลังเข้าปิดล้อมทำเนียบขาวเมื่อเย็นวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดในบริเวณดังกล่าวแต่ตอนนี้ยังไม่แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มีผู้ถูกยิง2รายจากการเผชิญหน้ากับหน่วยอารักขาของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับเหตุดังกล่าวที่เกิดขึ้นใกล้กับทางแยกถนนเพนซิลเวเนียตัดกับถนนตะวันตกเฉียงเหนือที่17โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายระบุว่าเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบของหน่วยอารักขาเข้าตรวจสอบหลังจากได้รับรายงานว่ามีบุคคลหนึ่งกำลังยิงอาวุธปืนในตอนเกิดเหตุ
ข่าวระบุว่าขณะเกิดเหตุประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาพำนักอยู่ในภายในทำเนียบขาวเนื่องจากเขากำลังปฏิบัติหน้าที่เพื่อเจรจาข้อตกลงกับประเทศอิหร่านหลังจากเกิดเสียงปืนตำรวจได้นำกำลังเข้าปิดกั้นทางเข้าออกทำเนียบขาวทั้งหมดขณะที่กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิ National Guard นะครับ National Guard กันไม่ให้นักข่าวเข้าไปขณะนี้ FBI ได้เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วและกำลังสนับสนุนหน่วยอารักขาประธานาธิบดีในการรับมือกับเหตุยิงกันใกล้กับบริเวณทำเนียบขาวนะครับนี่คือนายแคสพาเทลผู้อำนวยการสำนักสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI นะโพสต์ข้อความนี้นะครับด้านนายเรดเอเดียนนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาบอกกับสำนักข่าว AFP ว่าเขาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวตอนเกิดเหตุพอดีโดยเล่าว่าพวกเขาได้ยินเสียงปืนดังประมาณ 20-25 นัดซึ่งตอนแรกฟังดูเหมือนเสียงจุดพลุแต่จริงๆแล้วมันคือเสียงปืนจากนั้นทุกคนก็เริ่มวิ่งหนีออกอย่างโอลมานผู้สื่อข่าวบริเวณสนามหญ้าฝั่งทิศเหนือของทำเนียบขาวในเวลานั้นนะเขาบอกว่าพวกเขาได้รับคำสั่งให้รีบวิ่งหนีและเข้าไปในเข้าไปหลบภายในห้องแถลงข่าวโดยเซนี่เซลีน่าหวังสุภสิทธิ์กระดูข่าวผู้สื่อข่าวสำนักข่าว ABC Newsซึ่งกำลังอัดคลิปวิดีโอเพื่อลงโซเชียลมีเดียในจังหวะที่เกิดเหตุยิงกันพอดีสามารถบันทึกเสียงปืนเอาไว้ได้ขณะที่เธอรีบหมอบลงกับพื้นด้านโฆษกของหน่วยอารักขาประธานาธิบดีโดยนั้นทำส่งข้อความสั้นหรือ SMS ถึงสำนักงาน AFP ว่าทางหน่วยงานกำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับหลายท่านทราบข่าวมากกว่านี้อีกนะครับหลายท่านก็ภาวนาเนาะ นะเรื่องราวของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะมีการลอบยิงไปแล้วครั้งหนึ่งนะนี่ครั้งที่สองเนี่ยถึงไม่ได้ลอบยิงก็ตามทีแต่เกิดเหตุใกล้ๆนั้นนะครับต้องระมัดระวังเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับสำหรับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาบอกคนรักเป็นร้อยฮะคนเกลียดเป็นล้านเอานะข่าวสารตรงนี้นำมาฝากกันนะครับมาพูดถึงร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสุดยอดสุนภัยรุ่งกาตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสดนะครับแล้วก็วิสอนดูแลดวงตากาแฟทินฉายกาแฟร้านเจ้าหมูป่ามกอ่างทองไข่ดีทุกวันครับร้านป้าเพลินป้าองค์กวตันอินปาประหันร้านสุกิจเพศัตรพระพุทธบาทร้านนพรัตน์จากแก้วลบบุรีร้านสิริชัยเพศัตรท่ารถตู้พอบขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสดณตลาดสุเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านโบเพศัตรโคกสมโรงร้านขังยาชุมชนโคกสมโรงร้านเหล่านี้มีครบทุกอย่างนะครับบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพานิคมมีเฉพาะกาแฟทินฉายกาแฟแล้วก็ร้านจี้ก้นดัดโชคแขตาคีนครสวรรค์นะครับมีร้านจำหน่ายประมาณนี้นะครับใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์โดยตรงเลยไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะครับสุภสิทธิ์พร้อมจะพูดจะคุยพร้อมจะอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมจะบรรยายสรรพคุณเพิ่มเติมนะครับโทรมาที่0836931999เนี่ย01บนร่วงการสุภสิทธิ์และวิชั่นสุด2ร่วงฝ่าโอสถบรรเทาการปวดไม่เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเนี่ยโปร4แถม2นะโปรแรงเนี่ย4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะครับวิสซอนดูแลดวงตา3แถม1 4กล่อง 2,500 บาทจาก 2,700 บาทโปรโมทวันที่5มิถุนายนนะ2569อีกไม่กี่วันแล้วส่วนกาแฟเทนชัยกาแฟ4แถม1 5กล่อง 1,000 บาทนะครับรีบมาเป็นเจ้าของกันด่วนโทรมาที่0836931999ช่วงนี้คนนิยมกันมากเลยวิสซอน4กล่อง 2,500 นะครับขอบคุณพี่วันเพ็ญกล่อมฤทธิ์ตำบลบางนางร้าบางปะหันพระนครศรีอยุธยาเอาเต็มโปรเลย4กล่องสำหรับวิสซอนดูแลหนุตา 2,500 บาทครับพี่กัญญาสุนทรวิบูลย์โพรังนพโพทองอ่างทองกาแฟเทนแชกกาแฟ2กล่อง500บาทพี่วันดีวิวันธมงคล
เทศบาลสองพี่น้องตำบลสองพี่น้องสุพรรณบุรีวิทซอน4กล่อง 2,500 บาทนะครับหลวงพี่พระธวัชชัยกุณฑลรัตน์วัดตาลานเหนือตำบลตาลานผักไห่พระนครศรีอยุธยาวิทซอน4กล่อง 2,500 บาทคุณพี่อุดมเจกะตำบลน้ำตาลอินบุรีสิงห์บุรีวิทซอน4กล่อง 2,500 บาทคุณเพียงนภารัตนาโพสันเจ้ารงทวิสิทธิ์ชัยชันจังหวัดทองวิทซอน4กล่อง 2,500 และกาแฟ5กล่องทั้งหมด 3,500 ครับพี่สังคนบุญประเสริฐตนแม่ลานนครหลวงพระนครศรีอยุธยากาแฟเทนแชทคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทป้าเล็กสวนนาศูนย์โคกโขเท่าเพื่อเมืองสุพรรณบุรีกาแฟเทนแชทคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณแม่สมมั่นจิตคุณแม่ของคุณพี่สุนัยเมืองขวัญใจนะครับตัวแทนประกันชื่อดังสุพรรณบุรีตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองสุพรรณบุรีสุด1สุด2รวมกัน6กระปุก 1,400 บาทคุณพี่เพ็ญพันธ์แดงทองดีตำบลท่าสารามอำเภอเมืองลพบุรีวิทซอน1กล่อง900บาทคุณพี่วงดีเพียรกล้าตำบลคลองสแกนนครหลวงพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณพี่สมจิตกองจันทร์หนองหัวโพหนองแซงสระบุรีวิทซอน1กล่อง900บาทคุณสุพันธ์ดีบุญชุ่มหนองน้ำใหญ่ผักไห่พระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่พยนต์วรรณประกอบตนบ้านหม้ออำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีกาแฟเทียนแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่มานิดเติมแก้วตนหัวไผ่อำเภอเมืองสิงห์บุรีกาแฟเทียนแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทนะครับที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้ยัดเพียงยัดยาครับอยากได้อะไรอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้7โมงเช้าโทรเข้ามาสอบถามให้ซึ่งสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วเราจัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับไว้วางใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงเขาเรียกว่าตรงปกไม่โขกไม่จกตามีทะเบียนยามีอย.มีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นสุด1สุภสิทธิ์และวิชั่นสุด2ลูกฟ้าโอสถวิทซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนแฉกกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตสารจัดเต็มล้วนแต่ดีล้วนแต่เด็ดมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายนะครับดีจากภายในสู่ภายนอกแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งจะซื้อตามโปรโมชั่นเราก็แถมเงินทองเป็นของมีค่านะครับซื้อมากซื้อน้อยตามกำลังทรัพย์ของญาติเพียงญาติยาครับสุภาษิตเข้าใจนะครับโทรมานะครับ0836931999นะครับโรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดียาดีวันนี้ท่านเจอแล้วหลักกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับเดี๋ยวฟังบทสัมภาษณ์พี่ชะโอดซึ่งทานวิซอนนะและจะมีคุณพี่มาลีคุณพี่ละอีฮิรันลุ่งสิซึ่งในบทสัมภาษณ์จะบอกว่าจะทานคุณแผนนางพิมพ์สุด1สุด2แต่สุภสิทธิ์ให้เข้าใจตรงกันว่าเป็นสุด1สุด2นะครับเธอมีชีวิตที่ดีแต่ส่วนฉันนั้นมีแค่ใจถึงเธอฟังกันเลยนะครับคนที่ใช้ได้แค่มองไผ่พงสะท้อนเดี๋ยวมีลำไยไหทองคำผู้สาวคาระรอท่านอยู่นะครับ

0: คุณภาพดีนะครับกาแฟชินชัยคอฟฟี่พี่ได้เกียรติละลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
1: ก็
0: อร่อย
1: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยูล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะยูล็อกกับมือชาเนี่ยนิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าไอ้เวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
0: มาสัจจานิ้วล็อกเนี่ยนะครับรักษากันแย่เลยเน
1: า
0: ะ
1: นิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
0: อาหารด้วยคุณแผนนางพิมพ์เน
1: า
0: ะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
1: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
0: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
1: ่เ
0: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วพี่มีประวัติความดันไหม
1: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
0: โอ
1: ้ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเก้าก็ไม่ได้กิน
0: โอ้เก้าก็ไม่ได้กินเลย
1: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
0: เก้าสนุกเลยแหละครับพี
1: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เน
0: า
1: ะไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
0: แต่ต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่ไอ้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งพิมพ์กันเยอะๆไหม
1: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน
0: ้
1: องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
0: โอ้ครับผม
1: พยายามให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมครับผม
1: ครับ
0: ขอบคุณที่ละเอียดเจียรันลุ่งนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ที่
1: อำเภออุทัยค่ะ
0: อำเภออุทัยอำเภออุทัย
1: จังหวัด9/1หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ครับสวัสดีค่ะ
2: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาวสัตว์เจริญยังไม่หมดครับผม
3: โอ้ถ้าอย่างนั้นสั่งสัก2ชุดน่ะ
2: 2กล่องเหรอนะ
3: 2ชุด2ชุด
2: 2ชุดนี่คืออะไร
3: กล่องทั้งแถมอ่ะ
2: 8กล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
3: สั่ง2ชุดจ้ะ
2: ครับ8กล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็
3: อยากจะให้เขาด้วยชุดนึง
2: เหรออ๋อๆๆ
3: ค่ะ
2: 5
3: แล้ว
2: ของ
3: พี่ชุดนึง
2: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นอะไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผม
3: เจริญจ้ะ
2: พี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะตาเป็นอะไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
3: ตาเป็นต้อจ้ะ
2: ต้ออะไรครับ
3: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
2: ครับผม
3: กระดูกสะพายก็เป็นต้อเนื้อ
2: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
3: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
2: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
3: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
2: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
3: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
2: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแล้วลูกสะพ้ายล่ะครับที่ลูกสะพ้ายตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้ว
3: อ๋อเป็นต้อเนื้อจ้ะ
2: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะพ้ายต้อเนื้อดีขึ้นเน
3: า
2: ะ
3: ยังไม่เคยกินเลย
2: อ๋อลูกสะพ้ายยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
3: ไม่เคยกินเลย
2: ครับ
3: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเลยว่าเขาเลยให้ตังเผื่อเขา
2: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
3: ่ทับเจริญจ้ะ
2: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
3: ่บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
2: 40หมู่8ตำบลครับ
3: จ
2: ้
3: ะ
2: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
3: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
2: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทษไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
3: จ้ะจ้ะ
2: ขอบพระคุณ
3: อย่างสูงมากเลยจ้ะ
2: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
3: สวัสดีจ้า
4: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

0: กับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ลำเพลินวงศกรนะครับกับเพลงที่ชื่อว่า Avenger ในใจน้องนะครับก่อนหน้านี้ผู้สาวขาเลาะลำไยไหทองคำและก็ฟังสปอตกาแฟเทนแชร์กาแฟวิซอนดูแลดวงตายาบำรุงร่างกายตาสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นเรียกง่ายๆว่าสูตรหนึ่งเนาะหรือยาแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถเรียกง่ายๆว่าสูตร2นะครับยาผิงยายาครับบางท่านนี้โทรเข้ามานึกตั้งนานฮะผมมันเรียกยากอ่ะเรียกยากเนาะเอาสูตร1สูตร2อ่ะสูตร1กระปุกสีแดงสูตร2กระปุกสีน้ำเงินเข้าใจตรงกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สื่อสารกันได้แล้วล่ะครับเนาะก็ยายผิงยายาครับแล้วมีเรื่องจะเล่านะฮะนั่นก็คือว่าเป็นเรื่องที่แต่งเล่าเรื่องส่งมาต่อมาเรื่อยๆนะครับเขาบอกใบสัญญาที่ไม่ใช่ยานั่นคือเสียงไอแห้งๆเป็นเพื่อนมาหลายวันแล้วจะไปโรงพยาบาลก็ท้อใจกับภาพผู้คนเบียดเสียดการรอคอยที่ยาวนานเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดสุดท้ายก็ต้องตัดสินใจเลี้ยวเข้าคลินิกเล็กๆใกล้บ้านนะครับหมอหนุ่มใหญ่ดูท่าทางสบายๆถามคำถามพื้นฐานว่าอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยคือเรื่องเรานะทำงานอะไรนะครับนี่คือเรื่องเรานะเขาบอกว่าตอบว่า60แล้วครับเกษียณราชการแล้วนะครับหมอพยักหน้ารับคำว่าอ้อเกษียณแล้วแล้วประโยคต่อมาก็ทำให้ใจหายวูบนะหมอเขาพูดบอกว่าคนไข้รู้ไหมช่วงคนที่ตายมากที่สุดก็ช่วงนี้แหละคืออายุ60ถึง70ว่างงานไม่มีอะไรทำเงินก็เหลือน้อยบอกว่าคนที่เข้าไปคนไข้ก็บอกว่าเอ้าอุทานในใจนี่มันคลินิกหรือสำนักดูดวงกันแน่แต่คุณหมอไม่รอช้าพูดต่ออีกด้วยท่าทีเรียบเฉยยากินไปก็ไม่หายหรอกพ่อหมอพ่อของหมอยังตายเลยอึ้งแหละคราวนี้นะคนไข้อึ้งจนพูดไม่ออกสองประโยคนี้มันอะไรกันหมอคนนี้เป็นแบบไหนแล้วคุณหมอก็เปลี่ยนโทนเสียงอย่างรวดเร็วเอางี้เดี๋ยวหมอจ่ายยาให้แต่หมอแนะนำให้ไปเขาเน้นเสียงตรงคำว่าแนะนำอย่างจงใจหารองเท้าผ้าใบดีๆสักคู่เดินทุกเช้าเดินเยอะๆหมอจ่ายยาให้ถุงหนึ่งมีทั้งยาไอยาแก้ไอแก้อักเสบยาขับเสมหะยาแก้ไข้ก็บอกว่าไม่มีไข้ก็ไม่ต้องกินฉันจ่ายเงินไป 2-3 ใบแดงในมือถุงในมือก็ถือถุงยาหนักอึ้งแต่ในใจกับก้องไปด้วยคำพูดของคุณหมอกินก็ไม่หายและก็หมอบอกพ่อหมอยังตายเลยความสงสัยตีกันไปมาบอกว่าจะกินดีไหมหลังจากคลินิกคำพูดเหล่านั้นยังคงก้องในหูมันเป็นเหมือนผนังกั้นระหว่างฉันกับถุงยาใบนั้นไม่ต้องกินยาเช้าวันรุ่งขึ้นคนไข้ก็เลือกหยิบรองเท้าผ้าใบคู่ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ใส่แล้วเดินตามคำแนะนำของหมอไม่ใช่เพราะเชื่อคำขู่เรื่องความตายหรือเรื่องยาไม่หายแต่เหมือนถูกท้าทายลองดูซิว่าจะหายไหมโดยไม่พึ่งยาฉันเริ่มเดินทุกเช้าเดินเยอะขึ้นเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยวันแล้ววันเล่าแล้วทุกคนรู้ไหมครับมันได้ผลเสมหะที่เคยเหนียวข้นในลำคอและอาการไอที่เหมือนเป็นเพื่อนสนิทค่อยๆทุเลาลงอย่างช้าๆอาการไอก็หายไปอย่างน่าอัศจรรย์โดยที่ยาในถุงยังคงถูกเก็บไว้ในตู้ไม่ได้ถูกแกะออกมาแม้แต่เม็ดเดียวนะครับนี่ก็คือว่าเป็นเรื่องราวนะครับที่หมอบอกใบ้มาว่าออกกำลังกายดีที่สุดแล้วก็นะทานอาหารการกินให้ดีที่สุดนะดูแลสุขภาพกินนอนหลับให้เป็นเวลาตรงนี้แหละดีที่สุดแล้วนะครับถ้าเกิดทำไม่ได้อย่างไรฮะหยุกยาผิดพันเสริมหาและกาแฟทินชัยกาแฟช่วยท่านได้โทรมานะครับ0836931999ทุกสิ่งทุกอย่างมีตัวช่วยเป็นธรรมชาติ 100% ไม่มีสารปลอมเป็น
ไม่มีสารเสพติดนะสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รูปฟ้าโอสถกาแฟเทนชัยกาแฟและกาวิซอนดูแลดวงตาปิดเบรกในชั่วโมงที่2จินตราภูลาภใจช้ำที่คำชะโนดจบไปจบที่การเวลาไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ามีเพลงหลากหลายสไตล์ให้ยอดเพลงยอดยาได้มีความสุขความสำราญอีก1ชั่วโมงนะครับ

0: Law AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
2: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร08 2591 2591ดร.อเนกพันธุรัตน์

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์สง27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์สงเอี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วย
5: แต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
6: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสส
7: ทหาร
6: ไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคน

0: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลือค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
1: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายอัศเจรีย์หัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google
2: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
4: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083 693 1999 สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
5: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
6: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

สวัสดีสวยๆครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนัตตาสลานะครับขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์จนถึงชั่วโมงที่3แล้วนะครับสุภสิทธิ์บอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปอย่างครบถ้วนแล้วญาติเพียงญาติหลายท่านสงสัยไม่เข้าใจสามารถจะสอบถามพวกแม่ใจสอบถามให้สิ้นสงสัยแล้วก็สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับดีเจสุภสิทธิ์เพิ่มเติมจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999ไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนทรภัยบุรังกาตราสุภสิทธิ์และวิชั่นอยากแก้กระสายเส้นบรรเทาการปวดเมื่อยนะเป็นยาระบายอ่อนๆกับสุนทรภัยแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสดนะทั้ง2สูตรในกระปุกราคาเดียวกันคือ350บาทซื้อนะ2กระปุกนะบอกว่าหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันเนี่ยคือว่ากระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมีที่เป็นยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยนะครับตกกระปุกละ230กว่าบาทเท่านั้นเองถูกมากดีมากนะครับสูตร1บำรุงร่างกายสุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถจะสังเกตได้ง่ายคือสูตร1กระปุกสีแดงสูตร2กระปุกสีน้ำเงินนะครับแล้วก็วิสอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสอนครับคือคนโตเนี่ยทานวันละเม็ดนะครับเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาตัวยาล้วนๆเลยละ800มิลลิกรัมคนวัยรุ่นนะเด็กเนี่ยอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยทานเม็ด1เท่ากับคนโตถ้า7ถึง12ขวบเนี่ยทานครึ่งเม็ดสตรีมีครรภ์ท้องแก่เนี่ยท้องอ่อนท้องแก่ยังไม่คลอดเนี่ยห้ามทานนะครับห้ามทานวิสอนนะคลอดแล้วค่อยทานนะครับ1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันคุ้มค่าคุ้มเงินนะครับส่วนกาแฟเทียนไฉคอฟฟี่กับสารสกัดทั้งหมด24ชนิดล้วนแต่ดีล้วนแต่เด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกล่องละ250บาท2กล่อง500 2กล่องเดียวก็ส่งให้ฟรีแล้วนะครับ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทย้ำเพียงยาครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นแล้วก็ลดแล้วก็แถมนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้หลายท่านจดได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกหลายท่านได้จดได้ในชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3นี้หลายท่านบันทึกเทปฮะบอกโทรศัพท์ก็บันทึกเสียงได้ก็บันทึกแล้วก็เอาไปจดนะครับแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับจำหน่ายช่องทางคือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้หรือทาง Facebook เนี่ยหลายท่านก็สั่งทาง LINE สั่งทาง Facebook แต่ว่าเว็บไซต์อะไรเหล่านี้ไม่ได้สั่งทางนั้นนะครับสั่งทาง LINE ก็ได้ทาง Facebook ก็ได้หรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมนะครับขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์อาจจะบอกกล่าวเล่าขานไม่ครบไม่ถ้วนคือญาติเพียงญาติของสุภสิทธิ์หลายท่านก็ฟัง1ชั่วโมงก็หลับ2ชั่วโมงก็หลับหลายท่าน3ชั่วโมงยังตาแป้ว บอกให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ฟังแล้วเพลิดเพลินเจริญใจหลับบ้างหลับบ้างก็ไม่เป็นไรฮะตื่นบ้างหลับบ้างก็ไม่เป็นไรหลายท่านตั้งอกตั้งใจฟังน่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเพราะสุภสิทธิ์ก็จัดรายการทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนนะครับขอบคุณพี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยาป้าเพลินป้าโอแก้วตันเอ็นป้าประหันป้าจุบันข้อปุลุงสมัยป้าสวงช่างทองบ้านสุทงป้าประหันตลอดจนถึงป้าเล็กบางขันหมากป้าเล็กโคโคเท่าป้าเล็กโกมลวัตรีนรงชโยทองชโยอังทองป้าชวีโพธิสภาพบ่มงาทาวงไม่ทราบว่าหลับไปหรือยังพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตายเพิ่มมารุบรีพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้ามาอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาพี่กัญญาสุนทรวิบูลย์โพรังนพโพทองอ่างทองพี่เพชรทูลจันงามโพทองอ่างทองป้าบุญสมวินาวันหมู่บ้านดอนยอบ้านหมอสระบุรีป้าแปลงรถแสงก้าวตากฟ้าป้าทวินนุมณีหมู่บ้านวรดาสองนิคมสร้างตนเองเพิ่มมารุบุรีเมื่อก่อนมีเบาหวานกำดันไขมันไปหาคุณหมอคุณหมอให้ยามา
เท่าไหร่ก็ไม่ลดคุมอาหารแล้วทานยาก็ไม่ลดพอมาดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟลดทุกตัวเลยคุณหมอชื่นชมนะครับคุณลุงพันมาธารลักษณ์ตำบลบ้านหยีอำเภอเมืองทองและญาติเพียงญาติยาทุกท่านที่ความไม่เนื้อเชื่อใจดีเจสุภสิทธิ์นะครับหลายท่านจดหมายเลขสุภสิทธิ์ไว้บอกว่าตัวเองนั้นนะครับก็สั่งซื้อแล้วทานดีแล้วก็อยากให้ญาติสนิทพี่สายเพื่อนได้แข็งแกร่งแรงก็ให้เบอร์ท่านเหล่านั้นไปด้วยหลายท่านโทรเข้ามาหาสุภสิทธิ์ก็บอกได้รับการแนะนำต่อๆกันมาขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สุภสิทธิ์โฆษณาประชาสัมพันธ์และกระจัดจำหน่ายในผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนี้เป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นครับให้กำลังใจครับทุกท่านเลยหลายท่านขับรถหลายท่านพ่อค้าแม่ขายหลายท่านเป็นตำรวจทหารเข้าเวรเข้ายามคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าที่สาธารณสุขแม้กระทั่งขณะนี้หน่วยกู้ภัยต่างๆก็ไม่ได้หลับได้นอนแม้กระทั่งรปภ.ยามที่เฝ้าตามสถานที่โรงงานต่างๆทุกคนมีความสำคัญเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องจักรนะฮะคือจะมาเล็กจะใหญ่แต่ก็ต้องทำงานและก็ที่สำคัญทุกฝ่ายทุกหน้าที่ทุกภารกิจมีความสัมพันธ์เท่าเทียมกันหมดให้กำลังใจทุกท่านนะครับกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปเพลิดเพลินเจริญใจกับเพลงเพราะๆนะครับแล้วมีบทสัมภาษณ์แล้วมีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่อีกมากมายหลายเพลงเลยนะครับเริ่มต้นด้วยยอดรักสลักใจกับเพลงที่ชื่อว่ายอดรักนักร้องตามไปด้วยสุนารีราชสีมาพูดกับภาพครับและมีนายงนภพวงศ์ณนงค์ด้วยนะครับช่อยไออีแต๋วรอท่านอยู่นะครับ

0: อ๋อพี่พยุงสวัสดิ์ประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี่
1: ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกคุณในลูกตามันติมันเสื่อม
0: คุณตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใช่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูดกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดินรุ่งดินจ้ะมันแดงแดงแล้วมันจะหมอกพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นเพราะอากาศคลุมคลึ้มแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบพอกินวิสอนแล้ว
1: บริษัทไล่บริษัทเลยกินมานานนี่ก็เลยกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีดีดีมันจะกินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงจับ
0: แล้วพอกินวิตซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ก็นะจากพี่แบบตาทั้งคืนนะดูโทรทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อมันวาดไอ้ที่เขาทารุดจะพูดกันฉับวาซาชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติก
1: ทารุดเนี่ยเมื่อมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแจ้งลงเป็นแจ้งเขี้ยวสุเขี้ยวอะแต่งเที่ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่รู้เรื่องหรอกเอาแว่นใส่ตามาใส่ครับจะถึงจะเห็น
0: ถ
1: ึงเห็นแบบมันก็น้ำคานอ่ะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบทีนี้ก็แบบก็กินเงี้ยหมดไปต้องหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเหมือนเนื้องอกอ่ะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไปมันเหี่ยวลงไปแล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวนะ
0: หายไปว่า
1: แ
0: ค่ไ
1: หนมันไม่แดง
0: มันหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ง
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอ่ะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเรานี่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจสิถึงได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงนะพี่เนาะพอละครับพอมาพอไป
1: ไม่แพงมันไม่แพงเราเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับ
1: จ
0: ้
1: า
0: สามกล่องแถมด้วยกล่อง2,700บาท
1: เราไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
1: ก็กูยังไงให้กูแก้กูไปได้ไหวให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้วกูเดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปผู้คอจมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูในลูกตามันบูในลูกตามันเสื่อมออกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกจริงฉันงมแล้วตั้งแต่ต้องทุ่มกลางวันฉันก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริษัทไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินพ่นกับพ่นนะฉันจะกินเยอะๆเลยให้มันรู้ไปเลยไอ้พ่นต้องต้องมันจะไม่ได้พ่น
0: ใช่
1: ฉันคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยต้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายนาอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ที่
0: เราเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: ดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่นะดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ
0: ้
2: าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่ก็ทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะอันนี้หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาปวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนสัก 2-3 วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้น และพี่ก็หายปวดหัวเข่าก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่ต้อง65พอมาทานกาแฟของน้องกินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่จุกจิก
2: ไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งและสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250 บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24 ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วนอนหลับลึกดีพี่ก็บอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
2: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
2: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
2: เราสมศรีค่ะ
0: พี่สมใจเราสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
2: ค่ะอยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จากแบบเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
2: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่อ่ะมันดีมากจริง
0: ๆ
2: นะพี่ไม่ได้ค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
2: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินนะโอ้โหหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับถ้าก็ทานดีก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
2: ค่ะจ้า
0: สวัสดีนะก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับผม
2: จ้าคำพรปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
2: ค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
2: ค่ะขอบคุณ

0: สั่งแล้วไงว่าหลับตื่นตื่นหลับหลับตื่นตื่นไม่รู
1: ้ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเหรอ
0: คนหลับจะไม่รู้ได้ไงว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายขนาดเมียฉันนอนหลับอยู่ฉันยังดูไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชาย
1: อ๋อดูไม่รู้แล้วทำไมรักหลับได
2: ้ขโมยมีหัวหาตัวไม่ยากขโมยมีหัวละหาตัวไม่ยาก
0: เดี๋ยวเดี๋ยว
3: ทำไม
0: แกรู้ได้ยังไงว่าขโมยมีหัวแกไปอยู่บ้านฉันไง
2: เอ้าทำไมขโมยไม่มีหัว
0: อ้าว
1: ทำไม
2: อ้าวไม่งั้นก็จะเรียกหัวขโมยอะ
1: ขโมยมีหัว
2: ขโมยมีหัวหาตัวไม่ยากกล้าขึ้นมาลักต้องเป็นผู้ร้าย
1: ต้องเป็นผู้ร้ายจะมาลักได้อย่างนี้เหรอ
2: เอ้าผู้ดีที่ไหนเขาจะไปลักของล่ะ
1: เอออย่าผู้ร้ายเป็นผู้

0: เขาถ่ายไว
1: ้โอ้โหเขาขโมยเขาถ่ายไว้ด้วยเหรอ
0: ไม่ใช่เขาถ่ายไว้
2: อ๋อถ่ายไว้
0: เขาเนี่ยตาเองไม่เข้าใจเขาเลยว่ะ
1: โอ้โหนี่ย่องรุ่นนี้แล้วไม่น่าพูดเขาแล้วล่ะ

0: โอ้โหตาเองไม่เข้าใจเขาอีก
1: ตาเองอีกแล้วย่องย่องพอแล้ว
2: พอเลย
1: เสียดายข้าวที่กินไปเมื่อกี
2: ้ลืมไส้เหร
1: อถ้าเขาเอาโทรศัพท์กับคลิปลับมาคืน
0: เสียเงินสักหมื่นฉันก็ยอมจ่าย
2: โอ้โห
0: จ่ายไปเลย
2: จ่ายไล่ที่ฉัน500แกไม่จ่าย
0: ก็เดี๋ยวล

0: ขโมยกางเกงในไปด้วยเหรอ
1: ไม่ไม่ใช่ของฉัน
0: ไม่ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่
0: แล้วเราเคยใส่กางเกงในไหม
1: ไม่เคย
0: อ้าวแล้วเขาเอากางเกงในมาจากไหนกันนี่
1: ของฉันไม่มีฉันไม่เคยใส่อะ
0: หรอ
1: เออ
0: เขาอะไรไม่ใส่กางเกงใน
1: ใส่ทำไมแล้วเวลาถอดถอดแล้วถอด

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: ากวนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

ฟังเพลงโจ๊ะโจ๊ะมันๆนะครับคนที่บ้านไม่ว่าใช่ไหมตั๊กกะแตนชลดานะครับก่อนหน้านี้มนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าคอยน้องที่ช่องเมกท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับและเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้แล้วขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ด้วยดีเสมอมาและหวังว่ากำลังแรงใจตรงนี้จะมีตลอดไปเรื่อยๆนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าทานเกณฑ์คนจนนะครับขอทุกท่านนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้เจอกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลาย
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรีย
2: ังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
3: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซ่อนแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0832086860283เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกหลังตำบลทุ่งยีแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับตำรงหมอลำทองใหญ่27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพจันทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับทรงไม้เลื้อยแบบ29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์สิงห์แจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศพันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
4: คั้นเมล็ดกาแฟชั้นดี
3: สื่อโฆษณา
4: การที่ได้ผลมากตอบแทนอย่าง
3: กาแฟดีเจ
4: รสชาติ
3: บริษัทกล่อมห้ามไม่มีน้ำตาล
4: ช่วยระบบต้องการลงโฆษณา
3: คุณทองผู
4: กกาแฟดีเจ
3: 25
4: เดียวกันกับกาแฟดีที่ครบ1กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817574744
5: ขาวิตร
6: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ย
5: ัง
6: ม
5: ี
6: บทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการมีความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุก
1: คนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคนในชาติ
5: 75
7: ถ้าปีนี้มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลินามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกล
8: ข่าวดีแชร์ได้เที่ยวชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกจังหวัดเชียงรายข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์พาไปเที่ยวชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกจังหวัดเชียงราย
9: สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวกันที่ชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายกันครับอยู่หลังสนามบินเชียงรายนี่เองนะครับมาเที่ยวที่นี่จะได้สัมผัสวิถีชุมชนแบบเดิมๆการหาปลาการยกยอที่นี่จะมีหลากหลายชาติพันธุ์นะครับเช่นคนเมืองอาคาลาฮูแล้วก็กะเหรี่ยงยังมีผ้าทอสวยงามให้ได้ชมอีกด้วยครับอันนี้ที่เราเห็นก็คือรถไถคันแรกของจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็เป็นคันที่2ของประเทศไทยพ่ออุ้ยที่เล่นสล้อซอซึ้งให้ฟังด้วยนะครับเป็นป่าชาวบ้านอย่างแท้จริงเลยอาหารชนเผ่าที่นี่ถูกปากมากๆเลยครับที่เด็ดที่สุดก็คือข้าวห่อใบบัวชาวบ้านที่นี่ยังมีการสะสมของเก่าโบราณหายากอีกด้วยนะครับมีโฮมสเตย์ไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยนะครับเอาจริงนะมาเที่ยวที่นี่คือได้ครบจบบริบูรณ์มากเลยทั้งธรรมชาติเดิมๆแท้ๆวิถีชุมชนชนเผ่าต่างๆนะครับใครที่จะตามมานะครับอยู่หลังสนามบินเชียงรายหมู่บ้านฟาร์มสัมพันธกิจบ้านฮักอาขาโฮม
8: มาเที่ยวที่นี่จะได้สัมผัสกับวิถีชุมชนแบบดั้งเดิมที่มีธรรมชาติและการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์และมีกิจกรรมต่างๆให้ทำอย่างหลากหลาย
10: เทศบาลเมืองลพบุรีประกาศห้ามให้อาหารลิงบริเวณที่สาธารณะถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีจุดที่สามารถให้อาหารลิงได้คือบริเวณพื้นที่ด้านหลังพระปรางสามยอดบริเวณหลังป้อมรางรถไฟใกล้ศาลพระการและบริเวณภายในศาลพระการผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายมาช่วยกันสร้างวินัยให้ลิงด้วยการให้อาหารลิงตามจุดที่กำหนดเพื่อลิงและคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี

0: ริ่มกันเลย
1: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
2: ใช่
3: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 0812901691081-290-1691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนตรคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
6: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
8: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

รายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมู

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิกกี้
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศนะจ๊ะ
1: สวัสดีไปยังทุกสถานีด้วย
0: ทักทายคุณผู้ฟังที่วสป.711ลพบุรีวสป.1449จังหวัด
1: ชุมพรทั้งวสป.ลพบุรีและชุมพร
0: เสียงจากค่ายจักรพงษ์ครับ
1: จังหวัดปราจีนบุรี855 AM
0: จอส1 AM 657ครับ
1: กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลก็ฟังกัน
0: ชัยบาดาลลพบุรี FM 97.0 ครับ
1: สวัสดีชาวอำเภอชัยบาดาลและอำเภอใกล้เคียง
0: จังหวัดทหารบกลพบุรีครับ
1: จังจอทล1197ลพบุรี
0: สถานีวิทยุรส4ชุมพร FM 104.25 ครับ
1: สวัสดีท่านที่กำลังฟัง FM อยู่ในขณะนี้
0: ตำรวจตะเวนชายแดนนครศรีธรรมราช 92.5 ครับ
1: สวัสดีชาวจังหวัดนคร
0: ครับ
1: ศรีธรรมราชเนี่ย
0: เดี๋ยวเดือนหน้าเราก็จะไปอยู่สตูลนี่แล้วนี
1: ่ไปสตูลด้วยยังไง
0: ตำรวจภูธรภาค 9สตูลนี่มาเช้ากันแหลมไปชั่วโมงนึงแล้ว
1: นาน
0: ช่วงนี้มันต้องขอความเมตตาจากผู้ประมูลสถานีวิทยุนะครับนึกว่าช่วยลุงช้างกับลุงหมูเขาหน่อย
1: อยากจะไปจัดทางภาคใต้บ้าง
0: อยากไปอยู่ทางภาคใต้บ้างไหม
1: ถึงคนใต้ใจดี
0: ครับเพราะว่าเคยไปทำรายการแล้วก็คุณผู้ฟังให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็มีช่วงนึงก็เป็นช่วงของเหตุบ้านการเมืองนะทำให้เราห่างหายกันไปตอนนี้ก็มีโอกาสกลับมาพบกับคุณผู้ฟังแล้วนะครับ
1: ฝากเดี๋ยวฝากตัวไว้ด้วยนะ
0: จ้า
1: ชาวใต้เนี่ยนะ
0: ครับผมฝากตัวทั่วประเทศแหละภาคเหนือก็ดังไกลภาคใต้ก็ดังดีนะครับภาคอีสานก็ฟังกับภาคกลางรวมกันมานี่แหละนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเราปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างถุงสีเขียว
1: ราพญาเสือนะ
0: รวมไปถึงดึงร่วง
1: ดึงเร็วแล้วจะได้ร่ำรวยกัน
0: เม็ดฟู่กดอะมิโน
1: กล่องหนึ่งก็ 1,000 บาทนะ
0: ครับผมราคาเดียวกันกับดึงร่วงนั่นแหละ
1: ราคาเดียวกัน
0: ครับผมแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ลุงช้างได้ซื้อ2ตันแถมครึ่งตันซื้อ4ตันแถม1ตัน
1: แถมให้1ตันเลย
0: ครับผม
1: ปุ๋ยตาพญาเสือนี่แหละ
0: ฟุ้งที่มีทั้งฮอร์โมนฮิวมิโครไมด์นะ
1: อยู่ครบ
0: ใช้ดีแล้วบอกต่อกันละกัน
1: สั่งซื้อกันได
0: ้ครับผมนอกจากนั้นก็ยังมีไบโอดีครับเอนไซม์ชนิดแคปซูล
1: มีสารโปรตีนที่จะไปเติมเต็มให้กับเรานี่แหละ
0: ครับ
1: ไบโอดีนะ
0: โปรมิกออยล์ครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับที่ดูแลร่างกายของเราสำหรับคนที่ชอบกินอาหารรสจัด
1: เค็มจัดเนี่ยนะดูแลการลดเค็มลงไปก็ได้
0: เค็มลงไปหน่อยกินเค็มมากๆเดี๋ยวไตเสียไตพังนะ
1: แล้วก็ดูแลด้วยโปรมิกออยล์
0: ผลิตภัณฑ์เสริมหาบำรุงสายตายาย่าบริงแล้วก็ดีแคร์ครับ
1: ถ้าดีแคร์ก็เป็นแบบซอฟต์เจลนะ
0: ถ้ายาย่าบริงก็เป็นแบบแคปซูลครับ
1: ใช
0: ่สมุนไพรไทยทิปโอสดบรรเทาอาการปวดบรรเทาอาการเมื่ออาการปวดเส้นเอ็นตึง
1: ก็รับประทานกันเรามี2สูตรด้วยกันเนี่ย
0: ครับ
1: สูตรดั้งเดิมก็เป็นกล่อง
0: เป็นสมุนไพรอัดเม็ดทรงกระบอก
1: ซื้อ3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ครับ
1: ซื้อ5กล่องก็แถมกล่องนึงอ่ะนะ
0: ครับถ้าเมื่อเนื้อไม่ตัวก็รับประทานแบบแคปซูลนะ
1: อันนี้ก็ซื้อ2กระปุกไม่ต้องเสียค่าจัดส่งนะ
0: ก็300สูตรดั้งเดิมกล่องละ200นะ
1: 100เนี่ย
0: ถ้าปวดกระดูกปวดข้ออ
1: ันนี้ไทยแคลพัสเซ
0: ่ครับรวมไปถึงน้ำมันงาดำสกัดเย็น
1: สำหรับกระดูกลั่นก๊อบแก๊บเนี่ยนะ
0: มรักขี้นกสกัดเย็น
1: มรักขี้นกเราก็มี
0: โฟกัสสำหรับคุณผู้ชาย
1: ขี้ไม่พุ่งขี้ไม่จวดปวดขี้บ่อยๆรับประทานโฟกัสนะ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มและ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
0: ยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารตรา
1: ไททิปโอสดนะ
0: ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบล
1: อันนี้ให้รับประทานไซเลี่ยมจอย
0: ไซเลี่ยมจอยเป็นแคปซูลนะหรืออยากจะชงน้ำดื่มเราก็มีจอยมิกฟู้ดครับ
1: อันนี้เป็นแบบผงชงน้ำเย็นรับประทานนะ
0: ทั้งไซเลี่ยมจอยและจอยมิกฟู้ดเนี่ยราคากระปุกละ350 บาทซื้อ2 กล่อง2กระปุกเนี่ยนะ700บาทก็แถมฟรีให้กระปุกหนึ่ง
1: แถมให้
0: ราคาเหมือนไอ้ห้าวเลยราคาเหมือนกับไอ้ห้าวเลยนะแล้วก็ยาหม่องสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับ
1: ตอนนี้มาแล้วสั่งซื้อกันได้แล้ว
0: ครับผม
1: วิทยุเราก็มีนะ
0: เอาวิทยุมาแล้วจ้า
1: ซื้อก็สั่งกันมาส่งกันไป
0: ก็ทยอยกันไปยังไปสั่งทีเดียวลืมหมดเหมือนเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะสั่งทีเดียวหมดเลยทีนี้กว่าจะมาโอ้ย
1: เดี๋ยวสั่งทีหลายๆเครื่องเนี่ย
0: ครับตอนนี้มาแล้วจ้าแล้วก็ใครที่สั่งเอนไซม์ไบโอดีไว้นะใจเย็นๆนิดนึงเพราะเมื่อวานเนี่ยเจอคนละ2คาราเบล2คนไง
1: 10ขวด20ขวดไปหมดแล้ว
0: แล้วก็ลายเล็กลายน้อยเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้โรงงานเขาจะมาส่งให้
1: นาน
0: แล้วก็วันที่30เนี่ยขออนุญาตหยุดวันนึงเนาะวันเข้าพรรษาวันนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับ
1: วันนี้พรุ่งนี้วันพระ
0: วันนี้ก็ต้องขอในแรงใจของพวกเราถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนาะ
1: ครับ
0: ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: และคุณผู้ฟังทั่วประเทศไทยครับไปเรื่องของดินฟ้าอากาศเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้พี่ปีดาบอกโดนเต็มๆเลยนะ
1: หูสี่หายใช่ไหมหาย
0: สี่หูโดนเต็มๆเลย
1: นะ
0: วันนี้ก็เลยเก็บของเอามาพึ่งแดดพึ่งลมกันแล้วครับ
1: ไปไหนแล้ววันนี้
0: วันนี้ไม่ไปไหนที่เก็บของตากแดดพึ่งแดด
1: อยู่ที่โคกตูมนะไปซื้อได้ทั้งวันนะ
0: จะซื้อปุ๋ยลูก2ลูกไปเถอะ
1: ไปหาเขาเขาจะได้ขนให้ท่าน
0: ครับ
1: คือรถเนี่ยนะ
0: ไม่เข็ดนะ
1: เปล่าเขาเป็นเงินเป็นทองเนี่ยคนเนี้ย
0: ครับพยากรณ์อากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดชื่อ37จังหวัด
1: เตือน
0: ฝนเพิ่ม
1: และก็ตกหนักมากนะ
0: นะครับ
1: ไม่ใช่มากธรรมดานะ
0: มากที่สุดเลยใช่ไหม
1: ตกมากเนี่ย
0: ภาคเหนือ170ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็170ครับภาคกลาง160ครับจะมีอยู่ที่ลพบุรีสระบุรี
1: พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดกาญจนบุรี
0: ภาคตะวันออกครับฟังอยู่ที่ AM 855วันนี้ฝนเยอะนะครับ
1: 170ของพื้นที่นะ
0: นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรี
1: แล้วก็จังหวัดตราดด้วย
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับวันนี้ฝนตกมาเยอะครับ140นะ
1: มีตกที่จังหวัดชุมพรและก็สุราษฎร์ธานี
0: ครับตรงไหนที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลคลื่นสูงกว่า2เมตรนะครับ
1: ประมาณนั้น
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ตก160ครับ
1: ก็ตกที่จังหวัดระนองพังงาและก็จังหวัดภูเก็ตด้วย
0: กรุงเทพและปริมณฑลครับ
1: ฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่นะ
0: ครับผม
1: ก็หลายจังหวัดนี
0: ่ฝนตกแล้วนึกถึงช้างนะจะได้ปุ๋ยไว้ให้
1: ตอนนี้ปุ๋ยของเราขายดีแล้วล่ะ
0: ครับผม
1: สั่งซื้อกันเยอะ
0: บางคนบอกว่าโอ้ยปุ๋ยลุงช้างแพงเอาไปเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมีสิถูกกว่าเขาครึ่งต่อครึ่งถ้าปุ๋ยอินทรีย์ด้วยกันเนี่ยจะต่างกันนิดนึงเราจะแพงกว่าหน่อยต้องยอมรับอ่ะนะเพราะว่าเราเพิ่มหนึ่งเลยคือฮอร์โมน2เราเพิ่มฮิวมิกโคโลไมด์ไปนอกจากเป็นอาหารพืชแล้วยังปรับปรุงดินด้วยเนี่ย
1: เราเพิ่มเข้าไปถึง 2-3 ตัวเนี่ย
0: ครับ
1: ดีแล้ว
0: ส่วนใหญ่จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์อย่างอื่นเขาก็จะมีแต่มูลสัตว
1: ์
0: เท่านั้นแล้วแถมเอาไปผสมดินได้อีก
1: นะพี่น้องมีดินผสมเนี่ย
0: ครับจะให้มาเขียวมางามมันใช่ดินดีมันก็คงยากแหละต้องเดือดร้อนพวกฮอร์โมนพวกอะไรเยอะแยะเลยนะ
1: ครับ
0: นะครับวันนี้ซื้อกับเรามีของแถมนะ
1: ซื้อให้อย่างน้อยๆเสื้อดีได้อยู่แล้ว
0: ได้
1: จะวิญญูก็ได้นะ
0: จะเอาปุ๋ยกระสอบนึงก็ได้ตันนึงอ่ะหรือจะเอาฮอร์โมนล่ะ
1: ฮอร์โมนเราก็มี
0: หรือจะเอาดึงลวงล่ะ
1: ไม่ยาก
0: หรือจะเอาเม็ดฟู่ล่ะ
1: บอกก็จัดให้
0: ถ้าเลือกได้โทรมาสิรออะไรล่ะ0812901691 หรือโทรหาโชเล่ก็081944377 081944377
1: เนี่ยนะ
0: หรือจะโทรหาคุณปีดาเขาก็ได้
1: เบอร์อะไรอ่ะ
0: 089 081 5595
1: แม่9นี่เข้าลำไส้เลย
0: เข้าลำไส้จี๊ดเลยนะ
1: ส
0: บู่อะไรนะ
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง ัดเอา2ก้อนกับกาแฟลิซ่าเอ็มมานาซื้อ5ถุงไปเลย
0: ครับ
1: 2,000บาท
0: โอ้ยกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็พอ
1: ซื้อ4ถุงก็ 1,000 บาทเนี่ย
0: ครับ
1: แถมให้ก้อนหนึ่ง
0: ครับคุณพี่จากวังใหม่ชุมพรเนาะเมื่อวานสั่งซื้อสินค้ามามีกาแฟลิซ่าเอ็มโกด้วยนะ
1: โอ้
0: เมื่อวานไม่ได้ส่งนะไม่ทันได้ส่งเดี๋ยวส่งวันนี้นะครับ
1: นั่น
0: ส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะได้แล้วชุมพรนี่ถึงเร็วนะ
1: โดยเฉพาะท่านที่อยู่แถวชุมพรแถวไอ้ร้านยิน100ปั๊มจิงโจ้นะ
0: สาขาวังใหม่ครับตรงนั้
1: นไปซื้อได
0: ้สินค้าเรามีเยอะแยะนะครับ
1: ซื้อได้ไปซื้อได
0: ้แต่ที่ถามมาบอกยาญาบิงมีไหมไม่มีมีแต่ดีแคร
1: ์
0: ที่ร้านยิน100ดีแคร์ดูแลสายตาได้เหมือนกัน
1: ไปซื้อกันได้เลย
0: นะครับที่เกาะสมุยนี่วิกฤตหนักเลยคุณผู้ฟัง
1: ไฮแล้งรุนแรง
0: แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาแห้งขอดเลย
1: โอ้นี่เกาะสมุยเยอะไง
0: เกาะสมุยอยู่ใกล้กับเกาะพังงานนี่แหละครับสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะ
1: สุราษฎร์ธานีเมืองหอยใหญ่เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ผมจำแม่น
0: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยแจ้งประชาสัมพันธ์
1: เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรง
0: อันเป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
1: ส่งผลให้แหล่งผลิตน้ำดิบเนี่ยนะ
0: สำหรับผลิตน้ำประปาบนเกาะสมุยแห้งขอดเลยครับ
1: ไม่สามารถใช้ผลิตน้ำประปาได้แล้ว
0: ต้องเอาน้ำทะเลมาเป็นน้ำจืดแต่ละมั้งปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคสาขาย่อยเกาะสมุยเนี่ยนะเหลือแหล่งน้ำสำหรับจ่ายให้ผู้ใช้น้ำระบบท่อส่งน้ำจากฝั่งแผ่นดินใหญ่เพียง 16,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
1: ก็ไม่เพียงพอต่อการต้องการใช้น้ำของผู้อยู่บนเกาะสมุยนะ
0: ที่มีความต้องการเฉลี่ยก็ 34,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันนี่ได้16,000โอ้ไม่ถึงครึ่งนะ
1: ไม่ถึงครึ่งนะเนี่ย
0: ปัจจุบันการประปานี่ก็ต้องจึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนการตลับจ่ายน้ำเพื่อให้สามารถจัดการบริหารจัดการน้ำได้อย่างจำกัด
1: และก็ประโยชน์สูงสุดและก็คุ้มครอง
0: ครอบคลุมผู้ใช้น้ำทุกพื้นที
1: ่
0: โดยแบ่งพื้นที่จ่ายน้ำเป็นโซนตามวันที่กำหนดนะครับ
1: จึงขอความร่วมมือไปยังผู้ใช้น้ำประปาใช้น้ำอย่าประหยัดด้วยนะ
0: ประหยัดหน่อยนะอ้าวพี่น้องครับเกาะสมุยเห็นใจนะ
1: อยู่ไกล
0: ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยนะ
1: แล้วมันอยู่ไกลกับพื้นที่ใหญ่นะ
0: ครับก็ตรงนั้นในจริงก็จะมีอะไรนะเขาเรียกท่าเรืออ่าวอะไรสักอย่างนะตอนเช้าเขาฟังรายการผมที่1449ยุมบอลนะ
1: ฟังได
0: ้ชอบฟังเพลงเก่าก็โทรมาขอกันประจำแหละนะครับที่สุราษฎร์เขาฟังอยู่สุราษฎร
1: ์สุราษฎร์ธานีเนี่ยนะ
0: ครับเมื่อวานมีตึก4ชั้นถล่มระหว่างรื้อถอนนะอยู่ในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มพอเขตดินแดงแจงเหตุทำไมตึกถึงถล่มนะ
1: มันถล่มกำลังทุบอยู่เนี่ยนะ
0: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานเขตดินแดงพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ข่าวไปสำรวจตรวจสอบบริเวณอาคารถล่มบุญอ่ะ
0: ภายในซอยประชาสงเคราะห์28เขตดินแดง
1: ก็เป็นอาคารซึ่งอยู่ในระหว่างการรื้อถอนโครงการก่อสร้างแล้วก็สร้างทางรถไฟเนี่ยนะ
0: สาธุประสงค์ครับเกิดสุดตัวลงมานะครับ
1: เบื้องต้น
0: เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการเร่งสำรวจความปลอดภัย
1: พร้อมกับเตรียมแผนการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน
0: สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคลิปของชาวบ้านนะฮะที่อยู่ใกล้เคียงเขาถ่ายเอาไว้ได้ในขณะเกิดเหตุ
1: อาคาร4ชั้นนะ
0: พังถล่มลงมาขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรื้อถอน
1: ส่งผลให้ฝุ่นปูน
0: แล้วก็คอนกรีตของอาคารฟุ้งกระจายเต็มพื้นที่ครับ
1: ประชาชนอาศัยอยู่บริเวณนั้นก็ต่างวิ่งหนีออกมาจากพื้นที่กลัวอันตรายนี่แหละ
0: หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลเขตดินแดง
1: และก็เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าการรถไฟฟ้าเนี่ยนะ
0: ขนส่งมวลชนนะ
1: แห่งประเทศไทยนี่แหละ
0: ลงตรวจสอบพื้นที่ทันทีพร้อมกับสำรวจโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมา
1: เพื่อประเมินความปลอดภัยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ได้นะ
0: อย่าเป็นอะไรบ่อยที่เขมรมันจะหัวเราะเอานะครับ
1: ว่ากันไป
0: โอ้โหนะอย่าลืมนะฮะดูแลสุขภาพกันนะนะก่อนที่จะอะไรอ่ะร่างกายเราจะทรุดจะโทรมจะแย่เนี่ยนะรับประทานไบโอดีครับ
1: เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เติมเต็มให้กับเรา
0: ก็ร่างกายเราอะนะอย่างว่างั่นแหละมันไม่ใช่หินไม่ใช่เหล็กไม่ใช่เครื่องยนต
1: ์
0: นะครับเราก็ควรทนุถนอมแล้วก็ดูแลบำรุงรักษาเขาหน่อย
1: นาน
0: ถึงแม้มันไม่ใช่ยานะครับแต่ว่ามันมี ก็เรียกว่าสารโปรตีน
1: นี่แหละตัวสารโปรตีนนี่แหละ
0: ที่เรากินเข้าไปแล้วมันกลายเป็นเอนไซม์ย่อยอาหารให้กลายเป็นพลังงานให้กลายเป็นโปรตีนหนึ่งกระปุก100แคปซูลนะ
1: นั่นสิ
0: 100แคปซูลเนี่ยเรากินวันละ9แคปซูลนะก่อนอาหารเช้าก
1: ่
0: อนอาหารกลางวัน
1: 3เม็ด
0: ก่อนอาหารเย็นนะ
1: 3เม็ดนะ
0: 690บาทต่อ1กระปุกครับ
1: ใช่
0: 2กระปุก 1,300 บาทครับ
1: ซื้อ4กระปุกก็ 2,000 บาทเด
0: ้ก็เรียก1คาราเบลเนี่ยนะ4กระปุกเนี่ยนะ
1: เราก็แถมให้1กระปุกเลย
0: 100แคปซูลนะไม่ใช่กระปุกตัวอย่างนะ
1: แบบชนิดแคปซูลนี่แถมกันไป
0: ไม่ได้มีทุกร้านมีร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทอง
1: มีทุกอย่าง
0: มีร้านจีงวนจันช่องแคนครสวรรค
1: ์ไปซื้อกันได
0: ้แล้วก็ร้านบ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูม
1: นี่ก็ไปซื้อได้ทั้งวันนะวันนี
0: ้หรือจะสั่งซื้อก็ต้องรอนิดนึงนะแต่ไปซื้อที่ร้านเนี่ยวันนี้ได้เลยยังมีอยู
1: ่เขามีขายที่ร้าน
0: ครับผม
1: ที่เราหมดนะ
0: ใช
1: ่รอก่อน
0: พรุ่งนี้มาพรุ่งนี้มา
1: พรุ่งนี้ได้นะ
0: สั่งไว้เลยสั่งไว้เลยก็ได้นะไม่ใช่ปัญหาวิทยุก็มาแล้วสั่งได้เลย
1: วิทยุนะ
0: ครับผมผู้ช่วยหัวหน้าแผนกการไฟฟ้าที่บางน้ำเปรี้ยว
1: เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
0: แก้ไขไฟฟ้าดับเป็นคนตั้งใจทำงานนะ
1: และเป็นไง
0: เพิ่งได้รับตำแหน่งได้เดือนเดียวกันนั้นเอง
1: โอ้น่าสงสาร
0: ต้องมาเสียชีวิตไปแล้ว
1: ขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
0: ครับ16นาฬิกาเมื่อวานนี้
1: ผู้สืบข่าวรายงานบอกว่า
0: เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
1: ได้รับแจ้งจากประชาชนว่าเกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่
0: จึงจัดส่งทีมช่างเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เร่งแก้ไขระบบไฟฟ้าที่ขัดข้องครับ
1: ไฟฟ้ามันขัดข้องระหว่างปฏิบัติหน้าที่บริเวณเสาไฟฟ้าริมถนน
0: สาย3200บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราหมู่4ตำบลโพงอากาศนี่แหละครับอำเภอบางน้ำเปรี้ยวเนี่ยนะได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานส่งผลให้นายคำรณ
1: อ
0: ายุ44ปีเป็นผู้ช่วยหัวหน้าแผนกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางน้ำเปรี้ยวเสียชีวิต
1: เสียชีวิตสร้างความโศกเศร้าเสียใจกับครอบครัวและเพื่อร่วมงาน
0: รวมไปถึงผู้บังคับบัญชาด้วยนะครับ
1: ผู้บังคับบัญชาด้วยเนี่ยนะ
0: เบื้องต้นทราบว่าคุณคำรณ์เนี่ยเพิ่งได้รับตำแหน่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยหัวหน้าแผนกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางน้ำเปรี้ยวได้เดือนเดียวเอง
1: แล้วก็ก่อนเกิดเหตุได้ลงพื้นที่ร่วมกับทีมช่างเนี่ย
0: เพื่อตรวจสอบแล้วก็แก้ไขระบบไฟฟ้าหลังได้รับแจ้งเหตุไฟฟ้าดับจากพี่น้องประชาชนขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
1: แล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
0: และจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
1: นาน
0: ด้านนายวรวุฒิเพื่อนร่วมงานกล่าวว่าคุณคำรณ์เนี่ย
1: เป็นยังไง
0: เป็นผู้ที่ตั้งใจทำงานมีความรับผิดชอบสูงและก็ทุ่มเทต่อหน้าที่โดยตลอดการได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเมื่อไม่นานมานี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเจ้าตัวเขา
1: แล้วก็เพื่อนร่วมงานทุกคนด้วย
0: แล้วก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจะต้องมาสูญเสียบุคลากร
1: ที่มีคุณค่าเช่นนี้พร้อมกับยอมรับว่า
0: ทุกคนในหน่วยงานยังรู้สึกเสียใจกับการทำใจยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได
1: ้น่าสงสารเนาะ
0: ครับ
1: เป็นเรื่องเป็นข่าวเนี่ยนะ
0: มองงูตายพะงูเนี่ยนะ
1: นั่นสิ
0: ไฟฟ้าเนี่ยมันมองไม่เห็นว่านั้นอย่าประมาทแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านได้มีปมมีปลั๊กอะไรต่างๆตรงเนี้ยนะครับคอยดูเด็กด้วยบางทีนิ้วไปแย่เล่นอย่างนั้นแหละ
1: นั่นสิ ต้องระวังกันนะ
0: ครับด้วยความปรารถนาดีจากยาย่าบิง
1: บำรุงสายตาและดวงตาก็ยาย่าบิงนะ
0: ครับ
1: ยาย่าบิงนี่ก็ท่านซื้อกระปุกหนึ่งก็800บาทแต่ถ้าซื้อ2กระปุกนี่ก็ 1,500 บาทดูแลเรื่องของตาต้องยาย่าบิง
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็2เม็ดเลย
1: ชนิดแคปซูลเนี่ยนะ
0: หรืออยากจะกินแบบซอฟเยลก็มี
1: ซอฟเยลเนี่ยนะ
0: ซอฟเยลเนี่ยไม่ได้ชื่อยาย่าบิงนะชื่อดีแคร์
1: ดีแคร์เนี่ยนะ
0: คุณภาพก็ดีต่อตาราคาก็
1: ดีต่อใจนี่แหละ
0: 2กระปุกถึงจะได้60เม็ดนะแม่นะ
1: 2
0: กระปุก650บาท
1: นั่น
0: ซื้อ4กระปุกก็แถมกระปุกหนึ่งนะ
1: แถมให้ไป
0: ราคาเหมือนกันเลยครับโปรมิกซ์ออยล
1: ์โปรมิกซ์ออยล์นะ
0: รักไตห่วงใยไตกินโปรมิกซ์ออยล์
1: โปรมิกซ์ออยล์
0: ไม่ใช่ยานะไม่ใช่ยาวันนี้ลดความเค็มของอาหารหน่อยก็จะได้ทนุบำรุงไตมันดีขึ้นน่ะไปกินเค็มจัดอย่างเงี้ยแล้วก่อนนอนไปเล่นโอ้โหทั้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารสำเร็จรูปอย่างเงี้ยโซเดียมเยอะเหลือเกินเนี่ยไตมันจะพังเอาน
1: ั่นสิ
0: ด้วยความปรารถนาดีจาก
1: ทางด้านของ
0: โปรมิกซ์ออยล์
1: โปรมิกซ์ออยล์นะ
0: 260,000เม็ดที่ศรีสะเกษ
1: อะไรเออ
0: ไม่รู้อะไรเหมือนกันตามยึดมาได้เนี่ย
1: อ
0: ย่านรกอ่ะสิ
1: อย่าบ้าอย่าบ้า
0: เอาไปฝังไว้ตรงนู้นไปฝังตรงนี้กลางทุ่ง
1: นี่ไปฝังไว้ในดินนะ
0: แล้วก็รอบสระน้ำนั่นแหละ
1: โอ้ขยันฝัง
0: เฉพาะที่ตามขุดได้นี่ 260,000 เมตรนะที่ยังไม่เจอไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่อ่ะ
1: อยู่ก็ใต้ดินก็มีนะ
0: ครับเมื่อเวลา 15:00 นเมื่อวานนี้
1: ที่สารากลางจังหวัดศรีสะเกษเนี่ย
0: นายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
1: เดี๋ยวมีใครก็ได
0: ้โอ้นี่เจ้าเจ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: ฝ่ายปกครองตำรวจทหาร
0: ครับแล้วก็
1: หน่วยความมั่นคงเนี่ย
0: แถลงผลการจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่
1: หลังจากประชุมปราบปรามเรื่องของยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษแล้ว
0: ครับผม
1: รู้ปฏิบัติการไปแล้ว
0: มีทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่เรือนจำตำรวจจากสภ.อุทุมพรวิสัย
1: สืบสวนพฤติกรรมของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญเนี่ย
0: สามารถขยายผลการตรวจค้นและจับกลุ่มนายสมัครอายุ38ปี
1: นายเชิดศักดิ์อายุ33ปี
0: นายกิตติมาอายุ22ปีทั้งหมดเนี่ยเป็นชาวตำบลขยุง
1: อำเภออุทุมพรวิสัยพร้อมของกลางยาบ้าทั้งหมด
0: 267,600 เม็ดคุณผู้ฟัง
1: 200,000 กว่าเม็ดจับกลุ่มครั้งนี้สืบเรื่องมาจากทีมสืบสวนเนี่ย
0: ทราบว่าเครือข่ายนี้ใช้พื้นที่ทุ่งนาในตำบลขยุงเนี่ยนะ
1: มา
0: อำเภออุทุมพรวิสัยเป็นสถานที่ซุกซ่อนยาเสพติด
1: หลังจากนั้นก็ทยอยลำเลียงส่งให้กับลูกค้า
0: เจ้าหน้าที่จึงวางกำลังเข้าไปปิดล้อมตรวจค้นพร้อมกันทุกจุดเลยพบยาบ้า219,600 เม็ดนี่นะ
1: ถูกซุกซ่อนฝังเอาไว้ที่ดินน้ำพรางเอาไว้อย่างแน่นเหนียวเลย
0: ครับก่อนขยายผลไปยังเครือข่ายที่2ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันตรวจสอบยาบ้าได้อีก
1: 48,000 เม็ดเนี่ย
0: รวมของกลางรวมแล้วทั้งหมด
1: 267,600 เม็ดเนี่ย
0: โอ้ยไปไว้ใต้ดินเน
1: าะยาบ้า
0: ดินบ้าทั้งละมั้งท่านผู้ว่าบอกว่าฝากถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยนะ
1: รวมเป็นหูเป็นตา
0: หากพบเห็นบุคคลหรือกลุ่มที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นผู้เสพผู้ค้าหรือผู้ลักลอบ
1: ใช้สถานประกอบการเป็นแหล่งมั่วสุมหรือกระทำความผิดเนี่ย
0: ให้พี่น้องประชาชนรีบแจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ทันทีครับ
1: เพื่อร่วมกันป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาระบาดในเขตชุมชนด้วย
0: ดูด้วยนะบ้านเราอ่ะ
1: มีไหม
0: ดูลูกดูหลานด้วยมันเลี้ยงได้แต่ตัวหัวใจมันเลี้ยงไม่ได้นะ
1: หูปิดตาอะไรก็แจ้งเขาได้เนอะ
0: ทั่วประเทศไทยระเบิดเดียวกันหมดนะ1599อ่ะ
1: ตลอด24ชั่วโมงนะ
0: หรือแม้กระทั่ง191ทุกจังหวัดแล้วครับ
1: สายด่วนเรามีไหมล่ะ
0: สายด่วนปปส.ก็1386ไง
1: ศูนย์ดำรงธรรมอ่ะ
0: ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเลขเดียวกันหมด1567ครับ
1: อ๋อเก็บไว้ดิพิมพ์มาไว
0: ้พิมพ์สิอย่ามาถามผมดิน
1: านดิบางทีผมก็จำกันไม่ได้ละ
0: จำได้แต่22กับ77แค่นั้นแหละช้างก็ซื้อจังเลยทั้งสองอ่ะโชเล่ก็ซื้อจังเลยเจ็ดเจ็ดอ่ะ
1: เงินนี้ถ้าซื้อออกมาเป็นชุดเดี๋ยวโหรวยเยอะเลยนี่ดูช้างเนี่ย
0: ผมซื้ออะไร
1: นะ
0: 42นะนะผมซื้อ423522เลย20ใบ
1: โอ้โหถ้าถูกนี่เรียกลุงช้างไม่ได้
0: ไม่ได
1: ้คุณช้าง
0: คุณพี่
1: เรียกถามเป็นไม่เห็น
0: ถ้าจะเรียกลุงด้วยใจก็ไม่คุยนั่นต้องคุณลุง
1: คุณลุงด้วย
0: ไงวิไลวิไลใจดีไอ้วิไลคนโก้เนี่ยเขาจะเรียกผมคุณลุง
1: เรียกคุณลุงเรียกซะเพราะเลยนะ
0: คุณลุงคุณลุงอย่าเพิ่งถองอะไรกลางนะ
1: อ้
0: าวยังอยู่ด้วยกันยังอยู่ด้วยกันนะ
1: ฟังกันถึงเวลาก็ฟังมีสินค้าอะไรก็ซื้อกันไป
0: ครับผ
1: ม
0: อยากให้พี่น้องมาเราได้มีความสุขอ่ะนะครับฟังรายการเราไม่ต้องเครียดหรอก
1: สบายใจ
0: มีวิทยุก็เปิดเพลงเบา
1: ๆ
0: แล้วก็ฟังข่าวเราสองคนนี่แหละ
1: นั่นสิ
0: วิทยุ AM FM ฐานินนะ
1: ฟังได
0: ้600บาทแพงไหมแพงก็ซื้อมา490บาทเนาะ
1: ไม่ถึง500
0: ครับแต่ก็ขอขาย500ไงขอค่าส่ง50บาทขอให้น้องมันที่ไปส่งให้เราอ่ะ50บาทก็เป็น500เนี่ยผมกำไร10บาทเองนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าจะซื้อราคา500บาทซื้ออะไรก็ได้ในรายการเราเนี่ยสักอย่างหนึ่งสิ
1: ซื้อสมุนไพรไทยทิปโอสดสัก5กระปุกก็ได
0: ้อุ้ย2กระปุกผมก็ให้แล้วราคาเนี้ย
1: ใช่
0: เ
1: ราก็ขาย500อ่ะ
0: งาดำงาดำสักกระปุกนึงนะครับมะระขี้นกก็ได้นะครับแต่ไอ้ห้าวผมไม่ให้นะไอ้จะมาซื้อไอ้ห้าวหรือจะมาเอาวิทยุอีกเครื่องนึงไม่ได
1: ้อยากได้ฟรีก็ซื้อปุ๋ยไว้สัก1ตันดิให้ไปเลย1เครื่องเลย
0: ได้เลยซื้อ2ตันสิ
1: ได้เลย
0: วิทยุก็ได
1: ้นาน
0: ปุ๋ยครึ่งตันนะ
1: ไม่ยากอ่ะนะ
0: ใช่มั้ยเล่าโทรมาสิ0812901
1: 91
0: หรือโทรหาโชเล่081924-3777
1: นี่แหละ
0: คิดนานยังเลย77ที่จะออกเนี่ยนะ
1: เอาหากันไปนะ
0: นี่ครับหนุ่มถึงก็ช็อกเลยนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: พอแฟนสาวพลัดตกระเบียงหอพัก
1: แล้วหลังจากนั้น
0: รีบพาส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาล
1: หลังจากนั้น
0: พาห่มดันไปพันล้อรถจักรยานอีกจักรยานยนต์น่ะทีนี้ก็กลิ้งตุ้งเน่งตุ้งเน่งเลยเด้
1: เออเอา
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างพรุพรกุศลระยอง
1: รับแจ้งบอกมีผู้หญิงอายุ18ปี
0: พลัดตกจากหอพักชั้น3หอพักแห่งหนึ่งตำบลเชิงเนิน
1: อำเภอเมืองจังหวัดระยองเนี่ย
0: ไปตำรวจตรวจสอบให้การช่วยเหลือหน่อย
1: ระหว่างทางเจ้าหน้าที่พบแฟนหนุ่มเนี่ยนะ
0: กำลังพาหญิงสาวผู้บาดเจ็บนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
1: เพื่อไปโรงพยาบาลเนี่ยนะ
0: แต่ปรากฏว่าผ้าห่มที่หญิงสาวห่มร่างกายเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: มันหลุดไปพันกับ4ล้อ4ลวดรถจักรยานยนต์น่ะ
1: ทำให้ไม่สามารถขับต่อไปได้เนี่ย
0: เพราะดีเนี่ยเจ้าหน้าที่ขับรถมาพบพอดี
1: ก็เร่งให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลในเบื้องต้น
0: และนำตัวส่งโรงพยาบาลเอกชนอย่างปลอดภัยครับ
1: ขณะจากการสอบถามแฟนหนุ่มของคนเจ็บเนี่ย
0: เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุแฟนสาวเดินออกไปบริเวณระเบียงหอพักชั้น3
1: ไม่นานก็พลัดตกลงไปชั้นล่างเนี่ย
0: ซึ่งตนก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าแฟนตกลงมาได้อย่างไร
1: เดินยังไง
0: หรือเราไปทำอะไรเขาไอ้หนู
1: เอาเรียกนายก
0: เอาขอโทษขอโทษ
1: หลังเกิดเหตุแล้วก็ตกกระจายเลย
0: เห็นแฟนสาวเนี่ยเป็นความเป็นห่วงประกอบกับแฟนสาวบอกว่ารู้สึกเจ็บปวดบริเวณหลังและก็ขาทั้งสองข้าง
1: ตนเองก็ไม่ได้รอช้านะ
0: ก็รีบช่วยเหลือพยาบาลอย่างถูกวิธีสำหรับผู้ป่วยตกจากที่สูงให้ตัดสินใจพาแฟนขึ้นซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์นี่แหละ
1: จะไปส่งโรงพยาบาลด้วยตนเองอะนะ
0: 1669ทำไมไม่โทรเลยหนูเอ้ย
1: เขาก็โทรแต่ยังไม่มาเลยรีบพาแฟนไปซะก่อนเนี่ย
0: ทั้งขับขี่มาก็มีผ้าห่มเนี่ยติดตัวมาด้วยหลุดอีท่าไหนไม่รู้ไปพันซี่ลวดรถ
1: จักรยานยนต์ที่ขัดข้องกัน
0: เถอะไปไม่ได้เดชโชคดีนะเจ้าหน้าที่พบพอดีอะ
1: ให้การช่วยเหลือนำแฟนส่งโรงพยาบาลทันที
0: แล้วตอนนี้เป็นไงไม่รู้รอดไม่รอดก็ไม่รู้นะ
1: ก็คงไม่เป็นอะไรอะนะ
0: จ้าขอให้ไม่เป็นไรนะ
1: รีบพาแฟนไปไม่พาผมนี่ก็ไปพันก็ร้อยอีก
0: ไม่น่าเลย
1: เออไม่น่าตกลงไปเลยเน
0: า
1: ะ
0: อ่ะใครรู้ตัวเป็นเบาหวานรีบไปพบแพทย์พบหมอซะนะ
1: ไปหาตรวจไปเช็คกัน
0: ครับ
1: เป็นเนื้อเปล่าหวานๆน่ะ
0: โอ้ถ้ามันเป็นก็เดี๋ยวหมอก็ให้ยามากินไม่ต้องตกใจหรอกนะครับถ้ามันไม่เกิน120ไปเยอะนะถ้าเกิน120ไปเยอะนี่ก็ระวังให้ดีนะ
1: นั่น
0: สิให้ยาหมอมากินหมอก็ให้กินเช้ากับวันเย็นก็กินเช้ากับวันเย็น
1: ตามหมอสั่ง
0: นะหมอให้กินกี่วันก็กินให้ครบนะ
1: เออ
0: ไม่ใช่หมอก็สั่งมากิน2เดือนอย่างเงี้ยกินไปได้10วันมาแอบเจาะน้ำตาลเองเฮ้ยปกติแล้วเว้ย
1: ปกติหลังจากนั้น
0: ก็ไม่กินอีกแล้วมันก็เรียบร้อยดีครับ
1: คนมันเป็นซะอย่างเงี้ย
0: หมอบอกให้กินจนกว่าจะครบต้องไปเจาะเลือดกับหมอนะแล้วก็นะระหว่างที่รับประทานยาจากโรงพยาบาลท่านสามารถรับประทานมรากินกของลุงช้างเขาได
1: ้รับประทานตามกันไปนะ
0: กระปุกนึงมีตั้ง60เม็ดได้กินได้ตั้งเดือนนึงนะ
1: ถูกต้อง
0: กินวันละครั้งนะครั้งละ2เม็ดได้เดือนนึงนะ
1: อ
0: ย่าไปซื้อกระปุกเดียวนะ
1: ซื้อสัก2กระปุกสิ
0: จะได้ไม่ต้องเสียค่าส่ง
1: ขาย600เท่านั้น
0: ครับถ้าซื้อ4กระปุก 1,200 เนี่ยนะ
1: เขาแถมให้1กระปุกอีกด้วยด้วยนะ
0: ใช่เลยนะ
1: ส
0: ักครู่เดี๋ยวกลับมานะแม่นะ
1: นะ
0: มีเรื่องราวข่าวสารจะมาเล่าให้ฟังเยอะแยะแต่ว่าช่วงนี้ขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรมุ้งช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812

0: ทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
0: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691

0: ถ้าเผื่อว่ามีปัญหาเรื่องกระดูกมันแห้งข้อต่อกระดูกเนี่ยนะมันธรรมดามันต้องมีน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยนะถ้ามันอายุมากๆแล้วมันจะเสื่อมตามอายุคน
1: เสื่อมสิ
0: มันจะมีมั่งไม่มีมั่งถึงมีก็ทำงานได้ไม่ไปเต็มประสิทธิภาพ
1: อายุมันเยอะด้วย
0: มันทำให้กระดูกลั่นกรอบกรับกรุบกรับใส่หมวกแก๊ปจะไปตีครอบเนี่ยนะ
1: นั่นสิ
0: แต่มันไม่ปวดหรอกแต่มันรำคาญนี่กินงาดำเพื่อเป็นการสร้างความหล่อลื่นกระดูกแล้วก็ต่อ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็น
0: จริงๆประโยชน์มันเยอะแยะแต่เราขออนุญาตพูดแค่เรื่องของการสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อต่อ
1: นาน
0: นะครับถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ยมันจะปูจะพุนมันจะเสื่อมมันจะเจ็บมันจะปวด
1: อ
0: ันนั้นก็ต้องเดือดร้อนไทยแคลพัดนะเนาะ
1: อันนั้นต้องไทยแคลพัดเลย
0: ครับวันนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องแบบนี้นะครับไม่รู้จะไปซื้อได้ที่ไหนอ่ะรายการเราเนี่ยโทรมาจะได้บอกว่าร้านค้าต่างๆตัวแทนต่างๆเรามีเยอะแยะแต่เป็นลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีอุทัยธานีพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัย
1: พื้นที่ภาคกลางเนี่ย
0: เรามีจำหน่ายอยู่แล้วตัวแทนเรามีจะได้บอกร้านให้ไปซื้อ
1: ใช่ใช่
0: กรุงเทพและปริมณฑลนี่ก็ยังไม่มี
1: ต้องสั่งซื้อ
0: พี่น้องภาคตะวันออกนี่ก็ยังไม่มีแต่แม่สั่งซื้อปุ๋ยกันเยอะเลยนะ
1: สั่งซื้อได
0: ้แม่ถนามชัยเขตทำไมจะไม่ไปมันสองรอบแล้ว
1: ออกมายิ่งเยอะยิ่งชอบอ่ะนะ
0: ไปมาสองรอบแล้วมาตอนนี้ทีมงานมันว่างฝนตกแล้วงานลิเกก็ไม่มีดนตรีก็ไม่มีแล้วตอนนี
1: ้ใช่ใช่
0: ขับรถขนปุ๋ยเถอะ
1: ขนปุ๋ยกันยังได้เงินบ้างนะ
0: ครับผมพี่น้องภาคใต้ก็ซื้อได้ที่ร้านยี100
1: ที่สุมพรนะนะ
0: ปั๊มน้ำมันจิงโจ้ถ้าไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราส่งให้ทางขนส่งไม่ว่าจะเป็นไปรษณีย์หรือเคอรี่นะ
1: ส่งซื้อส่งไปให้
0: ไม่เกิน3วันก็ถึงบ้านแล้วเก็บเงินปลายทางนะห้ามโอนเงินมาก่อนนะไม่เอานะ
1: นาน
0: เออเดี๋ยวหายไม่รู้นะอ่ะโทรหาลุงช้าง0812901690 0812901691
1: โ
0: ทรหาโชเล่ครับ0819244377

0: นะ
1: 0819244377หรือโทรหาคุณพีดาก็0890815595อันนี้ไปที่บ้านเขาได้เลยมีทุกอย่างเหมือนกัน
0: อยู่ทั้งวันนะวันนี้นะ
1: ครับเมื่อวานนี้นะตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบมินิมาร์ทต่างชาติครับกลางภูเก็ตเลย
0: ยึดสินค้านำเข้า
1: ไม่มีฉลากเออ
0: ไม่มีของไทยเลย
1: ไม่มีของไทยไม่มีเอกสารที่มาที่ไปเลย
0: เออ
1: จะเป็นทั้งกับผมกาแฟจะเป็นขนมนมเนยอะไรไม่รู้ล่ะภาษาไทยสักตัวก็ไม่มีเพราะว่ามันไม่ใช่ของไทยแล้วก็มินิมาร์ทเนี่ยเจ้าของก็ไม่ใช่ของคนไทยด้วย
0: เอาแล้วมาเปิดยังไงเนี่ย
1: ท่านโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการผู้ว่าราชการภูเก็ตที่มอบรางวัลให้น้องเน่ๆอ่ะเมื่อวานนี้ได้ก็มอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะครับแล้วก็ชุดปฏิบัติการบูรณาการลงพื้นที่
0: ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปตำรวจตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้า
1: ในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตโดยมีนายศิวัตรระวังคุณในอำเภอเมืองภูเก็ตนะ
0: รักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตนี่แหละ
1: ครับ
0: ไปตรวจสอบสิ
1: ไปตรวจสอบนี่มันยังไงชาวบ้านเขาร้องเรียนมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้าแห่งหนึ่ง
0: ตั้งอยู่ที่ถนนระนองน่ะ
1: ตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตลักษณะเป็นร้านมินิมาร์ท
0: จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
1: จากประเทศแถบอาหรับแล้วก็ตะวันออกกลางโดยมีลูกจ้างเป็นคนไทย
0: คนไทยเป็นผู้รับจ้าง
1: จากการตรวจสอบเพราะว่าในร้านไม่พบเอกสารการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
0: และก็ทะเบียนพาณิชย์แสดงไว้ตามกฎหมาย
1: ไม่มีการแสดงราคาสินค้าบางรายการเพราะผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิดไม่มีสาระบบอาหารนะครับหรือว่าอย.เป็นสินค้านำเข้าหลายรายการไม่มีฉลากภาษาไทย
0: แสดงรายละเอียดสินค้า
1: ของผู้ผลิตผู้นำเข้าแล้วก็ไม่สามารถแสดงเอกสารที่มา
0: ของสินค้านำเข้าเนี่ยนะ
1: รวมถึงหลักฐานการเสียภาษีก็ไม่มีเลยครับ
0: ไม่มีเนี่ยนะ
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ศุลกากรภูเก็ตร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
0: ดำเนินการยึดสินค้าทั้งหมดเอาไว้ตรวจสอบ
1: พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนำเอกสารหลักฐานมาแสดงและก็ดำเนินการ
0: ตามอำนาจของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
1: ครับผมนี่แหละของดีๆเดี๋ยวก็มีอย.เดือดร้อนไปหมดนะ
0: นั่นสิเอามาขายได้ยังไง
1: เอาต้องบอกก่อนนะว่ายาเราเนี่ยไม่มีอย.นะแต่มีทะเบียนยานะพี่สุพันธ์วันนี้เอาอะไรจ้ะพี่สุพันธ์ไอ้พี่สมคิดเอาอะไรจ้ะ
2: ไอ้เนี่ยยาตาหมดเลย
1: อะยายาบิงหรือดีแคร์นะ
2: ยาพิงดีกว่าละมั้งเคยกินอยู่เนี่ย
1: ยายาบิงเอากี่กระปุกจ้าวันนี้
2: เอาสองกระปุกแล้วค
1: ่ะสองกระปุก1,500เดี๋ยวมีกาแฟให้กินด้วยนะ
0: จะส่งไป
2: ไม่ต้องไม่ต้องจ่ายกาแฟไม่ใช่ไหมกินกาแฟ
1: โอ้กินเถอะมันไม่ใช่กาแฟหรอกมันขน
0: ม
1: พี่สมคิดได้จัดการให้นะยายาบิง2กระปุกนะครับครับยายาบิง2กระปุกจ้าสวัสดีจ้าน
0: าน
2: สวัสดีค่ะ
1: เสียงตัวเองออกอากาศด้วยนะไม่ธรรมดานะเนี่
0: ย
1: คืออย่างเงี้ยผมรู้ที่อยู่เขาก็สั่งบ่อยมากสั่งทั้งงาดำสั่งทั้งไทยทิพย์โอสถสั่งอะไรเยอะแยะเลยนะครับ
0: ขอบใจนะ
1: ครับผม
0: อ้าว
1: นี่บุกช่วย3หนุ่มอินเดียถูกแก๊งปากีอินเดียจับเรียกค่าถ่ายไป10ล้านรูปีเนี่ยนะ
0: รูปีรูปรา
1: เ
0: ด้อ่ะ
1: เดี๋ยวถ้าจอวอทปอเดี๋ยวหมดเวลาก็ตัดได้เลยนะครับเพราะว่าอย่างจอสอ1นะครับแล้วก็ที่ตชดรสอ4เนี่ยเขาเข็มยาวที่เลข12นี่แหละนะครับแล้วก็ยาวไปเลยนะหนุ่มอินเดียถูกแก๊งปากีสถานแล้วก็อินเดียด้วยการจับเรียกค่าถ่าย10ล้านรูปีคุณรู้ไหม1รูปีมีเท่าไหร
0: ่1รูปรา
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ไง
1: เออค่าเงินอินเดียนี
0: ่ไม่รู้อ่ะผมไม่รู
1: ้1รูปีมี12รูเดือนคุณคิดมากไม่ได
0: ้อ๋อคุณเนี่ยนะ
1: เออ
0: แม่ ไม่เป็นบัตรทอซะแล้ววิ่งเนี่ยโดนจับเนี่ย
1: ครับตำรวจเมืองพัทยาครับนะครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเจ้าหน้าที่จากสมาคมอินเดียพัทยาทำการปิดล้อมบ้านพักหมู่13ใกล้กับทางแยกตลาดผู้ใหญ่กุ๋ยตำบลหนองปลือนี่แหละครับ
0: หลังจากได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวจากชาวอินเดียเนี่ย
1: ชาวอินเตอร์เดียเลยถูกจับตัวมาขังทรมานนะอินายจ๋า
0: จับเป็นตัวประกันเพื่อเรียกค่าถ่ายอินเดียเรียกค่าถ่ายอินเดีย
1: ครับโดยบ้านหลังดังกล่าวเป็นลักษณะบ้านทาวน์เฮาส์2ชั้นครับสร้างเรียงรายติดกัน10กว่าหลังนะ
0: อยู่กับซอยมาบตาโตเนี่ยนะ
1: จากการตรวจสอบพบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุไหวตัวทันครับ
0: อ้าว
1: พากันขี่มอเตอร์ไซค์ดองแดงหลบหนีไปคนละทาง
0: คนละทิศเนี่ยนะ
1: จากนั้นตำรวจก็ตัดสินใจบุกเข้าไปในบ้านและขึ้นไปบริเวณห้องนอนชั้น2
0: พบนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย2คนเนี่ย
1: ครับอยู่ในสภาพถูกมัดมือมัดเท้าภายหลังแล้วก็มีผ้าเทปปิดปากด้วย
0: ส่วนอีกห้องนึงพบนักท่องเที่ยวชาวอินเดียอีกคนนึง
1: ลักษณะเช่นเดียวกันกับ2คนแรกโดยทั้ง3คนอยู่ในสภาพสะบักสะบอมครับ
0: ข้อเท้าทั้ง2ข้างถูกตีด้วยของแข็งด้วย
1: ครับผม
0: แล้วก็เป็นรอยเขียวช้ำ
1: อีกครั้งหนึ่งในผู้ถูกก่อเหตุถูกลิสเปมาพ่นตามร่างกายคล้ายกับทำให้เหมือนว่ามีเลือดไหล
0: โอ้เพื่อจะเรียกคาถา
1: หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการช่วยเหลือได้สำเร็จทั้ง3คนแสดงความดีใจครับ
0: พร้อมกับรีบติดต่อโทรศัพท์หาญาติที่ประเทศอินเดีย
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยสามารถช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยทราบชื่อคนแรกชื่อว่านายไฮเมนซู
0: อายุ23ปีคนที่2
1: นายเอฮิสอายุ24ปี
0: และคนที่3
1: นายเมกฮิตอายุ26ปีครับ
0: อันนี้จากการสอบถามกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้ง3คนเนี่ย
1: ให้ข้อมูลผ่านล่ามมาได้ซื้อทัวร์มาท่องเที่ยวประเทศไทย
0: ตกลงกันคนละ 70,000 บาท
1: เป็นเวลา7วันเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อตอน 5:00
0: หลังจากนั้นก็นั่งแท็กซี่จากสนามบินสุวรรณภูมิ
1: มุ่งหน้ามายังพัทยาชลบุรีลงที่บริเวณร้านอาหารแห่งหนึ่งริมถนนสุขุมวิท
0: แล้วก็พาเข้าไปที่พัทยาหมู่9เนี่ยนะ
1: ช่วงเวลา
0: ที่นั่น
1: ช่วงเวลา 7:00 น.นะ
0: ชาวอินเดียก็มีขี่รถจักรยานยนต์มารับเนี่ย
1: และพาที่บ้านหลังนากาโพนั่งพานั่งซ้อนท้ายมาทีละคน
0: พอมาถึงบ้านที่เกิดเหตุเนี่ย
1: ปรากฏว่ากลุ่มชายชะกันน่าจะเป็นชาวปากีสถาน4คนอินเดีย1คน
0: ได้มัดจับมัดมือมัดเท้า
1: ผ้าเทปกาวปิดปากเพื่อไม่ให้ส่งเสียงดังแล้วก็จับนอนราบบนที่นอนก่อนจะห้อยหัวลงกับพื้นจากนั้นก็ใช้ไม้ฟาดที่ข้อเท้าอย่างแรงคมคู
0: ให้โทรศัพท์กลับไปหาญาติที่ประเทศอินเดียหน่อยสิล่ะ
1: โทรศัพท์ใช้โทรศัพท์ผ่านดาวเทียมนะ
0: พร้อมกับขู่ขอรีดเงินจากญาติเนี่ย
1: เพื่อแลกกับการปล่อยตัวทั้ง3คน
0: คิดเป็นเงินก็
1: 10ล้านบาท10ล้านรูปี
0: 10ล้านรูปี
1: คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ12ล้านรูเดือนไม่ใช่
0: 3ล้าน 500,000 บาทเนี่ย
1: 10ล้านรูปีเนี่ยนะ
0: ผมรู้เนี่ย3ล้าน 500,000 บาท
1: คุณเก่งมั้ย
0: ผมแปลรู
1: ้โดนขังตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมเนี่ย
0: เป็นยังไง
1: น้ำข้าวก็ไม่ให้กินในอดซะงั้น
0: แหละแล้วก็ไม่เข้าห้องน้ำเข้าไปถ่ายก็ไม่ได้
1: จะเคี่ยวจะยี่ก็ไม่ได้จนเวลาล่วงเลยไปกว่า5วันที่ผ่านมาถูกกลุ่มคนร้ายทำร้ายทุกทีทุกวัน
0: เป็นประจำเลยตอนแรกก็คิดว่า
1: ถูกฆ่าตายแน่
0: แล้วก็ไม่มีโอกาสได้กลับประเทศอินเดียแน
1: ่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจไทย
0: มาช่วยเหลือเนี่ยนะ
1: ทั้งขนาดนี้ทุกคนปลอดภัยแล้วครับ
0: นี่แหละตำรวจไทยซะอย่าง
1: อินเตลเฮเตเตเนี่ยนะ
0: ผลสุดท้ายก็ปลอดภัยเนี่ย
1: เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงต่อไปนะจ๊ะ
3: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจาก

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลือค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
3: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ประกอบอาชีพอิสระเช่นพ่อค้าแม่ค้าชาวไร่ชาวนาชาวสวนหรือจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์มีรายได้ไม่แน่นอนกอช.มีทางเลือกหนึ่งให้มีบำนาญในตอนแก่เป็นรูปแบบของการออมที่ยืดหยุ่นและแถมยังได้รับสิทธิประโยชน์อีกมากมายสามารถสอบถามได้ที่แอปพลิเคชันกอช.สำนักงานคลังจังหวัดหรือที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
4: บาลเมืองลบบุรีประกาศห้ามให้อาหารลิงบริเวณที่สาธารณะถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีจุดที่สามารถให้อาหารลิงได้คือบริเวณพื้นที่ด้านหลังพระปรางสามยอดบริเวณหลังป้อมรางรถไฟใกล้ศาลพระการและบริเวณภายในศาลพระการผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายมาช่วยกันสร้างวินัยให้ลิงด้วยการให้อาหารลิงตามจุดที่กำหนดเพื่อลิงและคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

0: ชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกจังหวัดเชียงรายข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์พาไปเที่ยวชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกจังหวัดเชียงราย
1: สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวกันที่ชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายกันครับอยู่หลังสนามบินเชียงรายนี่เองนะครับมาเที่ยวที่นี่จะได้สัมผัสวิถีชุมชนแบบเดิมๆการหาปลาการยกยอที่นี่จะมีหลากหลายชาติพันธุ์นะครับเช่นคนเมืองอาคาลาหูแล้วก็กะเหรี่ยงยังมีผ้าทอสวยงามให้ได้ชมอีกด้วยครับอันนี้ที่เราเห็นก็คือรถไถคันแรกของจังหวัดเชียงนะครับแล้วก็เป็นคันที่2ของประเทศไทยพ่ออุ้ยที่เล่นสล้อซอซึ้งให้ฟังด้วยนะครับเป็นป่าชาวบ้านอย่างแท้จริงเลยอาหารชนเผ่าที่นี่ถูกปากมากๆเลยครับที่เด็ดที่สุดก็คือข้าวห่อใบบัวชาวบ้านที่นี่ยังมีการสะสมของเก่าโบราณหายากอีกด้วยนะครับมีโฮมสเตย์ไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยนะครับเอาจริงนะมาเที่ยวที่นี่คือได้ครบจบบริบูรณ์มากเลยทั้งธรรมชาติเดิมๆแท้ๆวิถีชุมชนชนเผ่าต่างๆนะครับใครที่จะตามมานะครับอยู่หลังสนามบินเชียงรายหมู่บ้านฟาร์มสัมพันธกิจบ้านฮักอาขาโฮม
0: มาเที่ยวที่นี่จะได้สัมผัสกับวิถีชุมชนแบบดั้งเดิมที่มีธรรมชาติและการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์และมีกิจกรรมต่างๆให้ทำอย่างหลากหลาย
2: ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

0: เลิกโทร1600
1: ถ้าคุณเห็นนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
2: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
3: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัว
4: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691จีจูจ้าตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแซ่บ

0: โทร0819244377โทร0819244377
1: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
7: ด
2: ี
7: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691 081-290-1691

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

0: ชั่วโมงที่2แล้วครับลุงโชเล่
1: มาฟังกันต่อเลย
0: ครับวสป711เนี่ย2ชั่วโมงนะ
1: ยังอยู่ด้วยกัน
0: ครับแล้วก็ตำรวจชาวเวนชายแดนที่นครศรีธรรมราชก็2ชั่วโมงเช่นเดียวกัน
1: ฟังกันนะจ๊ะ
0: แล้วก็ที่ค่ายจักรพงษ์ปราจีนบุรี2ชั่วโมงครึ่ง
1: ยังอยู่ด้วยกัน
0: ครับ
1: ฟังกัน
0: ชศ1ยังอยู่ด้วยกัน1449ชุมพร
1: ชุมพรก็ฟังกัน
0: แล้วก็สถานีวิทยุในพระราชดำริก็ที่ชุมพรก็ยังอยู่ด้วยกันแล้วก็ชัยบาดาลด้วยเนาะ
1: ชัยบาดาลลพบุรี
0: ครับผม
1: จทล.ก็ฟังกันได
0: ้ครับ
1: จทล.ก็3ทุ่มเที่ยงคืนถึงตี3ก็ฟังกัน
0: ใช่
1: วสป.ก็3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะ
0: ชศ1ก็ตั้งแต่เที่ยงคืนเนี่ยซอดแจ้งเลยยันตี5เลย
1: ฟังยา
0: ผมก็นึกว่าไม่มีคนฟังนะ
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: มีคนฟังคนไม่ได้หลับได้นอนก็มี
1: วิทยุเขาก็ให้คนฟังอยู่แล้ว
0: ตอนดึกๆกลางคืนจดเบอร์ไว้เช้าค่อยโทร
1: โทรมาตอนเช้ากลางคืนหลับกันหมดแล
0: ้
1: ว
0: กลางคืนพักผ่อนถ้าผมไม่จัดรายการตอนตี5นะไม่จัดรายการตอนหัวรุ่งเนี่ยผมก็จะจัดกลางคืนด้วยล่ะ
1: โอ้
0: ทีนี้ตีห้าก็ต้องมาสวัสดีคุณผู้ฟังอยู่นั่นเนี่ยเดี๋ยวก็ตาลืมไม่ขึ้นนี่นี
1: ่
0: ที่แบบจะเบลว่าสารามันเนี่ยคนอะไรเลลิเกอยู่กลางคืน
1: ขยัน
0: ตอนเช้าไปเรียนไปสอบ
1: เอาด็อกเตอร์
0: จะเอาด็อกเตอร์อีกแล้วพอกลับมาเลลิเกอีกแล้ว
1: ขยัน
0: กินอะไรเข้าไปไปนะ
1: ตลกเขาเล่นกัน
0: ตลกเขาเล่นกัน
1: ว่ากันไป
0: ต้องกินได้ยาดีมั้งถ้าคนอดหลับขับตะนอนเยอะๆเนี่ยผมว่าดื่มกาแฟเราเนาะ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มก็ได
0: ้แฟลิซ่าเอ็มโกก็ได
1: ้เราจะมี2สูตรนะ
0: ครับกาแฟเราทั้ง2สูตรเนี่ยไม่มีคาเฟอีนเพิ่มนะที่มีคาเฟอีนก็เป็นคาเฟอีนจากสายพันธุ์กาแฟอเมริกาที่มันมีจากธรรมชาติของมันไม่ได้ใส่เพิ่ม
1: กาแฟของเขาโดยตรงเลยล่ะ
0: ครับ
1: อเมริกาเนี่ยนะ
0: อาราบิก้านี่มันมีกลิ่นหอมได้กลิ่นนี่แหมเปรี้ยวปากจ้ะ
1: เข้าจมูกแล้วอยากเลย
0: แต่มันไม่ได้มีผลอะไรกระทบต่อหัวใจเลยทั้งสิ้นนะคนเป็นโรคหัวใจยังกินได้นะ
1: ได้
0: จะทำใบอะไรก็เรียกอะไรไปพาร์ตบอลลูมอะไรก็ดื่มได้ครับ
1: ใจเนี่ยนะ
0: คนแก่เนี่ยผู้สูงวัยยังดื่มได้เลยเพราะว่าคาเฟอีนมันน้อยนิดเท่านั้นเองนะเด็กๆ ก็ยังดื่มได้แต่เด็กยังไม่ต้องไปดื่มหรอกชากาแฟไม่ต้องเอาคนที่เคยดื่มเป็นประจำแล้วไปหาหมอบอกว่าเป็นเบาหวานอย่าไปกินกาแฟนะเป็นโรคหัวใจอย่าไปกินกาแฟนะเป็นไขมันอย่าไปกินกาแฟนะ
1: ว่างั้นเลย
0: ตอนนี้ไทยทิพย์โอสถฉีกกฎคำสั่งคุณหมอเรียบร้อยฉีกกฎมาไม่ใช่เพิ่งฉีกนะฉีกมาเป็น10ปีแล้วนะ
1: รู้จักกัน
0: ครับแล้วก็ราคาเนี้ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงด้วยกาแฟลิต้าเอ็มถุงหนึ่ง30แก้ว490บาท
1: 490เ
0: ต้2ถุง9005ถุง 2,000
1: ใช่
0: ร
1: ับ
0: ทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: 2ก้อน
1: 2ก้อน
0: ถ้าสูตร2เนี่ยเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโก
1: โก
0: ส่วนผสมเหมือนกันนะสมถังเช่าเกากิ
1: เอ็ดลิ้นจือ
0: กระชายดำเหมือนกัน
1: ใช่
0: น้ำตาลก็ไม่ใส่ใส่สุคโครสเหมือนกัน
1: นั่น
0: ไขมันทานก็ไม่ใส่ใส่ถั่วขาวบ้านๆเรานี่แหละ
1: เพิ่มอะไรเข้าไปแล้วนะ
0: เพิ่มคอลลาเจนจะไปน้ำจืดเข้าไป
1: นั่น
0: ไปดูรากผมรากฟันดูแลผิวพรรณกระดูกและข้อต่ออะไรต่างๆตรงนี้นะไม่ใช่ยานะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพซื้อวันนี้1ถุง20แก้ว380บาท
1: ซื้อ4ถุง
0: เอา2ถุงก่อนดิแม่ลองกินดูก่อน
1: 2ถุงเท่าไหร่อ่ะ
0: 700ถ้ามันอร่อยรอบหน้าซื้อ4ถุงเลย
1: 4ถุงก็
0: พันเดียว
1: 1,000 บาท
0: รับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: อีกก้อนนึงอ
1: ่ะเอาไป1ก้อนพอให้เย็นสบายเลยอากาศมันร้อนเนี่ย
0: ใช่มั้ยล่ะอากาศเดี๋ยวนี้มันยังไงกันไม่รู้เมื่อวานนี้พี่บิดาบอกฝนตกซะได้หายสิหัว
1: มีฝนด้วย
0: ที่ผมทำไมไม่ตกเว้ย
1: ม
0: ีอะไรแรงสักอย่างนึง
1: เหมาะกับเราสองคนเนี่ยตัวแรง
0: ตัวแรงครับแต่จะไปตกที่นู่นบางเฮ้อนู่นน่ะก่อสมุยน่ะไม่มีน้ำน้ำประปาจะไม่มีแล้ว
1: นั่นสิ
0: เดี๋ยวสายต้องอาศัยทหารเรือเลยน่ะ
1: เป็นไงขนน้ำไปให้เยอะ
0: ไม่ขนน้ำไปให้ก็เอาน้ำทะเลเนี่ยทำเป็นน้ำน้ำจืดเลยไปผ่านกรรมวิธีอะไรอย่างเยอะแยะ
1: เดี๋ยวนี้เขาทำได้แล้ว
0: แล้วก็เกาะพังงันกับเกาะ สมุยก็อยู่ไม่ห่างกันนะนะนะครับก็ยังแต่ว่าเกาะพะงันเนี่ยเต็มไปด้วยต่างชาติเยอะเลยโดยเฉพาะตะวันออกกลางนะ
1: มาเที่ยวมาอยู่กันเนี่ยนะ
0: โอ้ยเปิดโรงเรียนสอนโรงเรียนเลยนะเออตอนนี้ตำรวจก็กำลังตามอยู่นะว่ามันยังไงกันบอกเป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กแต่ไม่เป็นมีครูสอนจากประเทศตะวันออกกลางเนี่ย
1: จะแม้แต่กสินค้ายังมีตะวันออกไปขาย
0: นะไม่สอนเด็กกขคงจชชซะแล้ว
1: สอนต่างชาติเลย
0: สอนอะไรซะก็ไม่รู้ก็ไม่ร
1: ู้ตะวันออกกลางนี่ไง
0: ใช่แต่เขาก็สอนให้คนเป็นคนดีซะทั้งนั้นแหละครับ มีแต่พวกหลงผิดเข้าไปในป่านั่นแหละแหมเวลามายิงทหารพานไทยเนี่ยนะโบบ้าโบบ้าวางระเบิดได
1: ้ศพด้วยนะ
0: เออพลทหารไทยจะไล่ล่ามั่งมาแล้วนักสิทธิมาแล้ว
1: มาแล้ว
0: มาแล้วเอ้ยคุณจะต้องเป็นรัฐจะต้องมาประนีประนอมกันจะต้องเจรจากันบ้าเปล่า
1: บอกกูเห็นต่างใช่ไหมเห็นต่างแบบนี้ไม่ดี
0: เขาเป็นคนเห็นต่างเห็นต่างก็เห็นต่างได้ในสภานะก็เห็นต่างกันทั้งนั้นแหละครับก็ไม่เห็นถึงกับขั้นลงมือกันเลยเราไอ้นี่จะมายิงเขาบ้างจะมาฆ่าเขาเอาระเบิดมาคว้างเขาเนี่ยมันถูกกับเรื่องที่ไหนเราเขากำลังกินข้าวอยู่ระเบิดมาคว้างปืนมายิงเขาอ่ะ
1: ไม่ถูกต้อง
0: แล้วพอเราจะสอยกลับบ้างเราคนไทยด้วยกัน
1: สิทธิมนุษยชนเนี่ยนะว่าอย่างนั้น
0: สิทธิของผู้ก่อการร้ายมั้งโจรมั้ง
1: เรียกว่าทำไม
0: ครับ
1: หนักเป็นดิน
0: ก็จริงๆแล้วเนี่ยว่ากันว่าแล้วนะถ้าไม่มีคนหนุนหลังมันจะเอางบประมาณมาจากไหน
1: ก็คนไทยด้วยกันเนี่ยนะ
0: ไม่แน่ทางชาติหรือเปล่าน
1: ั่นสิ
0: มันก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่งั้นเสทบไม่พูดจะอยู่ที่ไหนไปหนีประเทศไหนจะตามไล่ล่าตอนนี้ตุยไปหลายคนแล้วนี่ล้อมจับกันอีกหลายคนนี
1: ่ก็ต้องจับกันนะ
0: ครับ
1: ได้จับไม่เป็นไม่ได้ก็ต้อง
0: นะ
1: บางทีก็สู้เราก็ต้องยิงกันนะ
0: ครับ
1: ว่ากันไป
0: เห็นใจจริงๆพี่น้องภาคใต้โดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปลายด้ามขวาเนี่ยนะ
1: ประเทศไทยนะ
0: อย่างที่น้องเดียวร้องอันนี
1: ้
0: น้องเดียวอยู่นครเนี่ยที่นครก็ฟังเราก็อยู่เหมือนกันนะ
1: นครนี่โชคดีนะ
0: ครับ
1: วัดอะไรนะ
0: วัด
1: พระศรี
0: วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
1: อ๋อได้เป็นมรดกโลกไปแล้ว
0: ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกนะเขาเฉลิมฉลองกันหลายวันเนี่ย
1: ดีแล้ว
0: ผมนี่โชคดีนะผมยังมีโอกาสได้ไปห่มผ้าพระธาตุด้วย
1: ที่ผมยังไม่ได้ไปนะว
0: ะไปซะสิไปที่ไรก็แวะวัดไอ้ไข่ตลอดนะวัดเจดีย์เนี่ยไปหาหวย
1: เขาถูกหวยกันเยอะเลยไง
0: วันนี้ไปด้วยกันทั้งคันมีผมคนเดียวไม่ถูกอะ
1: เพราะอะไรอะเนี่ย
0: ก็ไม่รู้ผมดื้อมั้ง
1: เราเป็นตัวแรงก็เปล่า
0: อ้าวโทรหาลุงช้างครับ
1: 0812901691นั่น
0: ยังพูดซะแล้วฝากเพื่อนๆที่อยู่นครนะเพื่อนผมอยู่นครเยอะวันที่6พฤศจิกายนนะครับจังหวัดกาญจนบุรีเขาจะเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรุ่นทหาร423ทหารปืนใหญ
1: ่
0: มาเจอกันนะฮะ
1: รุ่นอะไรนะ
0: 423
1: ตอนนี้เหลือเยอะไหมเราน่ะ
0: เหลือไม่ถึงครึ่งแล้วมั้งแต่ถ้าย้อนผมเนี่ยเป็นคนสุดท้ายอ่ะ
1: โอ้เอางั้นเลยไง
0: จะต้องเป็นพิธีกรงานให้เพื่อนนะ
1: โอ้เป็นให้เขาพอมาถึงเวลาเราไม่มีเขาเป็นแล้ว
0: ขาดทุนแล้วไม่มีไม่ได้ซองเท่าไหร่ผมยังไม่ไปยังไม่มีรีบร้อนเลย
1: ดีแล้วผมจะเพิ่งไปไหนกันเลยพวกเรา
0: ให้ร้านครัวยะด้วงก็ไปก่อน
1: แหมเห็นมีสาวๆอะไรนะตอกกันนะมาแย่งกันเนี่ยนะ
0: ครับอ่ะมาเรื่องโอ้โหปราจีนบุรีย
1: ังไม่ไปอีกเนี่ย
0: ยังไม่มาเลยมาแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว
1: อ้าวดีแล้ว
0: โอ้โหบางวันเน็ตก็แล้วเร็วนะบางวันก็เน็ตก็ช้าไอ้เราก็ลืมรีเซ็ตอินเทอร์เน็ตเราเตอร์ทุกทีเลยเหมือนกันลื
1: ม
0: พอจะได้ถึงเวลาปุ๊บเอาแล้วปิดเครื่องในหลับเลยมาชั่วโมงนี้ยังอยู่ด้วยกันนะจ๊ะ
1: เรื่องของข่าวแซ
0: ่ครับผม
1: ว่าก็ได้เรื่องของข่าวเนี่ย
0: ข่าวเราก็มีทุกวันนะนะมีทั้งข่าวดีข่าวไม่ดีหนังสือพิมพ์มาจริงๆอ่ะข่าวดีไว้ข้างในข่าวร้ายไว้ข้างหน้าเหมือนกันนะ
1: เอาว่ากันไป
0: ครับผมมาถึงข่าวต่อไปนี
1: ่
0: เอาเกี่ยวโอ้ทำไมโฆษณาเยอะมากเลยเนาะเดี๋ยวนี้นะหนังสือพิมพ์ก็ขายไม่ได้แล้วไงนี่เขาไปจับ4นักท่องเที่ยวคาสนามบินภูเก็ตเลยนะ
1: รอบขนกัญชากว่า33กิโลกรัม
0: ไอ้กัญชาไม่ว่าหรอกไอ้เนี่ยมันเล่นดอกไปเลยอ่ะ
1: ดอกกัญชานี่ไง
0: เจ้าดอกเอ้ยดอกกัญชานี่แหละครับ
1: เอ๊ะผม ดอกกัญชากับใบเนี่ยเขาม
0: ัน
1: ต้องเอายังไง
0: เขา
1: สูบอ่ะ
0: ผมก็ไม่รู้ไม่เคยสูบ
1: ผมก็ไม่รู้เนี่ย
0: ผมเห็นแต่เขาเอาใบมาหั่นผสมยาเส้นไอ้ดอกนี่เขาว่ามันเกี่ยวกับเรื่องทางยาเอามาเสพซะมันจะเป็นบ้ากันใหญ่แล้วมั้ง
1: นาน
0: เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตครับ
1: รวมกันจับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ4ราย
0: หลังตรวจพบว่าลักลอบซุกซ่อนดอกกัญชาและกัญชาแปรรูป
1: ช่อดอกกัญชาเนี่ยนะ
0: เอาไว้ในกระเป๋าเดินทางขณะเตรียมเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
1: บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างต่างประเทศเนี่ย
0: ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตหมู่6ตำบลไม้ขาว
1: อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนู่นน่ะ
0: การจับกุมครั้งนี้อยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมดูแลของนายนุชาจิรดิษฐ์นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต
1: นางสาวถนอมจิตบุรีรักเนี่ย
0: ผู้อำนวยการและก็เจ้าหน้าที่ทั้งหลายนะครับเป็นจับกุมผู้ต้องหา4รายประกอบด้วยนายชอน
1: เ
0: คสดีนะครับ
1: อายุ19ปี
0: สัญญาสัญชาติสวิตเซอร์แลนด
1: ์คนที่2
0: นางสาวไชน่ามีเรียมคาคิจาแอลการิป
1: อายุ18ปีสัญชาติฝรั่งเศส
0: แล้วก็นายมาดัตฟิมปง
1: อายุ18ปีสัญชาติสวิตเซอร์แลนด
0: ์นายอลาซานจัตตินลูเซียโนอามาดา
1: อายุ26ปีสัญชาติฝรั่งเศสได้นะ
0: ครับพร้อมของกลางช่อดอกกัญชาแล้วก็กัญชาแปรรูป
1: น้ำหนักก็33กิโลกรัม6ขีดเนี่ย
0: ซึ่งถูกซุกซ่อนภายในกระเป๋าเดินทางของผู้ต้องหาทั้ง4ราย
1: เพื่อเตรียมลักลอบส่งไปออกนอกราชอาณาจักร
0: ทีนี้จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพว่ากระเป๋าเดินทางและของกลางเนี่ยนะ
1: ทั้งหมดเนี่ยเป็นของตนเองนะคะตำรวจ
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อกล่าวหาลักลอบนำของออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากร
1: ก่อนจะควบคุมตัวพร้อมด้วยของกลาง
0: ส่งพนักงานสอบสวนสภ.สาคู
1: เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: ทางนี้คดีดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสาคูโดยมีท่านรองผู้กำกับสภ.สาคูเป็นพนักงานสอบสวน
1: เป็นเจ้าของคดีดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: ลงไม่หมดนะเนี่ยเขาบอกว่าลักลอบนำของออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากรถ้าเอาไปเสียภาษีออกได้ไงมันเป็นยาเสพติดไปแล้วนะเป็นอย่างนั้นนะครับผม
1: อ้าวว่ากันไป
0: ใครโทรมาเดี๋ยวส่งไปให้ป้าแช่มเขารับนะ
1: เรื่องของยาเสพติดเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ก็ได้ทุกวัน
0: รวบสองผมผัวเมียนี่แว้นรถมอเตอร์ไซค์ตะเวนลักมอเตอร์ไซค์นะแล้วเลือกซะด้วยนะ
1: เลือกแบบไหนอะ
0: เอาเฉพาะเลือกแต่ Honda Wave ซะด้วยคุณระวังให้ดีเถอะ
1: โอ้ผมเนี่ยนะจอดทิ้งกุญแจมันก็ไม่เอาไป
0: ครับ
1: บอกมันขี้เกียจดัน
0: สองผัวเมียนี่แว้นรถตะเวนลักมอเตอร์ไซค์นะ
1: เลือกยี่ห้อด้วย
0: Honda Wave เนื่องจากเป็นรถที่ได้รับความนิยมในตลาด
1: โจรต้องการ
0: สามารถนำไปขายต่อได้ง่ายและก็รวดเร็วเนี่ยคราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงแล้วก็ดีแคร์จ้า
1: ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ย
0: เหมือนกัน
1: เป็นแบบซอฟเยล
0: ยาย่าบิงก็คุณภาพดีต่อตาเหมือนกัน
1: แต่ว่าเป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
0: ใช่อันนั้นกระปุกเดียว60เม็ดเลยกินได้2เดือนน่ะก็ไม่ใช่เดือนนึง
1: เดือนเดียว
0: ถ้ากินวันละเม็ดได้2เดือนนะตาพร่าตาโมตาฝ้าตาฟางมองเห็นไม่ชัดชัดไม่แจ่มแจ่มไม่แจ้งแจ้งไม่แจ๋วแจ๋วไม่ปิ้ง
1: รับประทานยาย่าบริ้ง
0: เลือกเอานะแม่นะจะเอาสูตรไหนก็ได้นะครับเคยกินแบบนั้นกินแบบนั้นเนี่ยแต่เป็นดีแคร์ก็ถูกตังหน่อย650บาท
1: 2กระปุกเอาไปเลย4กระปุกก็ 1,300
0: ครับผม
1: แถม1กระปุกด้วย
0: ครับตำรวจก็ไปจับคนที่กำลังขโมยรถเขาเนี่ยพักอยู่ที่หมู่7ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินเนี่ยนะ
1: จังหวัดศรีพระนครศรีอยุธยา
0: ผู้หญิงเนี่ยซ้อนท้ายได้เดินทางไปเข็นรถจักรยานยนต์ Honda Wave ที่จอดรถไม่ได้ล็อกคอเนี่ยนะ
1: แล้วช่วยการนำรถหลบหนีไป
0: โดยภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกกิจกรรมไว้ได้ชัดเจนเมื่อคืนวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมา
1: และต่อมาเมื่อวันที่26กรกฎาคมผู้เสียหายเนี่ย
0: เดินทางกลับมาที่หอพักแล้วเพราะว่ารถจักรยานยนต์หายไปแล้วเหลือแต่ที่จอดใช่ไหม
1: ไปสำรวจตัวจากกล้องวงจรปิด
0: เสร็จแล้วก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.พระอินทราชา
1: เจ้าหน้าที่ใช้เวลาไม่ถึง24ชั่วโมง
0: สามารถสืบสวนจนทราบว่าผู้ต้องหาที่หลบหนีไปพื้นที่อำเภออุทัย
1: และพบว่ามีการนำรถจักรยานยนต์ที่ขโมยมาเนี่ย
0: โพสต์ขายในเฟซบุ๊กชื่อว่าซื้อขายรถหลุดจำนำรถไม่มีเล่มจำนวนคันละ
1: 1หมื่น 7,000 บาท
0: ก็วางแผนล่อซื้อสิทีเนี้ย
1: แล้วก็นัดซื้อขายรถกันที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
0: ประสานตำรวจอุทัยสภ.อุทัยไปหน่อย
1: ไปตำรวจตรวจสอบถึงเวลาแล้ว
0: ตำรวจสภ.อุทัยแต่มันปวดมันเมื่อยไปร้านยาเฟสมาดนะ
1: อยู่แถวไหนอ่ะ
0: อยู่หน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยนั่นแหละ
1: ไปซื้อได้เลย
0: นะร้านชื่อร้านเฟสมาดนะไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อนะ
1: เฟสมาดนะ
0: เมื่อก่อนเป็นร้านสะดวกซื้
1: อ
0: เดี๋ยวนี้ขายยาดีกว่าร้านสะดวกซื้อมันเยอะแล้วไงเขานัดซื้อกันในปั๊มน้ำมันในพื้นที่นั่นแหละพอถึงเวลาผู้ต้องหาทั้งชายและหญิงขี่รถจักรยานน่องแน่งน่องแน่งมาคนละคัน
1: แล้วก็ฝ่ายผู้ชายได้ขับรถขโมยมาเนี่ยนะ
0: รถที่ขโมยเข้ามาในผู้ชายเป็นคนขับ
1: เจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวขอตรวจค้นหน่อยครับ
0: ชื่ออานนท์อายุอนาม31ปี
1: ผู้หญิงอ่ะผู้หญิงอ่ะ
0: ชื่อสรารักษ์อายุ30ปีทั้งคู่นี่เป็นสามีภรรยากัน
1: อ๋อเป็นผัวเป็นเมียกัน
0: ทั้งสองให้การรับสารภาพว่าจะขี่จักรยานยนต์ตะเวนไปในช่วงกลางดึก
1: แล้วก็เลือกก่อเหตุกับรถที่เจ้าของไม่ได้ล็อกคอ
0: และจะเน้นนะเน้นเลยนะเน้นแต่ Honda Wave เลยนะ
1: เนื่องจากว่า
0: เป็นรถที่ได้รับความนิยมในตลาดสามารถนำไปขายต่อได้ง่ายแล้วก็รวดเร็ว
1: เบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาอะไรนะ
0: ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยปกปิดใบหน้าเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเห็นหรือจำหน้าได
1: ้แล้วก็ใช้พาหนะเพื่อสะดวกในการกระทำความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไป
0: ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ขโมยก็ขโมยด้วยกัน
0: เอวังก็อยู่ในคุก
1: ติดคุกก็ติดคุกคนละที่กันนะ
0: ครับผม
1: ที่ผู้ชายที
0: ่นั่นแหละผู้หญิง
1: แม่ไปรวมกันละกัน
0: ไม่รวมผู้หญิงที่เวลาก็ไปติดคุกเนี่ยเขาตรวจหมดเลยนะ
1: ตรวจแบบไหน
0: ผมแค่พาล้วงข้างนอกข้างในเผื่อจะมีผิดกฎหมายเข้าไปเนี่ย
1: ไม่ละเว้นเลยหรือไง
0: สามีก็เหมือนกัน
1: เป็นไง
0: ต่อไปอาจจะได้กินขนมน้าในคุกก็ได้
1: ไปเข้าไปเถอะ
0: ทำตัวดีๆได้หนู
1: ถ้าทำไม่ดีแล้วเป็นไง
0: อ่ะ
1: อย่า
0: ไปขโมยกงลูกกมลูกกงโซ่เซอร์เขาจะไปขโมยกันนะ
1: พอเขาจับได้แล้ว
0: ครับเขาจะไล่ออกจากคุกไม่รู้ตัวนะน่ะเออ
1: เดี๋ยวจะข้าวมาอยู่ไม่นานนะเด็ก
0: ใช
1: ่
0: อยู่นั่นสบายไม่ต้องหาข้าวหาแกงฝนตกก็ไม่เบียก
1: ถึงเวลาเป็นไง
0: ถึงเวลากระโนนผมสามผืนขึ้นไปเลย
1: กินการนอนกัน
0: ใช
1: ่
0: ผืนนึงไปหนุนหัวผืนนึงปูนอนผืนไว้ห่
1: ม
0: สามผืน
1: พูดเหมือนรู้เนาะ
0: เคยเห็น
1: นึกว่าเคยเข้าไป
0: แม
1: ่แต่ผมเข้าไปมาแล้วนะ
0: ไปเล่นลิเกไง
1: ไปเล่นลิเกคุกลพบุรีนี่แหละจำได้
0: บรรยากาศเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อย
1: โอ้โหบรรยากาศก็มีแต่นักโทษนะครับผู้คุมอ่ะนะ
0: เออว่าลูกน้องก็ไปติดอยู่คนไม่ใช่กุ้งพายเสียงพินน่ะ
1: อ๋อเขาเสียชีวิตไปแล้ว
0: ละ
1: เมื่อก่อนไปอยู่นี่ไปเล่นให้เขาดูน่ะเขาก็เล่นด้วยน่ะ
0: เขาเล่นด้วยไงเมื่อก่อนเขาร้องเพลงกับผม
1: จ้าแต่เนี่ยเขาร้องเพลงเก่งด้วย
0: โอ้โหร้องในหมุนติ้วลำผมลำโพงกระเด็นล่วงหมดละมุนนะ
1: คนชอบนะเทคนิคของเขา
0: ครับผมอย่าลืมดูแลสุขภาพนะแม่น้ออายุเยอะแล้วกินไบโอดีนะแม่นะ
1: ไบโอดีนี่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่คนสูงวัยทั้งหลายนะครับกล้ามเนื้อไม่ค่อยจะมีแขนขาไม่ค่อยจะมีเรี่ยวมีแรง
1: อ
0: ย่ารอให้ป่วยนะอย่ารอให้ป่วยแล้วก็กินต้องกินตอนที่ไม่ป่วยเนี่ยเพราะมันไม่ใช่ยาน
1: าน
0: กินเข้าไปแล้วมันเป็นเอนไซม์ไง มันจะช่วยย่อยอาหารที่เรากินเข้าไปให้กลายเป็นพลังงาน
1: พลังงานได
0: ้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของท่านนะครับหนึ่งกระปุกมี
1: 100
0: เม็ด
1: นาน
0: ราคา690บาท
1: ไม่แพงไม่แพง
0: ครับ
1: ซื้อ4กระปุก1คาราเบล
0: 2,000 บาท
1: แถมให้1กระปุกด้วย
0: ลองซื้อทีละกระปุกดูได้แต่มันไม่ดีก็ไม่ต้องไปซื้อใหม
1: ่นาน
0: ถ้าซื้อดีเออมันเข้าท่าไว้แต่แหมจะซื้อคาราเบลนึงตั้ง 2,000 เอาสัก2กระปุกได้มั้ยล่ะ
1: โอ้เดี๋ยวนี้เขาซื้อทีละ2คาราเบล
0: ไอ้2คาราเบลเนี่ยเล่นในโรงงานทำไม่ทันเลย
1: เอออ
0: ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เอาสั่งซื้อกันได้นะจะได้ส่งให้พวกนี
0: ้มีขายร้านเจ๊หมูป่าโมกมี
1: เอาอยู่แถวนั้นไปซื้อได้หน่อย
0: บ้านตะมุนไพลุงช้างโคกตูมก็ได้
1: ไปซื้อที่ตะปิดาเขาอยู่นะ
0: จิงวันจันช่องแคก็มี
1: ไปซื้อกัน
0: เดี๋ยวลีแซโอสดนี่ก็มีนะเนี่ยยังตอนนี้ยังไม่สั่งนะ
1: เจ๊ยังไม่สั่งไงเจ๊สั
0: ่
1: งได้แล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกเวลาคนไปถามซื้อไม่มี
0: ครับเจ๊หมูนี่กันไว้ก่อนเลยใหม่ๆนี่ขายไวเนี่ย20ขวดนี่แป๊บเดียวนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ช้าลงเพราะว่าเศรษฐกิจนะเน
1: า
0: ะ
1: แล้วเขาซื้อทีหลายขวดก็ตุนกันไว้
0: ใช
1: ่นาน
0: อดีตสามีไปยิงอดีตภรรยาเสียชีวิตคาบ้าน
1: อ้าวทำไมเยอะนะ
0: ไปขัดแย้งเรื่องทรัพย์สินแบ่งกันไม่ลงตัวไง
1: โอ้เรื่องของทรัพย์สินเนี่ยนะ
0: ไอ้นี่ทั้งมึงนี่ทั้งกูนี่ทั้งกูนี่ทั้งมึงเลยแหละ
1: ไม่น่ามีทรัพย์สมบัติมากมายเลยเนาะ
0: เยอะไปเกินไปก็ไม่ดีเอาไว้ให้ลูกให้หลานนะดีกว่าเมื่อวานนี้รับแจ้งมีผู้ถูกยิงในบ้านพักหลังหนึ่งตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองจังหวัดลำปางหนาเนี่ยแหละครับ
1: นั่นสิ
0: ก็ไปดูซิว่าที่เกิดเหตุมันยังไร
1: เป็นบ้านปูน2ชั้นบริเวณห้องครัวเนี่ยนะ
0: พบร่างผู้เสียชีวิตคือชื่อนางสาวธัญพัฒน์อายุอนาม54ปี
1: เป็นเจ้าของธุรกิจแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางเมืองลบ
0: มาจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายชัยนรินทร์อายุอนาม61ปีอดีตสามี
1: แม้จะหย่าร้างกับผู้เสียชีวิตไปแล้ว
0: แต่ก็ยังพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังเดียวกันนั่นแหละ
1: อยู่ด้วยกันนี่ก็ได
0: ้เออก่อนเกิดเหตุบ้านเพื่อนบ้านได้ยินเสียงทั้งคู่ทะเลาะกันเสียงดังรุนแรงเลยนะ
1: ในการก็ต้องทะเลาะกันเนี่ย
0: จากนั้นไม่นานก็ได้ยินเสียงปืนดังโบ๊ะบ้าก็รีบโทรแจ้งตำรวจได
1: ้เมื่อตำรวจเดินทางมาถึงก็พบว่าผู้หญิงเจ้าของบ้านเนี่ย
0: อ้าวเดสมอลเล่เสียชีวิตซะแล้ว
1: น่าสงสารแก
0: นะขณะที่ถนนหน้าบ้านพบปลอกกระสุนปืนตกอยู่หลายปลอก
1: เชื่อว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยนำมาโยนทิ้งเอาไว้ที่เกิดเหตุเนี่ย
0: ด้านคนใกล้ชิดให้ข้อมูลว่าทั้งสองได้ตกลงแบ่งสมบัติกันแล้ว
1: จากการหย่าร้างกันเนี่ย
0: แต่ฝ่ายชายไม่ได้เงินเดือนไม่ได้เงินก้อนดังกล่าวจึงเกิดปากเสียงกัน
1: ก็คาดว่าอาจจะเป็นชนวนเหตุในการก่อเหตุ
0: อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำพยานแวดล้อม
1: แล้วก็ตรวจพิสูจน์หลักฐานอย่างละเอียดอีกครั้ง
0: เพื่อสรุปสาเหตุและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: น
0: ่
1: าสงสารผู้หญิงเนาะ
0: มันสมบัตินี่นะมัน
1: แล้วเลิกกันแล้วมาอยู่ด้วยกันมันก็อดเห็นกันไม่ได
0: ้ก็เห็นกันนะอดหมั่นไส้ก็ไม่ได้นะ
1: ทะเลาะกันเนี่ยนะ
0: เดี๋ยวก็ฮึฮึฮึฮึดีไม่ได้นอนด้วยกันไม่กินข้าวด้วยกันเนี่ยนะ
1: บางคนนี่ผัวเมียทะเลาะกันเนี่ยนะไม่หันหน้าด้วยกันนะ
0: ครับ
1: หันหลังกันนะพ
0: ู
1: ดก็ไม่พูดกันนะ
0: นั่นน่ะสิ
1: แล้วเป็นไงเป็นไง
0: ไม่พูดกันทีนี้จบเรื่องเลย
1: เออพอไม่พูดธุรกิจก็ไม่บอกใช่ไหม
0: ก็นี่ไงเนี่ย
1: ของใครเนี่ย
0: เออนี่ของใครของใครไม่มีของใครใช่ไหม
1: เออ
0: เอานะ
1: เรียบร้อย
0: ครับ
1: เลือกลูกเจี๊ย
0: บข้างบ้านข้างบ้านข้างบ้านผมนี่แหละ
1: ข้างบ้าน
0: ผมอีกแล้วไม่ถูกกันไม่คุยกันไปทำงานกลับมามืด
1: เลย
0: พอมาถึงบ้านแม่บ้านนอนหลับซะแล้ว
1: ไม่คุยกับผัวด้วย
0: เออแล้วตัวเองจะต้องรีบไปตีสี่อ่ะตีสี่ต้องรีบไปทำงานไง
1: แล้วไง
0: เขียนจดหมายเขียนไว้ติดหัวนอนเลย
1: เขียนว่า
0: จะเดินทางตีสี่ไปตีสามครึ่งปลุกด้วยนะเขียนไว้หัวนอนนั่นแหละ
1: เขียนไว
0: ้ตกใจตื่นมาแปดโมงกว่า
1: เป็นไงอ่ะ
0: ทีนี้เสียงดังเลยทำไมมึงไม่ปลุกกูบอกแล้วปลุกกูตอนตีสามครึ่งภรรยา
1: เมียว่าไง
0: มึงดูป้ายแหกตาดูป้ายสิ
1: ว่าไง
0: เนี่ยตีสามครึ่งตื่นได้แล้วเนี่ยกูปลุกมึงอยู่เนี่ยอ๋อ
1: เขียนไว้เหมือนกัน
0: เวลามึงบอกกูมึงไม่เขียนได้
1: อ
0: ่ะเวลากูปลุกมึงก็เขียนปลุกเอาดิ
1: เออ
0: ตีสามครึ่งแล้วตื่นได้แล้ว
1: เมียก็ปลุกเหมือนกันแต่เขียนเอาไว
0: ้เออ
1: ผัวก็เขียนเอาไว
0: ้
1: ผลสุดท้าย
0: ตีสามครึ่งปลุกด้วยนะ
1: ผัวไม่ได้ไปงานแล้ว
0: เมียก็บอกว่าตีสามครึ่งแล้วตื่นได้แล้วสรุปไม่ได้ไปทำงาน
1: เบียก็ไม่ปลุกด้วย
0: สักพักเดียว
1: เป็นไง
0: แบ่งสมบัติกันแล้ว
1: เออแบ่งกันแล้ว
0: อันนี้ของแม่นะ
1: อ
0: ันนี้ของพ่อนะจุกรูแบบเดียวเอง
1: นานไม่น่าเลย
0: ไม่น่าเลยเน
1: า
0: ะ
1: เอาใครโทรมาแล้วเนี่ย
0: สวัสดีครับ
2: ครับจะตามมายังครับ
0: มาแล้วครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวผมโทรกลับนะ
2: ครับคร
0: ับ ครับผม
1: ตั้งยาตาเว้ย
0: ยาย่าบิงมาแล้ว
1: เดี๋ยวส่งไปให้นะตานะ
0: ยายยิ้มได้ไหมแล้วนะ
1: ได
0: ้พ่อแม่ครูหนุ่มร่ำให้ใจสลายลูกชายถูกแฟนสาวถูกสาวแฟนเก่าบุกยิงเสียชีวิตเพิ่งจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่มาเนี่ยอ๋อ
1: และเพิ่งเป็นครูป้ายแดงด้วยนะ
0: เออแล้วก็เนี่ยแฟนเก่า
1: เขาเลือกกันแล้ว
0: แฟนเก่าโอ้ยมายิงเขาได้นะ
1: น่าสงสารแฟนใหม่เนาะ
0: ที่ขอนแก่นนี่แหละเขาว่าขอนแก่นไม้เป็นขอนเนี่ยนะ
1: จังหวัดขอนแก่นมีการยิงกัน
0: นายเออายุ34ปีครูประจำศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ถูกอาวุธปืนยิงเขาที่ศีรษะ
1: เสียชีวิตภายในห้องนอนที่บ้านพักในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
0: เ
1: น
0: ี่ยเหตุเกิดขึ้นเมื่อตอนตีหนึ่งครึ่งวันที่27เนี่ยครับ
1: โอ้ตอนกลางคืนเนี่ย
0: ผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนครับ
1: คือใครอ่ะ
0: นางสาวสองอดีตแฟนสาวเคยคบหากับครูหนุ่มผู้เสียชีวิต
1: หลังก่อเหตุแล้ว
0: ขับรถหนีไปที่จังหวัดหนองบัวลำพูก่อนให้บิดามารดา
1: พามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองหนองบัวลำพู
0: เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การภาคเศษโดยระบุว่ามีการต่อสู้และยื้อแย่งปืนกัน
1: แล้วก็ปืนลั่นใส่ผู้ตายจนเสียชีวิต
0: เนี่ยตามเป็นเรื่องเป็นราวเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว
1: เป็นไงเมื่อวานเนี่ย
0: ที่สภ.บ้านเป็ดขอนแก่นพ่อและแม่ของครอบครัวครูหนุ่ม ผู้เสียชีวิตเดินทางมาจากจังหวัดกำแพงเพชร
1: โอ้คุณนี่อยู่จังหวัดกำแพงเพชร
0: มาตั้งแต่ตรงเช้าเลยเดินทางมาถึงนี่ขอนแก่นเนี่ยนะ
1: แล้วมาพบพนักงานสอบสวน
0: ในการประสานงานติดต่อทางคดีพร้อมประสานขอรับศพลูกชายกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดกำแพงเพชร
1: ท่ามกลางบรรยากาศก็เศร้าโศกเสียใจนะ
0: ทันทีที่พ่อและแม่ผู้เสียชีวิตพบกับเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ได้พากันปล่อยโหกอดกระโผกอดกันร้องไห้กระงม
1: เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปทำการช่วยกันปลอบใจ
0: แล้วก็พาเขาไปพบพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนต่อไป
1: นางเอนามสมุทรซึ่งเป็นแม่ของคนตายเนี่ย
0: ลูกเนี่ยมีความตั้งใจอยากเป็นครูแล้วก็เพิ่งสอบได
1: ้
0: ครั้งสุดท้ายก็ได้พูดคุยกันก่อนเกิดเหตุพอคุยกันเสร็จ
1: เป็นยังไง
0: ก็เข้านอนโดยลูกบอกว่าจะไปทำกิจกรรมต้องพักเดี๋ยวขาจะเดินไม่ไหว
1: เป็นเกาอ่ะนะ
0: กินไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมสิ
1: ยังไม่ได้ทันได้กินซะแล้วเนี่ย
0: ในส่วนคนทั้งพันก็ลูกชายและผู้ก่อเหตุนั้นลูกชายบอกว่าเป็นเพื่อนกัน
1: เป็นเพื่อนกันแล้วก็เคยอาศัยอยู่ด้วยกันมา
0: ที่ผ่านมาก็ประมาณทั้งเดือนนึงฝ่ายหญิงก็ให้รถมาใช้นะ
1: ผู้หญิงให้รถมาใช้จนกระทั่งลูกชายเนี่ยนะ
0: สามารถกู้ซื้อบ้านได้ก็ไปอยู่บ้านที่ตัวเองซื้อ
1: แล้วก็ฝ่ายหญิงนี่ก็ไปหา
0: แล้วก็คบกันแต่ความสัมพันธ์ลูกชายบอกว่าเป็นแค่เพื่อนนะ
1: เป็นเพื่อนกัน
0: เพื่อนเล่นเพื่อนซะแล้ว
1: นั่นสิ
0: คนนึงยังถามว่าอยู่กันแบบไหนคบกันแบบไหน
1: ลูกชายบอกว่ายังไงล่ะ
0: ยังไม่อยากมีใครแล้วครับอยากอยู่คนเดียวไปก่อน
1: อยากเป็นโสดเหมือนเราอะนะ
0: เวลาไปไหนไปไหนจะไม่ต้องมีคนถามจะไปไหน
1: เป็นอิสระด้วย
0: ลูกชายเคยพามาที่บ้านรู้จักคุ้นเคยกันดีแหละ
1: ส่วนคนที่ดูแลเนี่ยนะ
0: เพิ่งรู้จักกันช่วงที่ทำบุญบ้านในตอนขึ้นบ้านใหม่เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ย
1: อ
0: ันนี้คนใหม่นี่ไม่รู้จัก
1: ยังไม่รู้จักกัน
0: ที่ลุงของครูก็บอกว่าหลานชายเป็นคนขยันช่วยเหลือพ่อแม
1: ่เป็นคนดีนะ
0: หลังทราบข่าวก็เดินทางมาขอนแก่นทันที
1: โดยพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตก็ร้องไห้
0: ตั้งแต่มาถึงบ้านจากขอนแก่นพอมาพูดถึงกับลูกชายก็ร้องไห้
1: โอ้น่าสงสารแกเนาะ
0: อยู่ๆก็มาตายใครจะไม่ร้องไห้
1: ผ
0: ู้
1: หญิงก็ไปตายยิงตายในบ้านเลย
0: ครับผม
1: เป็นครูป้ายแดงด้วยเพิ่งเรียนจบด้วย
0: แล้วก็คอยดูต่อไปว่าจะเป็นยังไง
1: น่าสงสาร
0: แต่ตำรวจเขายังไม่ได้ปักใจเชื่อว่าแย่งปืนกันนะแย่งนี้ท่าไหนไม่รู้ถูกก็หัวก็เดือบโบ้เลยยิงผิดตัวไง
1: แฟนเก่าว่าไงเนี่ยนะ
0: แฟนเก่าในบุกยิงคุณหนุ่มจะตัวอ้างปืนลั่นตำรวจเขาไม่ให้ประกันนะ
1: เตรียมฝากขังด้วย
0: นั่นนะซิ
1: ว่ากัน
0: เป็นสาวเป็นแซ่ทำไมใจร้ายจังก็ไม่รู้
1: ยิงเขาซะตายเลยเนี่ยนะ
0: ตายเลยเนี่ยตายก่อนเป็นผีรุ่นพี่นะ
1: ล่าสุดเป็นยังไงเนี่ย
0: ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งสภ.บ้านเป็ดเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาเข้าไปในห้องสืบสวนทันที
1: ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนแล้วก็ผู้ไม่มีสิทธิ์เกี่ยวข้องเข้าไปรับฟังด้วย
0: ครับ
1: บันทึกภาพด้วย
0: มีสีหน้าปกตินะผู้ต้องหาเนี่ย
1: เงียบเฉยเนี่ยเงียบ
0: สวมใส่ชุดสีดำสวมหน้ากากอนามัย
1: ไม่พูดคุยหรือให้ข้อมูลใครนะ
0: ครับ
1: สื่อมวลชนถามก็ไม่

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: เดี๋ยวนี้งานถนนคนเดินงานนู่นนี่นั่นเปิดกันเยอะแทบจะทุกจังหวัดเลยเน
1: า
0: ะ
1: แม่ค้าแม่ขายก็มีไปขายกันเยอะ
0: อย่างที่ลพบุรีก็ข้างโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
1: ถนนคนเดินเนี่ยนะ
0: ครับก็จะมีทุกวันเสาร์อาทิตย
1: ์
0: ข้างโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะ
1: นาน
0: แล้วก็ที่สุวรรณชานี่ก็จะมีทุกวันพุธ
1: โอ้
0: ก็ตลาดนัดดีๆแล้วนี่แหละ
1: แล้วก็ที่สัมโนราวันอาทิตย์ใช่ไหม
0: เดี๋ยวนี้ยังมีไหมไม่มีแล้ว
1: ก็มีเปล่าไม่รู้นะ
0: ไม่มีแล้วสัมโนราวันอาทิตย์
1: รุ่นนี้ไม่เคยได้เข้า
0: เพราะตอนนี้เขากำลังปรับปรุงสัมโนราให้เป็นหลังท่องเที่ยวอยู
1: ่เมื่อก่อนนี้เป็นสัมโนราเนี่ย
0: ครับผม
1: แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วสัมโนลิงลิงไปอยู่นู่นหมดแล้ว
0: ลิงย้าย
1: แล้วต้นนู่นน่ะ
0: ย้ายฐานทัพไปแล้วที่บางบัวทองนนทบุรีเขาก็จัดงานถนนคนเดินนะ
1: มีด้วยล่ะ
0: หลังโรงพยาบาลกรุงไทยเวสเซ่นถนนบางกรวยไซน้อยนะครับ
1: ที่ตำบลบางบัวทองกันสินะ
0: ครับเขาก็มีงานค้าขายอะไรแต่แม่อะไรปรากฏว่า
1: แม่ค้าที่ไปขายของเป็นยังไง
0: เจอคนร้ายคนไม่ค่อยจะดีย่องกรีดเต็นท์นอน
1: กรีดเต็นท์
0: ไปกางเต็นท์แล้วก็ไปนอนในเต็นท์แล้วก็พอถึงเวลาออกมาขายก็เดือดแล้วก็เอาสร้อยคอทองคำหนัก9บาทเงินสดอีก 70,000 นะ
1: โอ้
0: เอาไว้ในเต็นท์น่ะ
1: แกไปขายของแล้วทองมันตั้ง9บาท
0: เออพวก
1: เงินอีกอะ
0: พวกเงินอีก 70,000
1: โอ้โห
0: คน

0: รู้แกก็มาเอามีดกรีดเต็นท์เลย
1: ไอ้โจรร้ายเนี่ยนะ
0: เออมันอุตส่าห์เก็บเล็กผสมน้อยกว่าจะได
1: ้โอ้น่าสงสารแกเน
0: า
1: ะ
0: แล้วไม่เคยใช้เงินใช้จ่ายสู้รุ่ยสู้ร่ายนะกว่าจะได้มาขนาดนี้นะโอ้โหค่าที่ยังไม่มีเลย
1: โถน่าสงสารแก
0: นี่ขอขอบคุณพี่โทและเชิญยิ้มนะ
1: อ้าวตัวแล้วไปยังไงเน
0: ี่ยแกก็ใจดีเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวไงให้ขายไปก่อนนะได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยคุยกันระหว่างนั้นนะครับ
1: น่าสงสารแกเน
0: า
1: ะ
0: นะเขาเดินทางไปตรวจสอบนางพิลาวันอายุ44ปีแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเป็นคนบางละกำ
1: โอ้นี่คนพิษณุโลกสองแควดิเนี่ย
0: อยู่บางละกำพิโลกนะ
1: แกเป็นยังไงล่ะวิลาวันเนี่ย
0: แกปวดเมื่อยร่างกายไปร้านจินเพศสัตว์ตลาดบางละกำนะ
1: โอ้ที่นั่นมีสินค้าขายเนี่ย
0: ร้านจินเพศสัตว์บางละกำมีขายถ้าอยู่ในวัดหลวงพ่อพุทธชินราชกับร้านโอสถนิยมนะ
1: เอาไปซื้อกันได้อะ
0: แกนั่งสะอึกสะอื้นร้องไห้บอกว่า
1: โอ้น่าสงสารวิลาวันเนาะ
0: โอ้มันได้ยี่หกเวลาสักหกโมงเช้าคนร้ายมากรีดเต้นนี่ใช้อาศัยพักหลับนอนระหว่างขายของขโมยทรัพย์สินไปหมดเลย
1: ทองรูปพรรณหนัก7บาทเนี่ย
0: พระเลี่ยมทองอีก2องค์อ่ะ
1: พระกระจายง่ายเหมือนกันเนาะ
0: ไปกับเขาเฉยเลยมีห่วงกุฏิเลยนะ
1: เออน่าสงสารแกเนาะ
0: แยกเป็นสร้อยคอทองคำหนัก5บาทแล้วก็2บาท2เส้นนะ
1: มี2เส้นรวมเป็น7บาท
0: พระเลี่ยมทองอีก1บาทหลวงพ่อมั่น1องค์แล้วก็พระเลี่ยมทองคำหนักอีก1บาทหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมอีก1องค์เงินสดอีก 70,000
1: อ๋อแล้วก็บัตร ATM อีก2ใบ
0: บัตรประชาชนใบกับขี่รถจักรยานยนต์มันเอาไปหมดเลยดูที่หน้าย
1: กกระเป๋าไปเลยละมั้งเนี่ย
0: ร้องไห้ร้องห่มเลย
1: น่าสงสารแกนะ
0: มันทำไม่ได้ยังไงทำร้ายจิตใจพ่อค้าแม่ค้าเหลือเกิน
1: นั่นสิ
0: มือเท้าก็ดีทำไมทำอย่างนี้เล่าม าหากินอยู่บนความเดือดร้อนของคนอื่น
1: แกก็ร้องไห้
0: ตำรวจค่ะ
1: เป็นยังไง
0: กว่าหนูจะเก็บเงินก็คงอีกนานแหละทุกวันนี้เก็บหอมทีละเล็กน้อยทีละ5บาท10บาทเรามีกินบุหรี่มีตู่ผัวไม่เลี้ยง
1: ไม่
0: หายเกลี้ยงเลยทีเนี้ย
1: ไม่สู้รุ่ยสู้ร่ายด้วย
0: แม่แต่โต๊ะแต่ละตัวก็จะได้มามันก็ลำบากนะ
1: แกก็ต้องหานะ
0: ตอนนี้ยังมีหนี้มีสินที่ต้องไปเคลียร
1: ์
0: ค่าของค่าที
1: ่
0: แค่คนตลาดนัดเนี่ยคนจัดตลาดนัดพี่โทแล้วเนี่ยนะ
1: พี่โทแล้วหรือไง
0: เขาใจดีให้ขายไปก่อนได้ไม่ได้เดี๋ยวก็คุยกัน
1: เออ
0: ลุงสายพี่โทแล้วก๋วยเตี๋ยวโทแล้วไง
1: อ
0: ื
1: ม
0: ไปแจ้งความมาแล้วที่ตำรวจสภ.บางบัวทองครับ
1: ให้ช่วยติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีหน่อยสิเล่า
0: จะได้ไหมฮือมีกล้องวงจรปิดไหมนะ
1: มีกล้องวงจรปิด
0: มันเป็นทรัพย์สมบัตินะ
1: แกหามาด้วยความยากลำบาก
0: มูลค่าคิดเป็นเงินแล้วก็ประมาณเท่าไหร่นะ
1: 600,000 กว่าบาทเนี่ยนะ
0: ดูสิหน้าเ
1: ออน่าสงสารแกเน
0: า
1: ะ
0: ทีนี้จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในงานพบว่าคนร้ายเป็นชายอายุประมาณ 35-40 ปี
1: รูปร่างผอมสูงด้วยนะ
0: เอาไว้ผมยาว
1: เ
0: ราตัวไปเรา2คน
1: ไว้ผมยาวแขนใส่เสื้อคลุมด้วย
0: ผมแขนยาวที่ดำเราลอดตัวไปเน
1: า
0: ะ
1: เราไม่ต้องมายุ่งกับเขาอ่ะ
0: ใส่กางเกงยีนขายาวสีดำนะสวมรองเท้าผ้าใบด้วย
1: ใส่แว่นตาแล้วก็มีแมสปิดบังใบหน้าเนี่ย
0: เดินสำรวจตามร้านค้าภายในงานหลังที่ร้านปิดแล้ว
1: นาน
0: ครับย่องมากลึบเลยเวรแท้ๆ
1: เอาของแกไปนะ
0: ใช
1: ่ทองตั้ง7กว่าบาทกว่า
0: ใจร้าย
1: ทั้งทองทั้งพระเลยเงินอีก 70,000 กว่า
0: อ่ะฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆทำไง
1: ก็โฟกัสนี่ไงเรา
0: ผู้ชายนะ
1: สำหรับผู้ชายที่ฉี่สะดุดฉี่ไม่พุ่งเนี่ยนะ
0: ต่อมลูกหมากมันโตมันกดทับท่อปัสสาวะก็กินโฟกัส
1: โฟกัสกัน
0: กล่องหนึ่งก็390บาท2กล่อง700 3กล่อง 1,000
1: โฟกัสนะ
0: ยังไม่เคยกินก็ซื้อทีละกล่องก็พอ
1: ได้เลย
0: แล้วก็ถ้าไม่ออกถ่ายไม่ออกพายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลเนี่ย
1: รับประทานไซเลียมจอยนะ
0: เป็นแคปซูลแต่ชงน้ำดื่มมันจิตจุดจัดก็
1: ทางด้านของ
0: จอยมิกฟรูตนะ
1: จอยมิกฟรูตเนี่ยเป็นแบบผงชงน้ำเย็นรับประทานนะ
0: ครับผมทั้งหมดทั้งปวงโทรหาลุงช้างครับ
1: 0812901691
0: ไปซื้อสินค้ากับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดูนะ
1: รูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างนะ
0: และคำว่า
1: ลุงช้าง 100% นะ
0: ชั่วโมงนี้มาวิโรดหมดเวลาเสร็จแล้วคุณผู้ฟังที่รักครับ
1: ตามไปที่จอทลอนะ
0: ครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปส่วนที่นครศรีธรรมราชเนาะได้ฟังสปอร์ตเพาะๆไปก่อนเนาะแล้วกลับมาเจอกันในช่วงต่อไปวันต่อไปนะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: คุณเป็นอีกคนหนึ่ง ที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฝันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย0812901691 0812901691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
4: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
5: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตล็อตใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
2: 0812901691 0812901691

0: ังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: เรียงความเรื่องพ่อของฉันพ่อบอกฉันว่าบุหรี่ไม่ดีอย่าสูบแต่พ่อก็ยังสูบอยู่ทุกวันทุกวันพ่อบอกฉันว่าพ่อไม่ติดวันหนึ่งพ่อจะเลิกแต่บุหรี่คงไม่อยากให้พ่อเลิกมั้งแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่พ่อไม่สูบบุหรี่แล้วเพราะพ่อหัวใจวายตาย
2: บุหรี่เท่ากับยาเสพติดอันตรายถึงตายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
3: ไปคนเอามาจากไหนแม่
4: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
5: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
6: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
3: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทาน
4: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
7: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1 เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหา
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691จีจูจ้าตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะไปข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 081-290-1691 081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่เนี่ยดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
7: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โคศกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โคศกลิเก
0: โทเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีรอบที่3นะครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: ชั่วโมงที่3นะครับชั่วโมงนี้เรามาเพิ่มเติมกันที่
0: สถานีวิทยุจทล1197ลพบุรี
1: ครับผม
0: ฟังกัน
1: ฟังกันสบายๆนะวิทยุสั่งกันหรือยังครับมาเร็วหมดเร็วนะตอนนี้ไปแล้วกี่เครื่องนะเหลืออีก 4-5 เครื่องมั้ง
0: หลายเครื่องแล้ว
1: ครับผมคือมีทั้งขายเท่าทุนก็มี
0: อ
1: ีกขายเท่าทุนก็ซื้อสินค้าเราในรายการไงนะครับบางคนก็บอกโอ้ไม่เอาแพงเดี๋ยวให้หลานไปซื้อในตลาดก็ได้เพราะในตลาดอยู่ประมาณสัก490-500นะประมาณนั้นนะ
0: นาน
1: ๆซื้อเรามัน600ไง
0: 600
1: ครับหรือจะซื้ออะไรก็ได้ในรายการเราเนี่ยแล้วก็เอาวิทยุไปในราคา500บาท
0: ใช
1: ่หรือซื้อปุ๋ยตันหนึ่งก็วิทยุไปฟรีเครื่องหนึ่งแล้วกัน
0: ถ้าซื้อเป็นตันให้ฟรีเลย
1: ใช
0: ่
1: ปุ๋ยตอนนี้ต้องบอกว่ามาแรงแซงหลายๆยี่ห้อแล้วนะเขาใช้ดีแล้วก็ใช้บอกต่อ
0: ปุ๋ยตาพญาเสือถุงสีเขียวของลุงช้างนี่แหละ
1: ครับผ
0: ม
1: ขนาดบ้านพี่บิดาเนี่ยขายวันละกระสอบ2วัน3วันกระสอบ4วัน2วัน5วันกระสอบก็จะหมดแล้วนะตันหนึ่งอ่ะนะครับเพราะนั้นพี่น้องบ้านเราอยากได้ปุ๋ยวันนี้โทรเลยฮะ
0: สั่งซื้อกัน
1: ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมเนี่ยนะซื้อปุ๋ย2ตันแถมฟรีครึ่งตัน
0: แถมให
1: ้ซื้อ4ตันแถมฟรี1ตันครับ
0: แถมให
1: ้ไม่มีบ่อยนะนี่มาให้ในวันแม่แล้วก็วันเข้าพรรษาด้วยวันอาสาฬหบูชาด้วยสมัยเป็นเด็กเขาให้อ่านอาสาฬหบูชานะพอโตขึ้นมาหน่อยให้อ่านอาสาฬหบูชาถ้าเดี๋ยวนี้ก็อ่านยังไงก็ได้อาสาฬหบูชาก็ได
0: ้
1: อาสาฬหบูชาก็ได้ถือว่าถูกเหมือนกันใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ตำรวจมาประกาศย้ำเลยนะว่าวันอาสาฬหบูชา
0: ประกาศย้ำว่ายังไงอ่ะ
1: แล้วก็วันเข้าพรรษา2วันเนี่ย
0: เขาว่าไงตำรวจอ่ะ
1: งดขายสุรา48ชั่วโมง
0: อ้าว
1: ยกเว้นขายในสถานที่ได้รับการยกเว้น
0: นี่ตำรวจว่างั้นไง
1: ฝ่าฝืนคุก6เดือนปรับเท่าไหร
0: ่อ่ะปรับเท่าไหร่อ่ะ
1: 10,000 บาทท
0: ั้งจำทั้งปรับเนี่ยนะ
1: หรือทั้ง2อย่างเลย
0: เออฮะ
1: พร้อมบูรณาการรับมีอุบัติเหตุช่วงวันหยุดยาวด้วยนะครับทางพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์เนี่ยรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่า
0: ว่าไง
1: ผบ.ตร.คนปัจจุบันเนี่ยยังไม่ถึงพี่บิ๊กลานนะ
0: ยัง
1: ไม่พี่ตายนะคำสั่งพี่ตายนะ
0: ท่านยังเป็นว่าที่อยู
1: ่บิ๊กลานยังเป็นว่าที่อยู่นะ
0: ว่าที่ผบ.ตร.
1: พี่ตายก็สั่งมาให้ตำรวจทุกหน่วยทั่วประเทศเตรียมความพร้อมแล้วก็พร้อมแผนบูรณาการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและลดอุบัติเหตุทางถนนอันเนื่องมาจากวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวันตั้งแต่วันนี้
0: นาน
1: 28เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่29เป็นวันอาสาฬหบูชา
0: แล้วก็วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม
1: เป็นวันเข้าพรรษา
0: เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเนี่ย
1: วันนั้นงดเหล้าเข้าพรรษา
0: ให้งดง่าย
1: งดขายด้วยทำไมงดกินน่ะ
0: ไม่งดจับบ้างง่าย
1: ไม่แหมงดจับบางที่ตำรวจนะ
0: งดจับบางสัก3วันเนี่ย
1: งดตั้งด่านนั่น
0: ตั้งด่านด้วย
1: จริงๆก็ตั้งด่านเนี่ยมันลดอุบัติเหตุไม่ใช่ตั้งด่านดูใบขับขี่นะพี่นะไม่รู้จะตั้งด่านดูใบขับขี่ดูทะเบียนรถทำไม
0: แต่งดเหล้าง ดขาย
1: ตั้งด่านนะตรวจวัดเป่าแอลกอฮอล์หน่อย
0: งดกินไม่งดจับมั้ง
1: ไม่งดจับไม่ได้ต้องอำนวยความสะดวกไปเจอคนเมาขับรถเรา
0: หยอกกันหยอก
1: หรือได้ข่าวมาอะไรอย่างเงี้ยคุณเนี่ยตั้งแต่โดนท่อไอเสียนี่หยอกตำรวจทุกวันเลยนะ
0: นั่นสิไม่งดจับบ้าง
1: อะไอขาวแดงเนี่ยเขาไม่ให้จอดคุณก็ไปจอดก็เห็นตำรวจจอดข้าก็จอดบ้างด้วยบ้างนะเอาเป็นว่า48ชั่วโมงนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ
0: จะปฏิบัติกันนะ
1: ครับ
0: เชื่อกัน
1: 29วันนึง30วันนึง
0: วันนี้ยังซื้อขายได้ใช่ไหมล่ะ
1: ซื้อขายได้แต่ว่าไม่ได้ห้ามกินน่ะ
0: เราต้องฉลาดสิเป็นคนไทยเนี่ย
1: ซื้อตุนไว้ที่
0: ซื้อตุนไว้ครบ48ชั่วโมงเลย
1: ครับ มันต้องออกกฎหมายห้ามกินห้ามดื่มให้ร้านผับเจ๊งไปเลยเจ๊งอยู่แล้วล่ะเขาไม่ให้เปิดด้วยหยุด
0: นาน
1: เออต้องหยุดอยู่แล้วต้องหยุดอยู่แล้ว
0: ก็ว่ากันไป
1: ผมไม่จะให้เจ๊งไม่ยากหรอกนะห้ามซื้อขายแล้วต้องห้ามกินด้วย
0: ห้ามผลิตดีกว่า
1: ห้ามผลิตด้วย
0: โอ้โอ้โอ้โอ
1: ้ทีนี้ก็สอรอถอก็เต็มบ้านเต็มเมืองหมดเลย
0: ก็ว่ากันไปก็ให้การร่วมมือกันไป
1: กินที่ได้อะไรขึ้นมา
0: ไม่ได้ประโยชน์กินเหล้า
1: ผมถาม
0: ตับแข็งด้วย
1: ผมถามท่านนั่น
0: เป็นไง
1: กินที่ได้อะไรขึ้นมาน
0: ั่นนะที่ผมก็ไม่ชอบหรอกคนกินเหล้าเนี่ย
1: เจอวงเหล้าเป็นไง
0: ค่อยย่องไปใกล้ๆนะ
1: ถืออะไรไปด้วย
0: ถือแก้วใบใบนึง
1: แล้วพูดขึ้นมาว่า
0: ขอน้ำแข็งหน่อย
1: แล้วอะไรอีก
0: ไอ้น้ำเหลืองมาหน่อยโซดาด้วย
1: โซดาบางๆนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้พูดเล่นนะผมไม่ได้กินเหล้า
1: ใช่แหมคุณพุทธาในเช้าเลยนะ
0: กินเบียร์แล้ว
1: ครับ
0: นมยายเป็นยังไงเนี
1: ่
0: ย
1: เดี๋ยวที่คุณอย่าเฉยฉัยดิดื่มเบียร์นะไม่เปลืองโซดาเออนี่หนุ่มไทยใหญ่ขืนใจเด็กอายุ35
0: แล้วหลังจากนั้น
1: เด็กติดโรคแล้วก็เสี่ยงที่จะตั้งครรภ์ด้วย
0: โอ้น่าสงสารเด็ก
1: เลยไม่คุมเลย
0: หนุ่มไทยใหญ่ยังไง
1: ครับตำรวจจากสน.บางเขนแล้วก็น้องต้นอ้อเป็นหนึ่งเนี่ย
0: พร้อมด้วย
1: เต้ไทยไม่ทน
0: แล้วก็
1: ไม่ใช่เต้ไม่ใช่เต้อาชีวะนะ
0: ไม่ใช่
1: คนละคนกันกำลังตำรวจไปร่วมกันควบคุมตัวนายไร
0: อายุ21ปีเป็นหนุ่มไทยใหญ่เนี่ย
1: หลังญาติเข้าขอความช่วยเหลือผ่านกลุ่มไทยใหญ่ด้วยกันกลุ่มไทยไม่ทนเนี่ยนะ
0: บอกว่าหลานสาวของตนเนี่ยนะ
1: กลุ่มก่อสร้างชาวไทยใหญ่กระทำชำเราหลานอายุ15ปี
0: แล้วก็ควบคุมตัวได้ที่บริเวณร้านสะดวกซื้อ
1: ซอยแจ้งวัฒนะ5เขตหลัก4นี่แหละครับ
0: แล้วก็ทางด้านต้นอ้อระบุบอกว่า
1: หลังได้รับการร้องเรียนจากคุณเต้ไทยไม่ทนก็ได้รวบรวมข้อมูล
0: แล้วก็ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจดส.
1: ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กอยู่แล้วนะซึ่งต้องได้รับความข้อมูลที่น้องคุยด้วยซึ่งวันเนี้ยตัวผู้ถูกกล่าวหาได้นัดหมายน้องไปพบทางเราก็วางแผนไปช่วยเหลือน้องไง
0: เพื่อไปช่วยเหลือน้องแล้วก็พบว่าผู้กระถูกกระทำเนี่ย
1: แล้วก็ได้พบผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะได้เชิญตัวมาสน.บางเขน
0: ส่วนทางด้านของผู้เสียหายนั้น
1: ตอนนี้เท่าที่ทราบตัวน้องเองติดโรคทางเพศสัมพันธ์นะ
0: น่าสงสารเด็ก
1: ประจำเดือนก็ไม่มาเรากังวลเรื่องนี้มากในส่วนการดูแลเด็กและคุ้มครองเด็กทราบว่าแม่ของน้องทำงานอยู่อีกที่หนึ่ง
0: ปล่อยให้น้องอยู่ที่คอนโดตามลำพังเลย
1: และยังทราบว่าตัวน้องเองมักจะมีปัญหากับแม่อยู่ตลอด
0: โอ้ทะเลาะกับแม่ไง
1: เออหลังจากนี้ทางบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพ
0: ก็รับตัวเด็กไปดูแลไว้ก่อน
1: และพาน้องไปตรวจร่างกายหากมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นก็คงต้องหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป
0: แล้วก็ขอขอบคุณทางด้านกลุ่มไทยไม่ทนด้วยนะ
1: และตำรวจบก.น.2ที่ได้ร่วมกันช่วยเหลือน้องออกมาได้
0: ทางนี้จากการพูดคุยกันกับผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ย
1: ยังให้การวกไปวนมาว่ารู้จักกันในโซเชียลมีเดีย
0: โอ้ไปรู้จักกันเข้า
1: จากนั้นก็มีการพูดคุยกันและไม่รู้ว่าน้องอายุ15
0: ในความที่ถูกเป็นผู้ก่อกล่าวหาเนี่ยนะ
1: เป็นไทยใหญ่ซึ่งอาจจะสื่อสารกันไม่เข้าใจส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ตัวเขาก็ยอมรับว่ามีจริง
0: มีจริงนะ
1: ด้านนายเต้ไทยไม่ทนระบุว่า
0: ทางด้านส่วนตัวก็ได้พูดคุยกับผู้ถูกกล่าวหา
1: บอกกับน้องมันก็ยอมรับนะว่าเขามาทำงานโดยมีนายจ้างมีบัตรสีชมพู
0: มีบัตรสีชมพู
1: ส่วนนี้จึงได้ตั้งข้อสังเกตว่าแรงงานที่มาทำงานในประเทศไทยเนี่ยไม่มีนายจ้างด้วยหรือ ดังนั้นส่วนนี้จะต้องมามีการตรวจจับจริงๆต้องมีภาครัฐเข้ามาดูแลด้วย
0: ส่วนการดูแลเด็กในฐานะที่ตนเองเป็นพ่อคนหนึ่งเนี่ยนะ
1: เรารู้ว่าคุณต้องทำงานไม่มีเวลาสิ่งที่ขาดไม่ได
0: ้
1: คือความรู้ว่ามีเหตุคุณต้องมาต้องมีความรับผิดชอบมากกว่านี้ไม่ใช่ปล่อยให้เด็กขาดความช่วยเหลือ
0: แล้วก็จากกลุ่มของคนอื่นเนี่ยนะ
1: สถาบันครอบครัวผมอยากให้ใส่ใจลูกหลานหน่อย
0: อ้าว
1: พ่อกับแม่อยู่คนละที่
0: คนละที่บางทีก็เลิกกันนะเหลือแต่เด็กกันนะ
1: ลูกกับแม่ก็คุยกันไม่รู้เรื่อง
0: นะครับอดีตหากเนี่ยนะ
1: ตอนนี้ตำรวจสน.บางเขนอยู่ระหว่างการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาอยู่นะครับ
0: เพื่อดำเนินการตามของกฎหมายนะ
1: ครับ
0: ตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: 4โมงเย็นวันนี้ไม่ได้ไปไหนนะยังอยู่โคกตุมทั้งวัน
0: วันนี้ไปซื้อได้ทั้งวันนะ
1: ครับนู่นพรุ่งนี้ถึงจะไปนู่นวัดประดับ
0: พรุ่งนี้วันจันทร์
1: วัดประดับวันอังคาร
0: พุธ
1: ไอ้วันพุธไปวัดประดับ
0: วัดประดับนะ
1: วันจันทร์เจอฝนตกขนาดหนัก
0: อ
1: ะปุ๋ยขึ้นรถไปก็ปุ๋ยไม่เปียกนะปุ๋ยเราอะ
0: ก็มันอยู่ในรถเนี่ย
1: รถก็ไม่มีหลังคาแต่ว่าเขาใส่ถุงอย่างดีนะครับเอาผ้าใบคลุมหน่อยก็ไม่เปียกอะถ้าเป็นปุ๋ยยูเรียเนี่ยนะอันนี้เราก็ไม่ได้ว่าเขาไม่ดีนะขนาดวางไว้กับพื้นปูนเนี่ยสองวันกันนะน้ำหนักยุบเลยนะ
0: มันระเหย
1: มันระเหยได้บางคนก็ดีใจโอ้ยปุ๋ยยูเรียหวานปั๊บมาดินมันดีเว้ยมันสูบปั๊บปั๊บไปเลยโอ้ยเป็นไงมันขึ้นฟ้าหมด
0: นาน
1: แต่ของเรามันปุ๋ยซีของเราเนี่ยของลุงช้างเนี่ยมันไม่ดีมันตรงที่ว่าถ้าฝนไม่มามันก็ค้างอยู่บนดินนั่นแหละถ้าฝนมาปุ๊บเนี่ยมันถึงจะลงดินนอกจากมีฮอร์โมนให้อาหารต้นไม้แล้วมันยังมีฮิวมิกโคลไมด์เป็นบำรุงดินดินที่มันไม่ดีดินมัน
0: เป็นสนิม
1: มันนะเป็นสนิมดินดานอะไรพวกเนี้ย
0: ดินนิสัยไม่ดีแล้วซ้ำนี่ต้องปรับมัน
1: มันไม่ร่วนซุยอย่างเงี้ย
0: สภาพดินเนี่ย
1: ครับ
0: ปุ๋ยหอมฟุ้ง
1: ลองใช้ดูลองใช้ดูจะซื้อลูก2ลูกก็เดี๋ยวขับรถมาหาพี่บิดาเขาเนี่ยที่โคกตูมเนี่ยถ้าจะซื้อตัดสินใจยกตันโทรหาช้างเลย
0: นาน
1: 0812901691ไปทั่วประเทศนะยกเว้นชุมพรไม่ไปนครก็ไม่ไป
0: อ
1: ันนี้ผมส่งดึงลวงไปให้ดึงลวงกับเม็ดฟู่นะ
0: ส่งไป
1: โดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ปทิวแล้วก็อยู่ที่ท่าแซะที่เขาทำยางกันมาจากขอนแก่นอยากขอนแก่นมาอยู่ที่นี
0: ่ลงใต้
1: ปรากฏว่าลูกหลานพูดใต้หมดเลยนะพ่อกับแม่ยังคุยภาษาอีสานอยู่เลย
0: นาน
1: ก็มาอยู่กันนานนะครับ
0: ก็ดีแล้ว
1: ครับ
0: ประเทศไทยเราอยู่ได
1: ้ครับนี่ออกหมายจับเพิ่มอีกครับคดีถล่มจุดตรวจบูเกะสามี5ทหารพานพลีชีพเนี่ย
0: ส่งกลับบ้านแล้ว1
1: ไม่ปรากฏพยานหลักฐานเชื่อมโยงครับเราจับมาแล้วก็ปล่อยไปไม่มีหลักฐานว่าเป็นผู้ร้ายผู้ก่อเหตุจริงอะนะ
0: ปล่อยเขาไป
1: เมื่อวานนี้พันเอกวิทย์ชอบจูผลรองโฆษกกองอำนวยการกอรมน.ภาค4แถลงความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนคดีเหตุคนร้ายยิงและขว้างระเบิด
0: ไปบอมใส่เจ้าหน้าที่ทหารพราน
1: ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45
0: ที่เสียชีวิตไป5นายเนี่ยนะ
1: ประชาชนได้รับบาดเจ็บ6ราย
0: แล้วก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลอย่างต่อเนื่องด้วย
1: ล่าสุดศาลจังหวัดนราธิวาสอนุมัติหมายจับนายอาซีซันตามหมายจับศาลจังหวัดนราธิวาส
0: ลงวันที่24กรกฎาคม
1: ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการติดตามตัวจับกุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติศาลออกหมายจับเพิ่มอีก1ราย
1: ภายหลังก็ปรากฏพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงมีการส่วนเกี่ยวข้องด้วย
0: ถึงสถานการณ์เหตุการณ์เนี่ยนะ
1: ในส่วนของการขยายผลเจ้าหน้าที่ก็เชิญตัวผู้ต้องสงสัย
0: ซึ่งอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมาย3รายด้วยกัน
1: ซึ่ง3รายก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยขณะนี้1รายได้ยุติกระบวนการทักถามและส่งตัวกลับภูมิลำเนาแล้ว
0: กลับบ้านไป
1: เนื่องจากไม่ปรากฏพยานหลักฐานเชื่อมโยง
0: และก็พบว่า
1: ไม่มีเป็นไม่มีเกี่ยวข้องนะ
0: มาและอีก2ราย
1: ยังอยู่ในกระบวนการซักถามเพื่อขยายผลตามขั้นตอนของกฎหมายครับ
0: ก็ให้ก็ซักถามกันไปอีก2ราย
1: คร
0: ับ
1: ผมก็อย่างไรก็ตามขอจับให้ได้ให้หมดเถอะจะจับเป็นจับตายจับเถอะ
0: นาน
1: ไม่ใช่ออกมาแม้คนไทยด้วยกันไม่ควรจะไล่ล่าควรจะคุยกันมันอยู่ไอ้คุยไม่แล้วแม่มึงมาโทรหรือตีตาย
0: ว่าอย่างงั้นเนี่ยนะ
1: ออกมาพูดมันอะไรนะคนไทยด้วยกันเราเป็นรัฐภาครัฐไม่ควรจะใช้คำว่าไล่ล่าถ้ามึงจะมาฆ่าพวกเรานี่เมื่อไหร่ก็ได้เจอกันตามตะมายจ้าเดี๋ยวตีตาย
0: ความคิดเห็นแตกต่างใช่ไหม
1: ดื่มกาแฟลุงช้างดีกว่าแม่มึง
0: สบายใจดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นเนี่ยนะ
1: สดชื่นตลอดทุกวันนั่นแหละครับ
0: เป็นเบาหวานยังรับประทานได้
1: เป็นไขมันก็ทานได
0: ้ทั้งสองอย่างนี่แหละ
1: เป็นมุสลิมพี่น้องมุสลิมก็ทานได้นะ
0: รับประทานก็ได้
1: ใช่พี่น้องฟังอยู่ทางภาคใต้มุสลิมเยอะ
0: ก็รับประทานได้นะกาแฟทั้งสองสูตรของเรา
1: แถวสายกองดินคลองสำวานี่ก็เยอะนะ
0: ดินบุรีเนี่ยนะ
1: ครับมินบุรีเนี่ยก็สั่งกาแฟลุงช้างไปดื่
0: ม
1: สั่งน้ำมันงาดำสกัดเย็นไปรับประทานมันดุกมันกรอบแกรบจังเลยว่าช้าง
0: นาน
1: หรือไม่ก็บางคนก็เอามะระขี้นกไปกิน
0: มะระขี้นกก็ได้
1: ครับผมพี่น้องมุสลิมเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ค่อยไปหาหมอหรอกส่วนใหญ่จะซื้อยามารับประทานเองซื้ออาหารเสริมมารับประทาน คุณผู้ฟังมั่นใจได้ว่ายาเราเนี่ยมีทะเบียนยาจดทะเบียนเป็นยาสามัญประจำบ้านเป็นยาแผนโบราณยาไทยทิพย์โอสถเนี่ยทั้งสองสูตรเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารนอกนั้นมีอย.หมดเพราะว่าเราจดทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
0: เสริมอาหาร
1: ไม่ว่าจะเป็นยาหญ้าบิงเป็นดีแคร์เป็นโปรมิกซ์ออย
0: ล์ไบโอดี
1: ไบโอดีหรือจะเป็นมะระคินกน้ำมันงาดำเป็นไทยแคลพัด
0: นาน
1: นะครับหรือจะเป็นจอยมิกฟู้ดไซเลียมจอยต่างๆตรงนี้นะรวมไปถึงกาแฟลิต้าเอ็มและ
0: กาแฟลิต้าเอ็มโกนะ
1: ครับแน่นอนที่สุดครับวันนี้หลายท่านกลิ้งกลังเข้ามาบอกอยากซื้อสบู่แถมกาแฟได้ไหมได้
0: ได้เท่
1: กาแฟถุงละพันไอ้กาแฟถุงละ380วันนี้ไม่ต้องซื้อครับซื้อสบู่กันละกัน
0: นั่นเท่
1: ก้อนละพันเดี๋ยวถ้าแถมกาแฟให้4ถุง
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโกเนี่ยนะ
1: ไอ้สบู่ก้อนละไรจ้าก้อนละพันนะเดี๋ยวแถมกาแฟลิซ่าเอ็มโกให้4ถุง
0: เอาไป4ถุงกาแฟลิซ่าเอ็มโก
1: เมื่อกี้ว่าไงลุงช้างทะลึ่งว่ะอ่ะจะสั่งวิทยุก็มีแล้วนะครับ
0: สั่งซื้อได้นะวิทยุทานทิสเตอร์เนี่ยนะ
1: มีวิทยุเปิดเพลงเบาๆแล้วฟังข่าวแล้วของเราสองคน
0: ฟังกันได
1: ้ครับผม
0: ทุกวันเลย
1: ทุกวันไม่มีวันหยุดตรงเนี้ยลูกชายแกไปเก็บทุเรียนจากสวนมาฝากพ่อกับแม
0: ่แล้วบ้านมา
1: พอเปิดบ้านปั๊บแค่นั้นแหละ
0: พ่อกับแม
1: ่นอนจมกองเลือดเสียชีวิตไปแล้ว
0: เออ
1: โถอะไรเกิดขึ้นกันเนี่ย
0: ไม่น่าไปเก็บทุเรียนมาหาแม่เลย
1: เออก็ลูกสาวทุเรียนมาจะไปให้แม่กินไงจะไปให้พ่อไง
0: นั่นสิ
1: ตำรวจสภ.เหนือคลองจังหวัดกระบี่ครับ
0: ว่ายังไงได้รับแจ้งมีเหตุคนถูกยิงเสียชีวิตที่
1: บ้านหลังหนึ่งตำบลปากกาใสอำเภอเหนือคลอง
0: ก็ไปสำรวจตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
1: แพทย์เวรโรงพยาบาลเหนือคลองไปตรวจสอบหน่อยครับ
0: บ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
1: บริเวณห้องโถงริมประตูหน้าบ้านพบร่างนายสัมพันธ์อายุ49ปี
0: สภาพนอนหงายจมกองเลือดมีบาดแผล
1: ถูกยิงบริเวณชายโครงด้านซ้ายกระสุนฝังใน
0: ห่างไปไม่ไกลบริเวณห้องครัว
1: พบนางรัตนาพรอายุ46ปีสภาพนอนหงายจมกองเลือดมีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนใต้ราวนมซ้าย
0: แล้วก็แผ่นหลังด้วย
1: ครับใกล้กันพบปืนลูกซองยาว1กระบอก
0: ปลอกกระสุนปืนตกอยู่ใกล้กับทางด้านหลังบ้านด้วย
1: เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานครับ
0: ลูกชายผู้เสียชีวิตบอกว่า
1: พ่อกับแม่อาศัยอยู่กัน2คนส่วนตนไปนอนบ้านพักญาติ
0: และช่วงเช้าเนี่ยญาติได้ไปเก็บทุเรียน
1: ที่หมู่บ้านใกล้เคียงฉะนั้นก็ช่วงเที่ยงก็เลยแกะนำทุเรียนไปฝากกับแม่ที่บ้าน
0: แล้วพอเห็นประตูบ้านแง้มอยู่เนี่ยนะ
1: ตะโกนเรียกพ
0: ่
1: อ
0: แม
1: ่แม่ก็ไม่มีเสียงตอบ
0: ก็เดินเข้าไปถึงกับเข่าทรุดเลย
1: หลังเห็นร่างพ่อกับแม่นอนเสียชีวิตในบ้าน
0: มีร่องรอยการต่อสู้จึงแจ้งเจ้าหน้าที่อ่ะนะ
1: เจ้าหน้าที่สอบสวนลูกชายผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมทําให้ทราบว่าทั้งสองเนี่ย
0: เป็นยังไง
1: ทะเลาะกันบ่อยเนื่องจากฝ่ายชายสามีฝ่ายสามีเนี่ยชอบหึงหวง
0: หัวหึงเมีย
1: เคยถึงขั้นทุบตีภรรยาก็บ่อยครั้ง
0: ก็คาดว่าทั้งสองคนเนี่ย
1: น่าจะมีปากเสียงทะเลาะกันอีกรอบแล้วแหละ
0: หลังจากนั้นฝ่ายสามีเนี่ย
1: ใช้ปืนเนี่ยจ่อยิงภรรยาจนเสียชีวิตในห้องครัว
0: หลังจากนั้น
1: ก็คัดปอกกระสุนทิ้งหลังบ้าน
0: และ
1: กล
0: ับ
1: มาในครัวใช้ปืนกระบอกเดียวกันอัตวิบาตกรรมตัวเอง
0: เสียชีวิตในห้องโถงหน้าบ้าน
1: อย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ก็จะสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่ง
0: ส่วนศพก็ส่งไปทำการพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
1: ก่อนที่มอบพยานนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
0: น่าสงสารเนาะ
1: ลูกยังไม่ได้ถามเลยพ่อกับแม่ทะเลาะกันเรื่องอะไรไว้นะ
0: ก็อุตส่าห์เอาทุเรียนมาให้พ่อแม่ได้กิน
1: เออจะได้ใจเย็นๆนะ
0: ผลสุดท้ายพ่อกับแม่ตายไปแล้ว
1: ครับใครปลูกทุเรียนอยู่นะดึงรวงช้างก็ใช้ได้ยะนะเริ่มออกดอกหน่อยๆแล้วพ้นเลยปื๊ดเลย
0: นาน
1: ใครที่จะเกี่ยวข้าวอีก10วัน15วันจะเกี่ยวเนี่ยนะ
0: ทำไงอ่ะ
1: เอาดึงรวงผสมน้ำ400ลิตรฉีดพ่นเลยครับ
0: ฉีดพ่นก็เข้าไป
1: มาดวงรวงจะมาเป่งเลยจ้ะน้ำหนักจะเยอะแป้งน้ำตาลจะเพียบเลยวันนี้มั่นใจได้เลยซื้อ2กระปุก 1,500
0: 2ปุก 1,500
1: 3กระปุก 2,000 น่ะ
0: เอาอย่างนี้เลย
1: ปุกละลิตรนะไม่ใช่น้อยๆนะ
0: นาน
1: นะราคาเดียวกันนี่อีฟู่ด้วย
0: เม็ดฟู่กรดอะมิโนก็ราคาเหมือนกัน
1: บางคนไม่เชื่อเลยเม็ดฟู่เราจะมีอิทธิฤทธิ์ขนาดนั้นนะซื้อสักเม็ดหนึ่งก่อนก็ได้250บาทไปลองดูก่อน
0: สมน้ำได้ตั้ง200ลิตรนะ
1: ใช่
0: ฉีดพ่นก็ได้ตั้ง5ไร่นะ
1: ครับผมบุกจับ21ทั้งชายทั้งหญิงปาร์ตี้ยากันอีกแล้ว อันนี้หลายขนาดเลยนะ
0: หลายขนาดนะ
1: ขาบ้านเช่ากลางเมืองอุดรน่ะนะ
0: ชวนกันมา
1: ชวนกันมาหลังผับเลิกครับ
0: พอ
1: ไปเที่ยวผับ
0: ไม่พอ
1: ผับเลิกแล้วยังไม่พอกูยังไม่อยากกลับบ้านเลย
0: มาปาร์ตี้ยากันอีกนะ
1: วัยรุ่นหนุ่มสาวมันนึกถัวอกถึงพ่อถึงแม่มั้งไหมนะ
0: หาเงินในใช้กันเนี่ยนะ
1: คนยังเป็นนักเรียนอยู่เลยไม่เล่า
0: ไปอัพยากันซะแล้ว
1: เออพ่อแม่นี่เลี้ยงมาลิ้นไม่ให้ไตไรไม่ให้จับ
0: อ
1: โถตัวเองไม่รักตัวเองไปทำร้ายตัวเองทำไมอย่างเงี้ย
0: ไม่น่าเลย
1: มันน่าจริงๆเลยนะเนี่ย
0: ช
1: าย14คนหญิง7คนอายุระหว่าง18ปีอ่ะ
0: 18ถึง48ก็มีอ่ะนะ
1: 48นี่น่าจะเป็นผู้บริหารได้แล้วมั้ง
0: นั่นเดี๋ยวของกลางก็เยอะเลยนี
1: ่ยา E 10เม็ด
0: ยาเค3กรัม
1: ยาเสียสาวอีก1ขวด
0: โอ้มียาเสียสาวด้วยไง
1: พอดเค้ก5หัว
0: ที่บ้านชาวไม่มีเลขที่อ่ะ
1: ในซอยดอนอุดมอำเภอถนนอำเภอเขตเทศบาลนครอุดรธานี
0: ช่วงจับก็11นาฬิกา30นาทีของเมื่อวานเนี่ย
1: โอ้โห
0: ไปจับกุมมา
1: สอบสวนพบนายวิชพลรับเป็นผู้ชาวบ้าน
0: แล้วก็มียาอีกเม็ดครึ่งนะ
1: หัวพอด1หัว
0: ครอบครองเอาไว
1: ้นายพิมุขพลเนี่ยมียาอี9เม็ด
0: เคตามีน2ซอง
1: ยาเสียสาวอีกขวดนึง
0: แล้วก็อะไรนะ
1: หัวพอดเค3
0: ครอบครองอีกเหมือนกัน
1: นายชัยพฤกษ์มียาอีไว้ครอบครอง
0: แล้วก็อีกคนผู้หญิงอ่ะนะ
1: นางสาวเตชินีมีพอดเค1หัว
0: มีไว้ในครอบครองเหมือนกัน
1: ตำรวจก็แจ้งข้อหานายพิมุขพลนายวิชพลนายชัยพฤกษ์นางสาวเตชินี
0: มีวัตถุออกฤทธิ์ประเภท1
1: มีไว้ครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2
0: หลายประเภทเหมือนกันเนาะ
1: มียาเสพติดประเภท1
0: ไว้ในครอบครอง
1: ผู้เสพอีก17รายตรวจสอบแล้วติด
0: ปัสสาวะเป็นสีม่วงเนี่ย
1: ตรวจสอบยาเสพติดปัสสาวะมีสีม่วง
0: มี
1: แจ้งข้อหาเสพยาเสพติดในต้นประเภท1
0: ผิดกฎหมายแล้วก็เสพวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2เคตามินนะผิดกฎหมายอ่ะ
1: มันมีไว้ก็ผิดเสพก็ผิดเสพต้องประหารครับหมดแน่นอนนะ
0: หมดเลยไง
1: ตำรวจก็ใช้ยุทธการผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดแม่ชื่อน่ากลัว
0: ตามนโยบายของรัฐบาลนี่แหละ
1: น่ะก็ไปตรวจสอบจนก็พบบ้านหลังนี้เป็นยังไง
0: จัดงานปาร์ตี้กันเป็นประจำเนี่ย
1: ครับ
0: จับกุมได
1: ้นั่นนะเซ
0: ่ผู้ชายผู้หญิง21รายนะ
1: เออกาแฟลุงช้างมีอร่อยอร่อยทำไมไม่ดื่มไปล่ะใช่ไหม
0: ดื่มแล้ว
1: ใจก็ไม่สั่น
0: น้ำลายไม่เหนียว
1: เบาหวานก็ไม่ขึ้น
0: สดชื่นกันทั้งวันเนี่ย
1: เอาเพิ่มอีกอย่างได้ไห
0: ม
1: ตาก็ไม่ขวางด้วย
0: ตาขวางประเภทยาเสพติด
1: ตาไม่ขวางแล้วพูดอะไรมีลายบ้าดอมีสาดอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวฮะ
0: กาแฟของเรานะ
1: ใช่สักครู่เดี๋ยวกลับมาจ้า

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรมุ่งช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
4: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691

0: กระเบี้ยวที่2เนี่ยนะ
1: 4กระปุกเป็น5กระปุกเนี่ยนะ
0: ไม่ต้องกินช้างวันเย็นและเช้าอย่างเดียวเลย
1: อืม
0: 5เม็ดไปเลยนะครับแต่ถ้าใหม่ๆเนี่ยเช้า3กลางวัน3เย็น3
1: อืม
0: นะครับไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทเมื่อมันเบาปวดหรือว่ามันไม่ค่อยปวดแล้วก็เหลือวันละครั้งก็พอ
1: ได้เลย
0: ธรรมดาเรากินเช้า5เม็ดเย็น5เม็ดใช่ไหม
1: อืม
0: แบบแคปซูลเหมือนกันเช้า2เย็น2มันไม่ค่อยปวดละไม่ปวดก็ไม่ต้องกิน
1: นาน
0: วันไหนมันรู้สึกหนึบหนับหนึบหนับก็2เม็ด
1: 2เม็ดเลย
0: ครั้งเดียว
1: ใช่ครั
0: ้งเดียว
1: ใช
0: ่ไทยแคปพัดก็ครั้งเดียวพออ
1: ืม
0: นะครับแต่ว่าจะใหม่จะเก่าก็กินวันละครั้งแหละ
1: รับประทานกัน
0: ครับ
1: อืม
0: น้ำมันงาดำก็ครั้งเดียวอยู่แล้วก่อนนอนนะครับล่ะมะระขี้นกก็ครั้งเดียวส่วนยาย่าบิงตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟัน2เม็ดเลยเหมือนกับดีแคร
1: ์ดีแคร
0: ์ครับโพมิงออยล์ก็ก่อนนอน2เม็ดเนี่ยมันจะเป็นสบายแล้วข้างกล่องไม่เขียนแล้วไม่ได้เขียนแล้วพวกอาหารเสริมเขาไม่ได้บอก
1: ครับ
0: ไม่เหมือนยาไทยทิพย์เขามีฉลากบอกเห็นไหมล่ะ
1: อ
0: ่ะนี่อยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้ออยากขายก็ถามลุงช้างลุงโชเล่ได้เลยนะครับ
1: นั่นสิ
0: ลี่แซโอสถบ้านมีต้องบอกบ่อยๆหน่อย
1: ก็ไปซื้อกันได้
0: สั่งสินค้ามาเพิ่มอีกแล้ว
1: ลี่แซโอสถนะ
0: หรือจะเป็นที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกนะร้านสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทหงอยู่โอสถสิงห์บุรี
1: ไปซื้อกัน
0: ร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาท
1: พระพุทธบาทนี่นะ
0: พูดถึงพระพุทธบาทสระบุรีนี
1: ่เป็นไง
0: นึกถึงนี่ใครมาสร้างหลังคาเหล็กวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างหน้าโรงพยาบาลน่ะชาวบ้านก็โวยวายที
1: ่
0: เอ้ยมันสร้างล้ำมาได้ยังไงแล้วนะ
1: แล้วยังไงกัน
0: นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีรู้ขับลื้อให้เกลี้ยง
1: สั่งลื้อเลยใช่ไหม
0: ลื้อเลย
1: นายกเล็กใช่ไหม
0: ครับเมื่อวานนี้ครับ มีเหตุกระทบกระทั่งกันระหว่างพ่อค้าแม่ค้ากับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างริมถนนเทศบาล4ตำบลปากเพียวนี่แหละสาเหตุมาจากวินเขาสร้างรั้วเหล็กกั้นล้อมรอบบริเวณที่จอดรถจักรยานยนต์เขา
1: ปิดกั้นแล้วก็แม่ค้าก็นำรถเข้าไปขายของ
0: ทำให้ทั้งสองฝ่ายปะทะคารมกันขึ้น
1: นั่นเนี่ยเกิดจาก
0: โดยมีคลิปเผยแพร่สื่อโซเชียลอื้อฉาวกันไปทั่วเลยนะ
1: คึกโครมคึกโครม
0: ต่อมาดร.พานุพงษ์ทิพยเสวตนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี
1: ทราบเรื่องก็ลงไปพื้นที่แล้ว
0: พร้อมกับนายชินนาอาในชินอาดรศิอัครศักดิ์นายอำเภอเมืองสระบุรี
1: แล้วก็ไปเดินตรวจสอบดูที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
0: สั่งการให้กลุ่มวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยลื้อซะก่อนนะพี่
1: สิ่งกีดขวาง
0: มันกีดขวางเนี่ยมันผิดกฎหมายลื้อก่อน
1: เอารั้วเหล็กออกทันทีนะ
0: และให้ทั้งสองฝ่ายพูดคุยทำความเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อย
1: ตกลงกัน
0: โดยฝ่ายวินถอยนำรั้วเหล็กออก
1: แล้วก็
0: ต้องลื้อเชิงชายหลังคาฝาไม้ออก
1: เอาออกไปด้วย
0: เพื่อจะได้ให้รถเข็นเข้าจอดได
1: ้ส่วนแม่ค้านี
0: ่ยินดีได้ช่วยค่าแรงพี่ลื้อเลยเดี๋ยวฉันออกค่าแรงให
1: ้
0: โอ้นี่น่ารักนะ
1: ช่วยกัน
0: พ่อค้าแม่ค้าก็สามารถนำรถเข้ามาขายได้ดีเหมือนเดิม
1: แต่ก็
0: เรื่องก็ยังไม่จบครับ
1: ยังไม่จบ
0: อ่ะมีคนเรียกร้องให้รื้อโครงหลังคาด้วย
1: รู้ด้วยไง
0: กลุ่มของวินที่ก่อสร้างลุกล้ำเข้าไปบนถนนน่ะ
1: มันเกินเข้าไป
0: มันผิดกฎหมายชัดเจน
1: เออ
0: ต้องรื้อด้วยนะ
1: นั่น
0: นี่แม่ค้าก็ออกตังช่วยรื้อด้วยนะ
1: หลังจากนั้นวันนี้
0: ท่านนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีก็มีคำสั่งให้กลุ่มวินเนี่ยนะ
1: รื้อถอนโครงหลังคาเหล็กออกไปให้หมดด้วยนะ
0: ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปยังจุดที่มีปัญหา
1: ก็พบว่าช่างเหล็กเนี่ย
0: กำลังรื้อถอนโครงสร้างหลังคาอยู่พอดี
1: แล้วก็มีกลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างยืนดวงห่างด้วย
0: โดยนำรถของตนไปจอดรอรับผู้โดยสารในฝั่งตรงข้ามแทน
1: นาน
0: หัวหน้าวินระบุพวกตนยินดีรับปฏิบัติตามคำสั่งท่านนายก
1: เดชบุตรีเมืองสระบุรีทุกประการ
0: เพื่อสร้างความสบายใจกับทุกฝ่ายแต่ขอวิงวอนต่อสังคมโปรดเห็นใจพวกเราบ้างเถอะตากแดดตากฝนตากลมเนี่ย
1: แล้วก็พยายาม
0: จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
1: แล้วก็ส่วนวินจักรยานยนต์รับจ้าง
0: ก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนแล้วครับ
1: ยังอยู่ที่เดิมนะ
0: จากนี้ไปคงต้องเอาร่มมากางไว้กันแดดกันฝน
1: แทนการทำมากินเลี้ยงครอบครัวกันต่อไป
0: น่าเห็นใจนะ
1: ไม่น่าไปทะเลาะกันเลยถ้าไม่ทะเลาะกันไม่ฟ้องกันก็ยังพอได
0: ้บ้านเดียวกันนะร้องเพลงนี้ได้ทุกคน
1: แม่ค้ากับบินใช่ไหม
0: รู้ไหมเพลงอะไร
1: ไม่รู้อะ
0: รำรำรำมาสิมารำกับพี่อี
1: เพลงของกำนันสุพรรณสระบุรีเนี่ยนะ
0: กำนันสมจิตโทรมาเมื่อกี้เนี่ย
1: คิดถึงนะกำนัน
0: มาหาผมเนี่ยมาทำไมอะเอาเพลงมาให้ผมร้องเลย
1: อ
0: ๋ออ่ะนี่เขาบอกว่าผลการตรวจที่ยิงถล่มทหารพาเนี่ยนะที่เสียชีวิตไป5คนเนี่ย
1: ใช้ปืน
0: 14กระบอกฮะ
1: ตอนนี้ไล่ล่าถึง4แก

0: แกนนำ
1: ตีวงแคบแล้วสกัดทางหนีนะครับ
0: มันจะหนีออกไปทะเลแล้วนะ
1: ตอนนี้ก็นราธิวาสส่งปลัดเป็นหัวหน้าทีมไปนะครับพ่อพาเข้ามอบตัวอดีตแฟนสาวหึงโหดบุกบ้านยิงครูหนุ่มเสียชีวิตที่แล้วเล่าข่าวไปเมื่อกี้เนี่ย
0: แล้วก็หาขับรถเก๋งหนีเนี่ยนะ
1: ครับจากกรณีที่ครูประจำศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ถูกอาวุธปืนยิงเข้าที่ศีรษะ
0: เสียชีวิตในห้องนอนที่ห้องนอนที่ห้องพักนะ
1: ส่วนผู้ก่อเหตุก็คือนางสาวสองนี่แหละอดีตแฟนสาว
0: หนีไป
1: หนีไปตอนเนี้ย
0: ล่าสุดเนี่ย
1: ก็มามอบตัวแล้วที่สภ.หนองบัวลำพู
0: พ่อพามามอบตัว
1: ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านหลังเกิดเหตุพบว่า
0: ประตูบ้านเป็นไง
1: ถูกปิดล็อกเอาไว้ภายในมีรั้วมีแนวเขตขอดเจ้าหน้าที่ตำรวจผูกไว
0: ้แล้วก็
1: บริเวณยังมีสายสินคล้องอยู่ด้วยซึ่งเป็นได้จากพิธีขึ้นบ้านใหม
0: ่
1: เพิ่งขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่ตายเลย
0: เจ้าของบ้านตายเลย
1: ครับ
0: เป็นครูด้วย
1: เป็นครูอยู่ที่บ้านอยู่กำแพงเพชรนะ
0: กศน.เนี่ยนะ
1: อุตส่าห์ไปตอบได้เป็นครูอยู่ขอนแก่นนะ
0: สารเนาะ
1: นี่ก็คนป่วยเป็นโรคจิตอีกแล้วครับ
0: จิตเวชใช้ไม้ตีผู้หญิงวัย60ปี
1: ลูกคนเจ็บรู้เรื่องเข้าไปถามโดนเข้าไปอีกนึง
0: ไม่น่าไปถามเลย
1: ไปถามทำไมนะเนาะ
0: ที่ไหนเนี่ยวัดบ้านเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ย
1: ตาล้อมอยู่ตำบลเหมืองอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี
0: อยู่วัดนาตาล้อมเนี่ยนะ
1: ชายคนนี้แม่
0: ป่วยทางจิต
1: บ้าแหละ
0: เอาไม้ไปไล่ตีชาวบ้านเขา
1: ไล่ตีกันกลางถนนเนี่ยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งระบุว่าคนสติไม่ดีน่าจะมีที่อยู่ในไม่เป็นที
0: ่
1: ชาวบ้านเขาเดือดร้อนด่ากันตีกันทุกวัน
0: ต่างความเดือดร้อนเลยกับชาวบ้านเนี่ยนะ
1: ตีหญิงวัย60ลูกเขาเข้าไปถามตีแม่กูทำไม
0: แล้วผลสุดท้าย
1: โบโดนเข้าไปด้วย
0: เอาไม้ไปตีคนที่เป็นลูกด้วย
1: ครับพระเข้ามาห้ามยังโดนเลย
0: ไม่เว้นกันทั้งพระเลยหรือไง
1: คนบ้าจะไปตีคนบ้าอย่าไปว่าคนเมา
0: แล้วจะติดคุกไหมเนี่ย
1: นั่นน่ะสิต้องตอบถั่วก่อน
0: ผมบ้าไม่ติดคุกไง
1: ลองให้มันกินมันกินได้ไหมคนบ้าตำรวจสภ.หัวหินครับส่งตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
0: เป็นยังไง
1: เพิกถอนวีซ่าต่างชาติคลั่งไปชกยายพิการตกจากรถเข็นน่ะ
0: ชดใช้ผู้เสียหาย 100,000 บาทด้วย
1: แล้วก็วีซ่ายกเลิกไปเลยนะครับ
0: มาเที่ยวแล้วใช่ไหม
1: ตำรวจสภ.หัวหินออกประกาศชี้แจงความคืบหน้า
0: จากกรณีที่ชายชาต่างชาติเนี่ย
1: ประพฤติตนวุ่นวายทำร้ายร่างกายประชาชน
0: บริเวณทางลงชายหาดหัวหินนู่นน่ะ
1: ตำบลหัวหินเป็นถิ่นหาหอยนี่แหละในช่วงเย็นวันที่26เวลาประมาณทุ่มกว่า มีการเผยแพร่คลิปผ่านสื่อออนไลน
0: ์นั่นสิ
1: แสดงให้เห็นชายต่างชาติไล่ทำร้ายประชาชน
0: คนนั้นชื่ออะไรเนี่ย
1: โอ้โหคุณไม่น่าถามผมเรื่องภาษาอังกฤษล้วนๆเลยนั่น
0: ชาวต่างชาติน
1: ายอับดุลลายัวเซฟฮาลานฮาควัน
0: อายุ40ปีสัญชาติกาตาร์เนี่ย
1: เดินทางเข้ามาประเทศไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยว
0: กำหนดหมดอายุวันที่22กันยายนน่ะนะ
1: ไปก่อนเลยหนูหมดเวลาแล้วเราสองคนต้องลาไปก่อน
0: ต้องลำลาด้วย
1: จะไปช่วยตำรวจหัวหินไล่หน่อยนะ
0: กลับแล้วเขาส่งกลับนะ
1: โอ้มียังมีเรื่องสร้างเขื่อนกั้นน้ำคลอง13เนี่ย
0: เป็นไงอ่ะ
1: เหล็กชิดไฟหล่นทับคนงานน่ะสิ
0: เสียชีวิตด้วยไง
1: ที่หนองเสือเนี่ย
0: ปทุมธานีเนี่ยนะ
1: ตำบลสลาครุเนี่ย
0: อ๋อ
1: ที่สั่งซื้อฟอกัสแล้วบ่อยๆนะนี่ซื้อสั่งปุ๋ยอีกแล้วนะ
0: เอาสั่งไปเลย
1: 4ตันเลย4ตันแม่ผมจะได้ไปพร้อมกัน6ตันเลยนะ
0: เดี๋ยวได้แถมให้
1: ครับผ
0: ม
1: จับโจรนับ10ปีนรั้วร้านวินเทจย่านนิมมาน
0: ขโมย
1: ขโมยเสื้อมือ2ตำรวจจับได้แค่3คนแต่ก็ต้อง
0: ปล่อยนะ
1: อ้าวจับผิดตัวซะแล้วครับ
0: ปล่อยทำไมเนี่ย
1: นั่นน่ะสิที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม
0: ่อ้าวว่ากันไปนะ
1: พบร่างนาวาอากาศเอกหญิงนอนกอดหมาเสียชีวิตในรถเก๋งกลางลานจอดรถตลาดดังเลยนะครับนี่ที่คูคตครับ
0: ลำลูกกาเนี่ยนะ
1: บริเวณลานจอดรถตลาดชื่อดังปทุมธานีครับไปตรวจดูปรากฏว่าไปเจอนาวาอากาศหญิงอดีตทหารอากาศนะครับเกษียณแล้วล่ะอายุ68แล้วไง
0: เสียชีวิตที่นั่งคนขับนะ
1: ครับปับเบาะเอนนอนสวมเสื้อยืดคอกลม
0: มีสุนัขอยู่ด้วย
1: พันพุดเดิ้ลตายคาอยู่หน้าอกหนึ่งตัว
0: แล้วก็มีแมวด้วยไง
1: มีแมวพันเปอร์เซียหนึ่งตัวตายอยู่ในกระเป๋าใส่ตัดเลี้ยง
0: น่าสงสารเน
1: า
0: ะ
1: มีเต่าอังโลวางอยู่แล้วใส่ซื้อหมูก็ทาไปกินในรถบ้างนะ
0: นั่นสิ
1: เฮ้ย
0: ก็ตายมาแล้ว2-3วันด้วยเนี่ย
1: ครับผม
0: น่าสงสารเนาะ
1: เออเพราะอะไรไม่มีใครรู้เลยตอนนี้ก็ประกาศแจ้งจสร้อยแล้วนะผู้ป่วยก็เป็นโรคซึมเศร้า
0: โรคไต
1: ไทรอย
0: เออฟอกไตด้วย
1: ครับโปรวิงออยล์กินเข้าไปที
0: นั่น
1: ไปก่อนเถอะ
0: ล่ำลานะ
1: ไอตอนท้ายจะหมดเวลาเรารีบอ่านก็ฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยเดี๋ยวพวกนี้มาใหม่ครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: น้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
3: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: 0812901691 0812901691

0: วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกสำหรับในปีนี้ประเทศไทยมีสถานการณ์แพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าและส่งผลกระทบกับเด็กและเยาวชนจึงกำหนดคำขวัญประจำปี2566ไว้ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษเสพติดอันตราย
1: มาร่วมรณรงค์เลิกสูบบุหรี่กันเถอะครับ
2: เลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านคุณทำได้ด้วยความปรารถนาดีจากโครงการครอบครัวปลอดบุหรี่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.

0: นิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
1: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
2: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
3: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083 8686 083
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
3: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถ
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบ ป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
3: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
7: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
6: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นทุก7 หรือ 10 วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2 แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วน

0: ชวนน้องทำบุญคุณเอกชัยศรีวิชัยนะคะคุณผู้ฟังคะอรุณสวัสดิ์ค่ะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันมีเรื่องมาเล่ามีข่าวมาฝากมีเคล็ดลับสุขภาพมานำเสนอกันฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีนะคะวันนี้ชวนน้องทำบุญค่ะเนื่องในวันอาสาฬหบูชาค่ะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาทำให้มีพระรัตนตรัยครบ3ประการตอนเด็กๆก็ท่องมาตลอดเลยนะคะเป็นวันสำคัญที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกมีชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแล้วก็เป็นวันที่เกิดพระอริยสงฆ์รูปแรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะจึงทำให้มีพระรัตนตรัยครบองค์3คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์กิจกรรมในวันอาสาฬหบูชาก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนาและวิธีพิธีเวียนเทียนในช่วงเย็นงดเว้นการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นวันสำคัญวันนี้นะคะในข้อสุดท้ายที่ผมบอกว่างดเว้นการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายเนี่ยก็จะมีผลมาตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องมาแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้สิ้นสุด48ชั่วโมงนะคะเพราะนั้นนับชั่วโมงให้ดีสำหรับร้านค้าที่จำหน่ายนะคะระมัดระวังด้วยนะคุณผู้ฟังกฎหมายควบคุมอยู่เผลอไผลไปนี่ปรับ 10,000 บาทจำคุก6เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนำจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา20นาฬิกาที่ผ่านมาที่เวทีใหญ่ท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569มีประธานสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจพลเรือนภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีแล้วก็คุณผู้ฟังก็คงจะได้ติดตามการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแล้วก็การถ่ายทอดเสียงให้ได้ติดตามกันส่วนช่วงเช้าก็มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินที่บริเวณท้องสนามหลวงตั้งแต่7นาฬิกานะคะอันนั้นก็เป็นพิธีช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะส่วนเรื่องราวของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันหยุดยาวๆเนี่ยนะยังมีเวลาวันหยุดสำหรับวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้อีก1วันก่อนที่จะทำการในวันศุกร์ช่วงนี้ก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา11รายชื่อจังหวัดเสี่ยงที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยระบุตั้งแต่วันนี้ถึง30กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และฝนตกหนักในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็ที่ลุ่มจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากสำหรับวันนี้29กรกฎาคมเนี่ยนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีหนองคายบึงกาฬกาฬสินธุ์มหาสารคาม101ยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางที่กาญจนบุรีภาคตะวันออกจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนภาคใต้ที่ระนองพังงาและภูเก็ตอันนี้ให้ระวังฝนตกหนักมากในวันนี้นะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักอันนี้หนักเฉยๆนะคะที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ที่จังหวัดเลยอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษส่วนภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยารวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่นครนายกปราจีนบุรีและชลบุรีส่วนภาคใต้ที่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงกระบี่และตรังอันนี้ฝนตกหนักสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็มีคำเตือนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีกนะก็ให้ระมัดระวังอีก2วันวันนี้กับวันพรุ่งนี้แล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศในทุกๆวันกันต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรในทุกพื้นที่ช่วงนี้มีฝนตกนะคะแต่ก็ให้ระมัดระวังฝนทิ้งช่วงกันด้วยกักเก็บน้ำต้นทุนกันไว้โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชนประทานเย็นลงมาก็ครึ้มมาเลยค่ะทุกๆวันบ้านปุ้มอ่ะแล้วก็ตกตอนเย็นตอนค่ำเป็นประจำก็ชุ่มฉ่ำดีค่ะในเมืองนะส่วนนอกเมืองเนี่ยบางพื้นที่ยังไม่มีฝนตกเลยเนี่ยค่ะเรื่องของธรรมชาติล่าสุดไปต่างประเทศกันค่ะมีเหตุแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นนะคะคือต้องบอกเลยค่ะว่าความเป็นภัยธรรมชาติญี่ปุ่นเขาก็คุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวสึนามิเขาก็มีมาตรการแต่ก็ยังมีความเสียหายเกิดขึ้นล่าสุดมีแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างมีอาคารพังทลายไฟฟ้าดับมีผู้ติดค้างในซากอาคารแล้วก็เป็นห้างสรรพสินค้าอีออนมอลล์ห้างสรรพสินค้าชื่อดังในเมืองคาชิมะจังหวัดคุมาโมโตของญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนไทยด้วยนะคะมีเหตุระเบิดโดยไม่ทราบสาเหตุแหล่งแผ่นดินไหวทำให้ชั้น2ของอาคารพังลงมาผนังด้านหนึ่งพังทลายลงมาทั้งแถบมีรายงานผู้เสียชีวิตหลายรายคนงาน 20-30 คนที่สูญหายเจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมกำลังเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตเนี่ยค่ะขณะเดียวกันก็มีโรงงานของบริษัทนิปปอนเปเปอร์อินดัสทรีปล่องไฟของโรงงานถล่มทำให้มีผู้สูญหายหลายรายกำแพงหินบางส่วนของปราสาทคุมาโมโตะได้รับความเสียหายแล้วก็พังทลายลงมาแล้วก็มีแรงงานบนเกาะคิวชูว่าแผ่นดินไหวทำให้บ้านเรือน 48,000หลังคาเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้การระบบโทรคมนาคมขัดข้องโทรศัพท์มือถือขัดข้องเนื่องจากขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าและการส่งไฟฟ้าล้มเหลวแล้วทำให้เกิดรอยแยกขนาดใหญ่บนถนนหลายสายแล้วก็ระงับบริการรถไฟความเร็วสูงทำให้เที่ยวบินต่างๆต้องถูกยกเลิกหลายเส้นทางอันนี้เป็นแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะมีการประกาศเตือนภัยสึนามิ แล้วก็ยกเลิกไปอันนี้เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นจากเหตุแผ่นดินไหวนะคะก็มีคนไทยนะคะอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวด้วยเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่มีคนไทยไปเที่ยวอยู่จำนวนมากนะคะแต่ว่าเขาก็ยังไม่มีเหตุแจ้งมาว่ามีคนไทยอยู่จำนวนเท่าไหร่แต่ว่ามีอินฟลูเอนเซอร์คนดังที่อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุด้วยเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนไทยที่ไปถ่ายคลิปแนวชีวิตคู่ความน่ารักกุ๊กกิ๊กไปเที่ยวประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวหนึ่งกลับมาที่บ้านเราในช่วงวันหยุดก็คึกคักค่ะในขณะที่ความคึกคักของแหล่งท่องเที่ยวก็ยังไม่พลาดที่จะไปแสวงหาเลขเด็ดไปพร้อมๆกันมีรายงานบรรยากาศช่วงวันหยุดยาวๆ3วันที่ศาลาส้มฉุนวัดทรงเสวยตำบลหนองน้อยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทมีนักท่องเที่ยวกว่า 2,000 คนจากทั่วสารทิศสลับสับเปลี่ยนเดินทางมากราบไหว้กระซิบข้างหูเพื่อขอพรส้มฉุนหวังดวงเฮงหวังมีโชคมีลาภนะคะขอความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานทำให้หลายคนเชื่อว่าประสบความสำเร็จมาแล้วหลายรายสังเกตได้จากสิ่งของแก้บนบนศาลาค่ะแล้วก็เป็นข่าวโด่งดังมาก่อนหน้านี้สาวพิจิตรดวงเฮงมาแก้บนมาจุดประทัดเพราะว่าโชคดีติดกัน4งวดติดๆจนเป็นขวัญใจในโลกโซเชียลแล้วก็รอการมาแก้บนของสาวดวงเฮงคนนี้อย่างใจจดใจจ่อแต่ละคนก็จะนำของมาหลังจากที่ได้โชคลาภตามที่ขอไว้ก็จะมีน้ำแดงขนมของเล่นเสื้อผ้านะคะโดยเฉพาะชุดเด็กสีแดงที่ขาดไม่ได้คือหนังสติ๊กซึ่งเชื่อว่าเป็นของเล่นชิ้นโปรดของส้มฉุนศิษย์วัดทรงเสวยมีตำนานเล่าว่าตกน้ำเสียชีวิตที่ท่าน้ำหน้าวัดเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วชาวบ้านก็ยังคงเชื่อว่ามีดวงวิญญาณปรากฏให้เห็นแล้วก็ให้โชคกับผู้ที่มีมากราบไหว้บางคนก็มีโชคดีติดต่อกันหลายงวดนะคะก็เลยเป็นแหล่งเลขเด็ดสำคัญอีกแหล่งหนึ่งที่เป็นแหล่งสำคัญก็คือบึ้งค่ะจะมี2ที่ที่จะทำพิธีขอเลขเด็ดจากบึ้งปราจีนบุรีบุ้มเล่าไปแล้วรออยู่2ชั่วโมงกว่าได้มา 3-1รออีกชั่วโมงกว่าก็ไม่ได้แล้วสรุปที่ปราจีนบุรีก็ได้แค่3-1ตามนั้นแต่ว่าเซียนหวยก็ไม่พลาดไม่พลาดที่จะไปส่องเลขเด็ดขอเสียงทายขอจากพญาบึ้งที่อ่างทองอีกอันนี้เป็นชาวคณะอ่างทองค่ะสนามหญ้าหลังบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อ่างทองไม่ระบุว่าที่ไหนนักเสี่ยงโชคก็ทำพิธีค่ะที่อ่างทองนี่จะเขียน3ชุดเลยนะปราจีนบุรีเนี่ยเขาเขียนแค่2ชุดนะ0ถึง9เนี่ยแต่ที่อ่างทองเนี่ยเขียน3ชุดเลยค่ะหย่อนลงไปในรูพญาบึ้งทำตามพิธีเหมือนเดิมนั่งรออยู่พักใหญ่ก็ได้มา3ตัวตรงเพื่อที่จะนำไปลุ้นโชคกันต่อไปมี2 4 5คุณผู้ฟังคะตอนแรกอ่ะได้4-2ตั้งตารอต่ออีกหน่อยนึงได้5มาอีกตัวนึงค่ะแม่สมกับการรอคอยจริงๆ2 4 5เป็นเลขจากพญาบึ้งที่อ่างทองค่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะการแสวงหาเลขเด็ดของคนไทยก็ยังเดินหน้าต่อไปในทุกที่ไปที่อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ค่ะมีคนถ่ายภาพติดองค์พ่อปู่แสนตอง บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้ำแสนตองหน้าวัดพระพุทธมงคลหรือวัดพระเจ้าตนหลวงตำบลร่องกาดอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ค่ะชาวบ้านมารวมกันอย่างคึกคักบริเวณรูปปั้นปู่พญานาคและถ้ำจำลองที่ก่อสร้างทับบริเวณที่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ไว้ค่ะมาดูภาพปริศนาตั้งองค์พระป่าสามัคคีเพื่อเตรียมที่จะทำบุญพิธีบรรจุหัวใจองค์พ่อปู่แสนตองในวันนี้ข้าราชการบำนาญอดีตผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าตรงจุดนี้อดีตเป็นสระน้ำเก่าค่ะชาวบ้านจะเอาใบตองมาทิ้งในสระพอน้ำแห้งใบตองก็หายไปเป็นที่มหัศจรรย์แล้วก็เชื่อว่าใบตองนับแสนใบเนี่ยไปโผล่ที่น้ำยมบ้านวังวนที่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรจึงเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ที่เล่าสืบต่อกันมานับพันปีพอได้เป็นผู้ใหญ่บ้านก็เลยมาพัฒนาจุดนี้เพื่อสืบสานตำนานถ้ำแสนตองคือทิ้งใบตองไปตรงนี้หายไปแล้วก็ไปอยู่อีกที่นึงมหัศจรรย์แล้วก็นำองค์พญานาคมาตั้งเพื่อให้เป็นจุดพักผ่อนและเป็นที่พึ่งทางใจกับชาวบ้านแล้วนอกจากนี้ก็มีพิธีอัญเชิญองค์พญานาคพ่อปู่แสนตองมาประดิษฐานแล้วก็เกิดอัศจรรย์เมื่อพระที่ทรงกรดในเวลานั้นพอดีผู้มาเข้าร่วมพิธีก็ขนลุกในความอัศจรรย์นะคะก็มาดูแลความเรียบร้อยติดตั้งไฟแล้วก็ถ่ายภาพเพื่อความสวยงามปรากฏเหมือนมีภาพร่างคนนั่งอยู่ใกล้ๆเป็นเงาสีขาวๆนั่งไขว้ห้างอยู่ก็ส่งภาพกันต่อๆไปแล้วก็เล่ากันแบบปากต่อปากทางหมู่บ้านก็เลยจัดตั้งองค์พระป่าเพื่อบรรจุหัวใจองค์พญานาคพ่อปู่แสนตองในวันนี้ค่ะแล้วก็เชิญชวนมาร่วมกันทำบุญแล้วก็ขอโชคขอลาภภาพที่เห็นแพร่กระจายออกไปชาวบ้านก็มาดูค่ะแล้วก็มาจุดธูปมีเลขเด็ด379และ14โดยบางคนบอกว่าจะนำเลขทะเบียนรถที่บรรทุกองค์พญานาคมาเลขทะเบียน1680มาเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดนี้เชื่อว่าความมหัศจรรย์ของพ่อปู่เจ้าพ่อแสนตองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดพระเจ้าตนหลวงก็คือเจ้าพ่อคำลือที่ศักดิ์สิทธิ์จะโดนบันดาลให้ได้รับโชคใหญ่กันในวันที่1สิงหาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อศรัทธานะคะแล้วก็โชคและดวงนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะแต่ที่แน่ๆเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยก็จะมีการเตรียมการสำหรับขบวนแห่เทียนพรรษานะแต่ละที่ก็จะเตรียมจัดอย่างสวยงามอลังการงานสร้างแหละโด่งดังก็จะมีที่อุบลราชธานีที่โคราชนะคะซึ่งในแต่ละปีที่ผ่านมาหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยโคราชก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ที่ไหนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็จะมารวมไว้ที่บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือว่าหน้าย่าโมให้ได้ชมความสวยความงามแต่ว่ามันเป็นความมหัศจรรย์จริงๆนะคะปุ้มเชื่อว่าน่าจะเป็น Amazing ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้คุณผู้ฟังลองคิดดูกว่าที่จะหล่อเทียนออกมานะคะแล้วก็มาแกะสลักได้สวยสดงดงามขนาดนี้เนี่ยมันต้องเป็นฝีมือประณีตบรรจงเป็นความชำนาญส่วนตัวที่ส่งมอบกันมารุ่นต่อรุ่นแล้วไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้นี่น่าจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับโลกเลยปุ้มวานะเนาะเพราะว่าแต่ละขบวนนี่แบบโอ้โหสุดอะขบวนแห่เทียนพรรษาที่โคราชเนี่ยนักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของไฮไลท์สำคัญก็คือนางฟ้าลิซ่าค่ะคึกคักมากคุณผู้ฟังคะโดยเฉพาะบรรยากาศแห่เทียนที่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะเทศบาลตำบลโชคชัยจัดขึ้นนะคะมี5คุ้มวัดดังค่ะมีวัดนอกวัดในวัดใหม่สัปปทุมวัดบิงและวัดโบสถ์คงคาล้อม เริ่มพากันทยอยนำขบวนเทียนออกจากวัดเพื่อเตรียมไปที่หน้าเทศบาลตำบลโชคชัยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมกับความสวยงามของขบวนเทียนพรรษาของแต่ละวัดนอกจากแกะสลักมาอย่างสวยงามแล้วเนี่ยในทุกจังหวะของการเคลื่อนย้ายก็ต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวังแล้วก็การคำนวณน้ำหนักแล้วก็คำนวณความสมดุลในการเคลื่อนย้ายเพื่อให้มั่นคงปลอดภัยไปตลอดเส้นทางเพราะเคยมีค่ะทำมาอย่างสวยงามเลยแล้วหักโอ้โหเป็นที่น่าเสียดายมากนะคะอันนี้ก็สำคัญค่ะสำหรับในปีนี้ทางเทศบาลตำบลโชคชัยเนี่ยเริ่มขบวนแห่กันตั้งแต่ช่วงสายๆเป็นขบวนแห่ของวัดบิงก่อนเลยค่ะเป็นต้นเทียนที่บอกเล่าเรื่องราวทางพุทธประวัติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอดแทรกกับเรื่องราวเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันแล้วก็มีไฮไลท์สำคัญที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจก็คือต้นเทียนของบรรดาเหล่านางฟ้าและนางจำแลงที่มีใบหน้าคล้ายกับลิซ่าหรือละลิสามโนบาล นักร้องชาวไทยชื่อดังระดับโลกนะคะมีถึง7ใบหน้าก็คือมีนางฟ้าลิซ่า7องค์สวยงามมากค่ะนอกจากความสวยงามแล้วยังต้องแกะสลักให้เหมือนมองปุ๊บรู้เลยว่าอ๋อนี่ลิซ่าแน่นอนนักท่องเที่ยวก็มารอชื่นชมความงามและถ่ายรูปกันตลอดสองข้างทางคึกคักมากเลยนะคะสำหรับขบวนเทียนพรรษาของวัดดังในอำเภอโชคชัยเนี่ยก็จะทยอยไปจัดแสดงไว้ที่สนามหน้าเทศบาลตำบลโชคชัยให้ประชาชนได้ชื่นชมความงามก่อนที่จะเคลื่อนขบวนไปร่วมงานในเทศกาลแห่เทียนพรรษาของเทศบาลนครราชสีมาในช่วงเช้าวันนี้นะคะแล้วก็จะไปโชว์ให้ชมกันที่บริเวณด้านหน้าของลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีก็คือหน้ายะโมเนี่ยค่ะให้ได้ชมกันสวยมากเพื่อนๆบุ้มก็จะไปถ่ายมาให้ดูกันทุกๆปีนะคะล่อตาล่อใจไม่เคยได้เห็นบรรยากาศจริงๆสักครั้งไม่ได้มีโอกาสได้ไปเยือนเมืองโคราชในจังหวะที่มีงานแห่เทียนพรรษาพอดีสักครั้งเลยค่ะแต่ว่ามีเพื่อนๆเนี่ยก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้ดูนะคะแล้วก็เห็นความสวยความงามแอบอิจฉาจริงๆอยากจะไปถ่ายภาพมาด้วยตัวเองยืนข้างๆแล้วก็ถ่ายรูปกันมาสักครั้งนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็จะนิยมเลือกซื้อสินค้าประเภทชุดสังฆทานเครื่องไทยธรรมและเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ดังนั้นก็ต้องมีการตรวจสอบกันนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่บรรจุในถังสังฆภัณฑ์คุณผู้ฟังเลือกร้านที่ซื้อนะคะดูราคาชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเทียนพรรษาเปรียบเทียบกับในช่วงเดียวกันเนี่ยนอกจากดูราคาแล้วก็ต้องดูสินค้าที่อยู่ข้างในด้วยนะคะดูวันเวลาที่หมดอายุปัจจุบันนี้เนี่ยชุดสังฆทานมีจำหน่ายตั้งแต่40บาทถึง 4,500 ขึ้นอยู่กับปริมาณของสินค้าเทียนพรรษาก็มีแบบเรียบง่ายตั้งแต่70บาทถึง 2,500 ต่อคู่เทียนพรรษาแบบแกะลายลวดลายสวยงามก็มีตั้งแต่คู่ละ130ไปจนถึง 3,900 ขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็ลวดลายนะคะรวมทั้งสินค้าในชุดสังฆทานชุดไทยธรรมผู้ประกอบการบอกว่ายอดตกจากสถานการณ์เศรษฐกิจประชาชนมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชุดสังฆทานก็ซื้อขนาดเล็กลงบางทีก็ซื้อสินค้าไปจัดเองนะคะบางส่วนก็ซื้อสำเร็จรูปที่ทางวัดจัดเอาไว้ซึ่งราคาถูกกว่าร้านทั่วไปบางส่วนก็นิยมเลือกซื้อหลอดไฟแทนการถวายเทียนพรรษา กรมการค้าภายในก็กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องติดป้ายแสดงราคาปลีกให้ชัดเจนขนาดน้ำหนักต่อชุดภาชนะบรรจุนะคะตัวเลขต้องมีขนาดโตหน่อยเพื่อให้ผู้บริโภคได้เปรียบเทียบราคาและตัดสินใจซื้อได้อย่างสบายใจเมื่อวานบุ้มไปซื้อเทียนพรรษาคู่หนึ่งราคาเทียนต้นละ 2,900 1,500 แล้วแต่ลวดลายและขนาดอันนี้ต้นเดียวนะคะขนาดใหญ่ที่แกะลายก็ตามราคาค่ะบิ๊กเบิ้มสุดนี่ 2,900 ค่ะต้นเดียวนะไม่ได้คู่หนึ่งนะผ้าอาบน้ำฝนอย่างดีผืนละ100 กว่าบาท100 นิดๆที่ร้านเขาลดให้อันเนี้ยคุณนายเลิศรักก็สั่งให้ซื้อเทียน2 ต้นเขาเรียกเป็นต้นใช่ไหมเพราะว่าไม่เรียกเป็นเล่มเนาะถ้าเป็นเล่มคือเล่มเล็กๆนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นแท่งด้วยเขาแกะสลักมาประมาณนี้แหละก็เตรียมไปทำบุญหลายๆบ้านก็จะเตรียมการสำหรับการทำบุญในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เทียนพรรษาจำหน่ายเป็น1 คู่แต่ว่าลักษณะนามเทียนพรรษาเรียกเป็นต้นเทียนไขทั่วไปเรียกเป็นเล่มปุ้มไม่ผิดค่อยยังชั่วหน่อยภาษาไทยมันยากมากเลยนะคะคุณผู้ฟังขาบางทีปุ้มก็ผิดเพี้ยนไปเหมือนกันแต่ด้วยจรรยาบรรณของสื่อจำเป็นต้องใช้ให้ถูกพูดให้ถูกแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยลักษณะนามแบบนี้ก็เรียกกันไปต่างๆนานาค่ะตามความสะดวกของปากยิ่งถ้าเป็นเด็กยุคใหม่ทุกอย่างเป็นอันหมดเลยค่ะเอาไอ้นี่2อันนี่นู่น2อันนี่นั่น3อันเรียกเป็นอันหมดเลยเนาะไม่รู้เหมือนกันว่าน้องๆยุคใหม่นี่เขาเรียนภาษาไทยกันไหมอ่ะแล้วคุณครูภาษาไทยยุคใหม่เขาสอนยังไงน้องถึงได้ใช้ลักษณะนามเพี้ยนไปหมดแบบนี้บังเอิญปุ้มเป็นสื่อมวลชนพูดไปแต่ละคำคนฟังเยอะแยะพูดผิดคุณผู้ฟังก็จะได้ยินแบบผิดๆแล้วก็เข้าใจไปแบบผิดๆบางเรื่องบางอย่างนำไปใช้นำไปพูดตามนี้ซึ่งมันผิดเสียหายนะคะคุณผู้ฟังความรับผิดชอบในฐานะสื่อก็ต้องหาข้อมูลให้ชัดเจนเพราะว่าภาษาไทยสวยงามแล้วก็ยากภาษาไทยบางอย่างบางเรื่องนี่ยากมากเลยค่ะคุณผู้ฟังแต่เป็นภาษาที่สละสลวยสวยงามเนาะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งก่อนฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังค่ะจดเบอร์ปุ้มไว้ด้วยนี่ตั้งแต่เล่ามายังไม่ได้ขายยาเลยนะมาถึงก็เล่าข่าวเลยขอขายยาก่อนเนาะปลูกอะไรอยู่แล้วร่วงหมดวัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะฉีดทุกอย่างที่ออกดอกคุณผู้ฟังที่ปลูกชวนชมค่ะสวนชวนชมของคุณนายเลือดรักโดนหนอนตัวเล็กกัดแทะจนดอกเขียวยอดเหี่ยวหมดเลยโมโหใหญ่เลยค่ะคุณผู้ฟังเอายามาฉีดให้หน่อยบุ้มก็ต้องไปเปิดขวดใหม่มาเป็นวีโต้ปราบหนอนวัคซีน2บำรุงดอกแล้วก็ขั้วเหนียวไม่ให้ดอกชวนชมร่วงผสมกัน3อย่างแล้วก็ฉีดไปกันหนอนตัวเล็กๆจะมากัดมาแทะดอกชวนชมทุกอย่างก็สวยงามหนอนไป ไปที่ไม้ดอกไม้ประดับวัคซีนเอ2วีโต้ปราบหนอนนะคะถ้ากลัวจะดอกร่วงสวยๆอยู่แล้วก็เติมวีซ่าขั้วเหนียวไปด้วยก็ได้ส่วนไม้ดอกไม้ผลไม้ผลในระยะออกดอกวัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียวเลยค่ะลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงไม่เป็นราดำดกคำเดียวไม่มีคำอื่นนะคะคุณผู้ฟังปราบนอนปราบหนูปราบราผลิตภัณฑ์ของปุ้มสันนีประสิทธิภาพเด็ดสุดแล้วตอนนี้สั่งซื้อโทรหาปุ้มเลย0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดี

0: หยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
2: โคนเน่ารากเน่าขอบใบแห้งโรคเน่าคอดินนะคะใช้ได้เลยค่ะชีวภาพปราบราแช่น้ำยืนต้นตายนานๆขอเพียงแค่มีพื้นที่สีเขียวๆสักนิดหนึ่งผสมวัคซีนไปเรียกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ถ้าเป็นนาข้าวผสมวัคซีนไรแล้วฉีดพ่นได้เลยค่ะโคนเน่ารากเน่าขอบใบแห้งชีวภาพปราบรานะคะส่วนสมุนไพรปราบหนูก็รู้กันดีฉีดที่ไหนก็ได้ค่ะในนาในไร่ในบ้านในสวนได้หมดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับยุ้งฉางแล้วก็โรงรถหลายพื้นที่จอดรถไว้หนูกัดสายไฟอู่ซ่อมรถนะคะหรือที่ไหนก็ช่างหนูกัดสายไฟนะคะก็สมุนไพรปราบหนูนี่แหละค่ะฉีดพ่นนะคะรถก็ปลอดภัยข้าวของในบ้านปลอดภัยรวมทั้งยุ้งฉางที่เก็บพันธุ์ข้าวปลูกนะ100ซีซีน้ำ20ลิตรฉีดนาส่วนในบ้าน1ต่อ3นะคะฉีดได้ทุกห้องทุกที่ผสมปราบหนู1ส่วนน้ำ2ส่วนโทรหาปุ้มเลย0855179025นะคะมีคลิปสีกานวดพระบนโซฟาแต่ไม่ได้อยู่กัน2คนนะคนถ่ายบอกว่าโมโหหญิงเจ้าของบ้านว่าทำไมไปอยู่ในบ้านหลังนี้กลายเป็นคลิปแชร์สนั่นในโลกออนไลน์ขณะที่สีกากำลังนวดขาพระสงฆ์ที่นอนอยู่บนโซฟาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมในพฤติกรรมนี้แต่จากคลิปนี้พบว่าพระสงฆ์กับสีกาไม่ได้อยู่กันตามลำพังแค่2คนมีคนนั่งถ่ายคลิปอยู่ด้วยแต่กลับนำคลิปมาเผยแพร่ทำให้สังคมเข้าใจว่า

0: ประสงค์อยู่กับสีกาแค่2คนล่าสุดผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่งในตำบลทุ่งสมออำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากทราบว่าในคลิปเนี่ยเป็นเจ้าวาดค่ะพอไปถึงเจ้าวาดก็รออยู่ที่กุฏิชั้นล่างเลยค่ะชาวบ้านเป็นศิษยานุศิษย์จำนวนหนึ่งก็มารออยู่มีนายกอบต.มานะคะมีผู้ใกล้ชิดมาแล้วก็บอกว่าคลิปเนี้ยถูกถ่ายไว้นานหลายเดือนแล้วคนที่ถ่ายคือคนขับรถของเจ้าวาดขณะนั้นน่ะเจ้าวาดให้คนขับรถพาไปที่บ้านของลูกศิษย์ที่เป็นโยมอุปัฏฐากที่มีความเคารพและศรัทธากันมาช้านานเจ้าวาดท่านสุขภาพไม่แข็งแรงมีโรคประจำตัวหลายโรคทั้งเบาหวานความดันและโรคเกาต้องรับการรักษาที่โรงพยาบาลอยู่เป็นประจำซึ่งวันนั้นน่ะเจ้าวาดเกิดอาการอ่อนเพลียแล้วก็เผลอหลับอยู่บนโซฟาลูกศิษย์เป็นผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านนั่งอยู่ใกล้ๆกันกับพื้นที่ที่เจ้าวาดท่านหลับอยู่ลูกศิษย์คนนี้ก็เลยถามคนขับรถว่าบีบขาท่านเจ้าวาดได้ไหมคนขับรถก็บอกว่าได้ลูกศิษย์ผู้หญิงเจ้าของบ้านก็เลยใช้มือบีบข้อเท้าด้านซ้ายไป3ครั้งแต่คนขับรถดันถ่ายรูปแล้วก็เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไปโพสต์ในกลุ่มไลน์ของหมู่บ้านค่ะทำให้ทุกคนเห็นคลิปเมื่อ26กรกฎาคมที่ผ่านมาก็เลยเรียกประชุมประจำปีแล้วก็ชี้แจงประเด็นโดยเฉพาะเรื่องคลิปคนถ่ายก็ยอมรับว่าที่ทำลงไปเพราะโมโหโยมเจ้าของบ้านเจ้าวาดไม่ได้มีส่วนรู้เห็นแต่อย่างใดและในที่ประชุมก็ตกลงกันไว้แล้วว่าจะไม่นำคลิปออกมาเผยแพร่อีกการประชุมในวันนั้นเนี่ยจัดขึ้นที่ศาลาปฏิบัติธรรมมีเจ้าคณะอำเภอพนมทวนกาญจนบุรีมาเป็นประธานที่ประชุมก็มีมติเพิ่มเติมว่าสิ่งที่เจ้าวาดทำเนี่ยมันไม่ได้เป็นความผิดขั้นอาบัติปาราชิกไม่ต้องลาสิกขาท่านปรับปรุงแก้ไขความผิดครั้งนี้และครองเพศสมณะกันต่อไปที่ประชุมก็ยังเห็นร้องต้องกันว่าเพื่อป้องกันเหตุการณ์จะเกิดขึ้นซ้ำซ้อนท่านเจ้าวาดก็มอบหมายให้นายนิพนธ์คนสนิทเนี่ยไปพบพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรพนมทวนลงบันทึกเป็นหลักฐานเอาไว้ไม่ให้นำคลิปไปเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์หากใครนำไปเผยแพร่เจ้าวาดได้รับความเสียหายจะถูกแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายเขามีกฎหมาย PDPA ค่ะเป็นการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลแต่สุดท้ายคลิปนี้ก็ถูกนำไปเผยแพร่อีกซึ่งไอ้คนถ่ายคนโพสต์เนี่ยแอบเปหีบออกจากวัดไปเลยก็ได้โพสต์ลงไปในโซเชียลมันเกิดความเสียหายนะคะคุณผู้ฟังพระท่านไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วอาพาธแล้วก็หลับอยู่ด้วยที่สำคัญเลยเนี่ยท่านก็มีหลายโรคค่ะท่านก็จะเกิดอาการปวดแล้วพูดถึงจริงๆเนี่ยถ้าท่านปวดเนี่ยสีกาก็ไม่ควรจะไปนวดจะถามว่านวดได้ไหมมันไม่ได้อยู่แล้วค่ะยกเว้นเสียแต่ว่าคุณเป็นหมอนวดเพื่อรักษาจริงๆเอาอันนั้นไปนวดเลยเพื่อาการรักษาไม่เป็นไรแต่นี่ก็กรณีเดียวกันค่ะวัตถุประสงค์ก็คือจะช่วยรักษาอาการปวดของท่านแต่คนถ่ายเนี่ยทะลึ่งนี่เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งสำหรับบรรดาสื่อโซเชียลทั้งหลายโปรดระมัดระวังค่ะเวลาหมดคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้ในช่วง6โมงเช้าอีกช่วงนึงแล้วก็เดี๋ยวตีห้าพบกันที่วสป .612 เก็บตกสำหรับคุณๆที่พลาดฟังตอนตีสามนะคะเวลาหมดค่ะคุณผู้ฟังพบกัน6โมงสวัสดีค่ะ
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80ที่100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085 517 9025 085 517 9025 ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต่งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่า
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: เคลียร์กระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025
4: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: นี่จ้า
6: เอาไก่
7: ทอดหวานครับ
8: ได้ไหมครับหมูหวานนะคะ
7: ไก่ทอดด้วยครับ
8: ดาราจ้าก
9: ินเยอะๆนะคะ
6: งั้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี
8: ้รับอะไรดีคะ
9: ผักนะคะผักทอดค่ะ
10: ดูดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกกิน2-1-1ออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีภูมิแล้ว
11: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
1: มาใหม่
7: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
12: เทศบาลเมืองลพบุรีประกาศห้ามให้อาหารลิงบริเวณที่สาธารณะถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีจุดที่สามารถให้อาหารลิงได้คือบริเวณพื้นที่ด้านหลังพระปรางสามยอดบริเวณหลังป้อมรางรถไฟใกล้ศาลพระการและบริเวณภายในศาลพระการผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายมาช่วยกันสร้างวินัยให้ลิงด้วยการให้อาหารลิงตามจุดที่กำหนดเพื่อลิงและคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
13: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันอ่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วย
14: แต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
15: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสจส.
16: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
17: จริงๆผมว่าการบูลลี่เนี่ยคือมันเกิดขึ้นในทุกที่ทุกสังคมแหละแต่ว่าสิ่งที่ผมจะรู้สึกให้ความสำคัญแล้วก็แคร์มากคือจะเป็นคนที่แบบรอบตัวเราแล้วก็คนที่ใกล้เราอย่างเพื่อนเราหรือว่าแบบคนในครอบครัวอะไรอย่างนี้มากกว่าครับคนไกลๆพูดเนี่ยเรายังไม่ค่อยรู้สึกเท่ากับคนรอบข้างตัวเราพูดเนี่ยครับตอนที่เรียนอยู่นี้ครับก็เริ่มทำงานในวงการแล้วอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนในมหาลัยเองจะเรียกเราว่าแบบไอ้ดาราเพิ่มผมมองว่ามันเหมือนแบบการแบ่งแยกนิดๆคือแบบอึดอัดอะไรเงี้ยเวลาเขาพูดก็จะแบบไม่ได้สนุกไปกับเขาด้วยคือมันก็คือการเวลาคนโดนบูลลี่ทั่วไปแหละมันก็จะแบบทุกคนสนุกกันหมดแต่เราไม่สนุกด้วยอะไรเงี้ยคนที่มาบูลลี่ในโซเชียลมาอะไรส่วนมากเนี่ยผมจะแบบ
18: สกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเดย์สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
19: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลื่อนออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
20: ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
18: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
0: ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: แซมซันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพัทดีท็อกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมซันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: ถังเช่าแซมซันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมซันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเดินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 สองคำจำให้แม่นสบู่แซมสั้น
3: เทศนาชื่อธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแด่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันนับเป็นการบังเกิดขึ้นครั้งแรกของพระสงฆ์สาวกเป็นเหตุให้พระรัตนตรัยครบถ้วนบริบูรณ์เนื่องในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8

0: สาธุสาธุสาธุอาสาฬหบูชาอาสาฬหบูชาแล้วก็เข้าพรรษาเราก็เตรียมตัวเตรียมใจเนี่ยจะถวายเป็นพุทธบูชาตั้งใจอธิษฐานว่าตลอดพรรษานี้เราจะละเลิกรถในสิ่งที่เป็นอบายทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญสาธุสาธุสาธุตื่นกันหรือยังคะเนี่ยวันนี้ทำกับข้าวอะไรไปทำบุญที่วัดกันตื่นตื่นตื่นจุ๋มมาแววได้ฟังนะพุทธประวัติเรียบร้อยนะในบทเพลงเนี่ยเขาบอกไว้ครบเลยเนี่ยว่าวันอาสาฬหะหรือวันอาสาฬหบูชาเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรมีปรากฏอะไรบ้างนะแล้ววันเข้าพรรษาเนี่ยซึ่งกับตรงวันนี้นะฮะก็อรุณสวัสดิ์ท่านผู้มีบุญทั้งหลายนะฮะวันนี้ก็เป็นเช้าวันพุธที่29กรกฎาคมปีพุทธศักราช2569ตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน8 2ครั้งนะฮะปีนี้นะซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชาหรือวันอาสาฬหบูชานะพรุ่งนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาวันนี้ต้องหยุด1วันนะไปทำบุญกันท่านผู้ฟังนะรัชกาลก็อุตส่าห์หยุดให้เรายาวแล้วเมื่อวานไปทานข้าวบ้านแม่หลานๆจุ๋มมาหยุดตั้งแต่วันจันทร์หยุด9วันโอ้โหครอบครัวอบอุ่นมากเนะเมื่อวานนี้ว่าเอ๊ะวันนี้เขาจะทำอะไรไปทำบุญบ้างนะฮะนะฮะที่บ้านจุ๋มว่าแกงคั่วแกงคั่วฟักโอ้อร่อยนะแกงคั่วนี่แกงโบราณเนื้อแกงคั่วฟักเนื้อแล้วช่วงนี้ผลไม้เยอะนะเราก็มีผลไม้ไปทำบุญกันเนื้อการไปทำบุญที่วัดก็เหมือนเราได้สมาทานศีลด้วยรักษาศีลด้วยนะครบเลยนะทานศีลภาวนาเนื้อวันนี้ก็ตระเตรียมกันนะเดี๋ยวจุ๋มจัดรายการเสร็จก็ไปตลาดเนื้อก็เปิดมีไปซื้อดอกไม้นะอะไรต่างๆนะก็เตรียมไปทำบุญกับแม่กับหลานๆเนี่ยก็ทำบุญกัน2วันนะพรุ่งนี้อีก1วันวันเข้าพรรษานะไปทำบุญวัดไหนกันบ้างคะนะตื่นกันหรือยังคะนะตื่นตื่นตื่นจุ๋มมาแล้วแต่หลวงพ่อเนี่ยสิจุ๋มทักหลวงพ่อหลวงพ่อไม่อ่านไลน์จุ๋มเลยไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรนะปกติหลวงพ่อต้องทักจุ๋มในวันพระว่าสวัสดีคุณกลองทิพย์ผู้มีธรรมะในหัวใจวันนี้ยังไม่ทักเลยนะหลวงพ่อเจ้าขานะนะตื่นหรือยังเจ้าขาหลวงพ่อต้องตื่นแล้วแหละนะเอาไปทำบุญหรือเปล่าล่ะพี่มาลัยพี่มาลัยเนี่ยนะทำกับข้าวอะไรไปทำบุญดีจ้ากำลังทำกับข้าวไปทำบุญวันนี้วันอาสาฬหบูชาก่อนนะพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาพี่เอาวันนี้ก่อนนะวันนี้พระรัตนตรัยครบองค์สามนะฮะเอาวันนี้ก่อนนะแล้วพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาไปอีกวันหนึ่งนะแกงอะไรแกงอะไร นะสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับดีเจเมืองลบตื่นแล้วครับตื่นแล้วครับตื่นต้องดีเจจัดรายการนะครับเดี๋ยวควังดีเจเมืองลบจบรายการแล้วผมก็จะไปทำบุญที่วัดครับ
0: วันนี้แกงอะไรไปละจ๊ะ
1: ไม่ก็มีไข่ครับไข่เค็มครับไข่เค็มแล้วขนมแล้วขนมด้วยครับ
0: มีไข่เค็มด้วยโอ้เอาสาธุ
1: ซื้อเข้ามาครับเราจะไปรอเตียนด้วยครับเข้าพรรษานะครับ
0: เอาสาธุ

0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ไม่ค่อยมีใครใส่ไข่เค็มนะนะไข่เค็มก็ดีนะที่บ้านถูกก็ต้องมีไข่เค็มติดไว้ประจำบ้านเป็นเครื่องเคียงอาหารไข่เค็มนะต้มยำปลานิลกับแกงบวชฟักทองโอ้ยสาธุทำเองด้วยบุญเยอะเลยสาธุสาธุคุณอาฉลองรัตน์ทำอะไรไปทำบุญล่ะคะไปไหวไหมไปไหวไหม ไปไหวไหม โอ้ไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยเนาะเดี๋ยวนี้เขาไม่มาทำบุญแถวนี้แล้วนะทำไมไม่เห็นมาบ้างนะเนี่ยเอาที่สะดวกเนาะบางคนอยู่ใกล้วัดตรงไหนก็ตรงนั้นนะเนี่ยบางคนก็ไม่สะดวกนะเอาที่สะดวกนะแต่จริงๆปีหนึ่งปีเนี่ยก็มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้เยอะนะฮะนะเพ็ญเดือน3ก็วันมาฆบูชาเพ็ญเดือน6วันวิสาขบูชาแล้วก็มาเพ็ญเดือน8ในวันอาสาฬหบูชาหรือวันสันหบูชามีแค่เนี้ยนะเราสละได้มากสละเถิดนะเข้าพรรษาออกพรรษามีแค่นี้แหละนะอย่ายุ่งกันนักว่ายุ่งกันนะพี่มนเทียนนี่ยุ่งตลอดแต่แกหักห่วงแต่ขายของกับเลี้ยงเหลนไม่ใช่เลี้ยงหลานนะเลี้ยงเหลนอีกนะหนูรอวันพี่ว่างนะคะต้องว่างบ้างนะฮะอย่าไปว่างตน4 คนหาม3 คนแบกไม่เอานะไม่เอานะนะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะก็ถือว่านะวันอาสาฬหบูชาหรืออาสาฬหบูชาเนี่ยตรงกับขึ้น15 ค่ำเดือน 8ก็เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาแล้วก็เกิดพระสงฆ์รูปแรกนะทำให้พระรัตนตรัยครบ3 ประการนะฮะก็คือพระอัญญาโกทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์นะบรรลุโสดาบันก่อนนะเบื้องต้นนะแล้วก็ทรงแสดงปฐมเทศนาเรื่องธรรมจักรปัตตวสูตรนะแล้วก็ทำให้พระรัตนตรัยครบมีทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ก็ต้องบอกว่าครบครวนบริบูรณ์นะพระรัตนตรัยนะกิจกรรมวันนี้เราก็จะมีทำบุญตักบาตรไปวัดนะสร้างคือสร้างบุญกุศลถวายอาหารฟังพระธรรมเทศนาเรื่องอริยสัจ4และธรรมจักรกัปตวนสูตรนะธรรมจักรกัปตวนสูตรนะเวียนเทียนครบรอบอุโบสถ3 รอบนะเพื่อเป็นพุทธบูชารำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยนะบางคนก็รักษาศีลปฏิบัติธรรมนะงดทำความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พองใสนะแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเนี่ยหลายๆคนก็ตั้งจิตอธิษฐานนะตรงกับแรม1 ค่ำเดือน 8นะก็ต้องบอกว่าสำคัญยิ่งโดยเฉพาะพระสงฆ์นะฮะเป็นโอกาสที่บำเพ็ญกุศลครั้งใหญ่นะแล้วก็พุทธศักดิ์กชนด้วยนะเพราะว่าในประวัติเนี่ยพุทธบัญญัติก็ในสมัยพุทธกาลนะก็ต้องบอกพระภิกษุสงฆ์ก็เดินทางเผยแผ่ธรรมะตลอดทั้งปีแม้กระทั่งในฤดูฝนนะพอฤดูฝนเนี่ยก็ไปเหยียบย่ำนะไม่ว่าจะเป็นต้นข้าวต้นกล้าพืชผลชาวไร่สัตว์เล็กสัตว์น้อยเสียหายก็ร้องเรียนนะพระพุทธเจ้าก็เลยทรงวางระเบียบให้พระสงฆ์เนี่ยหยุดพักประจำอยู่ที่ณวัดแห่งใดวันแห่งหนึ่งตลอด3 เดือนในฤดูฝนนะนอกจากนั้นเนี่ยความสำคัญต่อพระสงฆ์และประชาชนพระสงฆ์ก็ได้ศึกษาธรรมด้วยนะได้ศึกษาธรรมวินัยปฏิบัติร่วมกันอย่างเต็มที่นะสืบทอดประเพณีแล้วก็เราก็จะนิยมรอเทียนเข้าพรรษาถวายพระสงฆ์ในจุดในเพื่อเป็นพุทธบูชาก็จะมีตามวัดก็จะมีรอเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนนะชาวพุทธก็จัดหาถวายผ้าอาบน้ำฝนไปถวายนะพระสงฆ์นะแล้วก็ลดละเลิกอบายมุขนะเช่นงดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยเห็นไหมล่ะนะเตรียมพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะนะทั้งเทียนทั้งผ้าอาบน้ำฝนนะจริงผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยก็มีประวัตินะ ทุกอย่างก็มีประวัติหมดนะฮะผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยนะหรือผ้านะวัสิกะสาทกเนี่ยมีประวัติที่น่าสนใจนะนางวิสาขาอีกแล้วมหาอุบาสิกาในสมัยพุทธกาลนะก็คือพระเนี่ยนุ่งห่มเพียง3 ผืนนะเดิมทีพระพุทธเจ้าก็ทรงให้อนุญาตให้พระสงฆ์เนี่ยครองผ้า3 ผืนคือพระไตรจีวรมีสบงมีจีวรแล้วก็ผ้าสังคติเท่านั้นนะเวลาอาบน้ำเนี่ยเนื่องจากไม่มีผ้าผัดเปลี่ยนพระสงฆ์ก็จะส่งน้ำก็ต้องบอกว่าเปลือยกายกันแหละนะวันนั้นสาวใช้ของนางวิสาขาก็จะไปเกิดฝนตกใหญ่นางวิสาขาก็ใช้สาวใช้ให้เป็นนิมนต์พระคุณเจ้ามาถวายเพลแหละจะถวายพระตาอาหารสาวใช้เห็นพระสงฆ์เปลือยกายตกใจคิดว่านักบวชชีเปลือยคืออาชีวกเนี่ยนะจึงรีบกลับไปบอกว่าวัดล้างเจ้าค่ะไม่มีพระเลยมีแต่ชีเปลือยนี่คือสาเหตุหนึ่งก็เลยมีการกำเนิดการถวายผ้าอาบน้ำฝนนะก็เลยทูลขอพรนะนางวิสาขาผู้เป็นโสดาบันก็เข้าใจทันทีว่าจะคงเป็นพระสงฆ์ที่ส่งน้ำนะนางมองว่าเปลือยกายดูไม่งามไม่เหมาะสมก็เลยหลังจากถวายพระตาอาหารเสร็จจึงได้กราบทูลขอพร8 ประการของจากพระพุทธเจ้าซึ่งหนึ่งในข้อนั้นก็คือขอถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระสงฆ์เพื่อปกปิดความไม่งามเนี่ยวันพระที่หลวงตะวันอะไรแล้วตรงตะวัน นะเอานะพระพุทธองค์เห็นชอบก็เลยบัญญัติให้มีผ้าอาบน้ำฝนเป็นบริขารพิเศษผืนที่ 4นะพระสงฆ์ก็สามารถรับนะและใช้ได้นอกเหนือจากผ้าไตรจีวรนะฮะนะกำหนดถวายก็ตามพระวินัยก็ให้ถวายพระอาบน้ำฝนได้ในระยะเวลา1 เดือนก่อนเข้าพรรษาตั้งแต่วันแรม1 ค่ำนะจนถึงขึ้น15 ค่ำเดือน8วันนี้แหละนะถวายกันวันนี้นะถวายคู่กับเทียนเข้าพรรษานะปัจจุบันก็มีผ้าขุนหนูของใช้ส่วนตัวถวายไปด้วยสาธุกับทุกคนนะนะเอาสวัสดีตะวันจะไปทำบุญกับเขาหรือเปล่า
0: ผู้ดึงความชัดเจน
1: ทำบุญกับเขาไหมวันนี้วันอะไรไม่รู้
0: วันพระ
1: วันพระวันอะไร
0: ว
1: ัน
0: อะไรอ่ะ
1: น่ะไม่ได้ฟังเลยเขาประกาศอยู่ว่าวันอะไรแหมตื่นมาก็แปลว่าตื่นมาเมื่อกี้หนูก็พูดว่าวันนี้แล้วบอกก็ฟังชัดเจนตกลงฟังหรือเปล่า
0: ฟังอยู่
1: ฟังอยู่แล้วทำไมไม่รู้ว่าวันนี้วันอะไร
0: ตอนจุไม่อยู่ก็ฟังอยู่
1: เอ้ยฟังก็ต้องรู้สิหนูพูดอยู่เปล่าเปล่าวันนี้วันอาสาฬหบูชาวันนี้ไปทำบุญนะตะวันนะวัดใกล้บ้านชื่อวัดอะไรแล้วว
0: ัดโพนิมิต
1: วัดโพนิมิตตำบลอ้าวไปแล้วฮะโอ้บอกฟังตื่นมาฟังบอกวันอะไรไม่รู้ไม่ได้นะตะวันวันนี้วันพระนะนะเราต้องไปทำบุญกันนะตะวันแกเลยพอเราพูดแกก็ตัดสายไปเลยแหมมันต้องฟังบางคนบอกก็ตื่นมาก็ฟังผ่านๆไม่งั้นแหละพอจุ๋มมาก็ตั้งหม้อข้าวแล้วก็หลับต่อไม่ได้ฟังต่อหรอกพูดเยอะเพลงก็ไม่เปิด พี่ยืนบอกทำน้ำพริกผักต้มแกงไก่หน่อไม้ดองข้าวต้มคุกโอ้โหทำไมเยอะจังเลยอ่ะโอ้สาธุน้ำพริกโอ้โหนี่ถ่ายรูปมาด้วยโอ้โหทำไมข้าวต้มพี่มันทำไมข้าวต้มพี่มันถั่วมันเยอะขนาดนั้นน่ะมองไม่เห็นข้าวเหนียวเลย เออมีน้ำพริกผักต้มแกงไก่หน่อไม้ดองข้าวต้มคลุกด้วยค่ะโอ้มีน้ำข้าวต้มคลุกโอ้โหข้าวต้มมัดพี่นี่ถั่วเยอะมากเลยแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองอันนี้พี่ไม่ใส่นั่นเหรอฮะต้องใส่ปิ่นโตไหมทำบุญที่วัดโนนหัวช้างใช่ไหมคะพี่เอาสาธุเนาะสาธุกับทุกคนเลยเนาะคุณยุพินเนี่ยบอกไปซื้อของจุ่มใช้ไปซื้อร้านไหนเนี่ย ฮะซื้อร้านไหนคุณยุพินนะมาซื้อจริงหรือเปล่านะซื้อจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยมึงซื้อของคุณจุ๋มใช้น่ะเออใช้ซื้อที่ไหนอะเนี่ยไหนซื้ออะไรบ้างไหนลองเล่าให้ฟังสิจะได้ดีใจนะรักกันก็ต้องสนับสนุนกันโอ้แกงไก่หน่อไม้สดโอ้ยทำไมมีแต่คนใส่แกงไก่หน่อไม้สดบ้านเราแกงฟักนะแกงคั่วฟักมันจะออกแบบหวานหวานเปรี้ยวๆเค็มๆเนาะแต่ที่แน่นอนเลยหลวงพ่อไม่อ่านลายจุ๋มเลยอะหลวงพ่อเจ้าขาหลวงพ่อเป็นอะไรเปล่าเนื้อว่าอย่างไงงานเยอะหรือเปล่านะปกติวันนี้วันพระนะคะเจ้าขาหลวงพ่อไม่อ่านลายเลยนะสวัสดีคุณเล็กฝนโปรยปลายนะพอเข้าพรรษาก็จะมีเมื่อวานบ้านจุ๋มก็ฝนตกโปรยปลายมานะฮะก็เป็นธรรมเนียมของวันเข้าพรรษาก็เข้าเนะก็ต้องบอกเข้าสู่ฤดูฝนนะฮะนะอ้าวจุ๋มก็ว่าเอ๊ะทำไมหลวงพ่อไม่หนูก็ต้องกราบนมัสการค่ะ
0: ฮัลโหล
1: ค่ะหลวงพ่อกราบนมัสการค่ะ
0: สวัสดีจ้า
1: เป็นยังไงคะหลวงพ่อ
0: เมื่อคืนไปงานมุทิตาสมเด็จครับ
1: สมเด็จไหนล่ะคะ
0: สมเด็จมหาวชิระรัตนบุรีสมเด็จคนบ้านศรีประจันเนี่ยจ้า
1: อ๋อที่วัดปากน้ำเหรอคะ
0: ใช่ใช
1: อ๋
0: ่จ้า
1: อกลับมาดึกเหรอเจ้าคะ
0: โอ้โหมาเกือบจะเที่ยงคืนแล้ว
1: อ๋อวันนี้ก็ต้องตื่นแล้วล่ะค่ะหลวงพ่อวันนี้วันพระใหญ่เนาะ
0: ก็ใช่แต่
1: เอ
0: เมื่
1: ออ
0: กี้ฟังยินูพูดอยู่เรื่อยๆแล้วว่าวันนี้เป็นวันอาสาฬ
1: อ่า
0: ห
1: หล
0: บ
1: วง
0: ู
1: พ่อ
0: ช
1: ต
0: า
1: ้องเอาเทศสักนิดนึงค่ะไหนๆมาแล้วค่ะ
0: โอ้โหเสียงไม่ดีเลยเนี่ย
1: โอ้ไม่งั้นก็ไม่เป็นไรเจ้าค่ะ
0: ยินูเทศต่อไปเออนะ
1: สาธุค่ะหลวงพ่อ
0: เมื่อ
1: จ
0: ค
1: ้ะ
0: ืนไปชียันตูให้ท่าน
1: อ๋อหลวงพ่อต้องบางทีต้องดูสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ
0: ใช
1: บ
0: ่
1: างที
0: ใช่
1: แบบทำไมไปซะกลับซะดึกเลยหรือว่าเขาสวดกันตอนเย็นเจ้าคะ
0: สวดประมาณ3 ทุ่มเมื่อคืนนะ
1: อ๋อ
0: ร
1: เข
0: อ
1: า
0: พระผู้ใหญ่ไ
1: อ๋
0: ง
1: อก็คือพระพรหมโมลีนั่นแหละเลื่อนเป็นสมเด็จนะเจ้าคะ
0: จ้า
1: อ๋อพระเยอะไหมล่ะคะ
0: พระเยอะคนเยอะ
1: อืมก็ไปโมทนากันนะคะ
0: แล้วก็ให้พ่อไปชยันโตนั่งองค์สุดท้ายเลย
1: โอ้เอาอนุโมทนาสาธุด้วยค่ะหลวงพ่อจ้าพักผ่อนเจ้าค่ะ
0: จ้า
1: โอ
0: จ
1: ้
0: ้าจ
1: ก
0: ้า
1: ลับมาเที่ยงคืนก็นอนนิดเดียวแต่ก็นอนนะจำวัดนะอะไรอย่างเงี้ยนะเรากินดูอ้าวหลวงพ่อซื้อดวงตาด้วยเหรอคะโอ้สาธุนะซื้อที่ร้านท่าเรือมีดวงตาสบู่และดีท็อกโอ้เอาสาธุด้วยนะคะแหมแฟนรายการจุ่มเขาไม่พูดปดอยู่แล้วเนี่ยบางคนเป็นพลังเงียบไปแอบซื้อโทรมีไลน์ก็ถ่ายรูปมาให้ชมบ้างนะได้ชื่นใจเอ๊ะเขาใช้จริงหรือเปล่าเนี่ยมีบางคนต้องเอากระปุกไปซื้อที่ร้านเลยกลัวผิด นะถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยได้ชื่นใจนะกล้องถ่ายได้ชื่นใจอู้เรากินดวงตาเราด้วยดีใจแทนท่านนั่นแหละค่ะได้สุขภาพดีนะวันก่อนเนี้ยนะครูเรืองมาที่บ้านบอกว่ามาซื้อดวงตาไปทั้งหมด4 กระปุกภรรยาท่านนะบอกว่าของหมดก็ไม่บอกนะฮะเพราะปกติภรรยาท่านก็เป็นครูทั้งคู่เดี๋ยวจะขับรถมาแล้วก็คือมาซื้อที่ถึงบ้านจุ๋มเลยนะนะมีทั้งกระดูกอ่อนมีทั้งดวงตาซื้อดวงตาไป4 กระปุกก็ถ้ามีกําลังเนาะพอจะดูแลตัวเองเนี่ยมันก็สําคัญทั้งหมดแหละนะท่านผู้ฟังนะอายุมากแล้วลุกเขินสบายตายังพอทรงตัวได้นะสมองยังไม่เลอะเลือนเอ๊ะเอาเงินไปซ่อนไว้ที่ไหนก็ยังจำได้ จำได้หรือเปล่าเงินไปซ่อนที่ไหน นะบางคนแบบจำไม่ได้นะแต่ทุกวันเนี่ยเขายังหาเงินกันไม่ได้เลยป้าสวิงนะเป็นแฟนรายการจุ๋มและเป็นตัวแทนจำหน่ายจุ๋มแกเสียชีวิตแกก็รอจุ๋มจะเอาของไปส่งแล้วจุ๋มก็ยังไม่ได้ไปแล้วมารู้อีกทีแกเสียชีวิตนะหนูก็ยังไปเผาแกอยู่เลยนะลูกสาวบอกว่าเงินที่เตรียมไว้ซื้อของพี่จุ๋มมา10,000เนี่ยยังหาไม่เจอเลยไม่รู้แม่ไว้ตรงไหนเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีหลังต้องระวังนะจะไปหมกไว้ในตู้เสื้อผงเสื้อผ้าเลยสมองสมองเนี่ยสำคัญนะนั้นผู้ฟังนะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคที่บั่นทอนหัวใจนะบั่นทอนหัวใจเนาะการที่เราสูญเสียความทรงจำเนี่ยมันบางทีคนร่วมอยู่ด้วยก็ต้องมีความอดทนนะเขาไม่ได้แกล้งอ่ะนะมันลืมจริงๆนะสมองเราเนี่ยเสื่อมลงทุกวันนะนะจริงนะแม่จุ๋มเนี่ยตระกูลตาจุ๋มเนี่ยก็จะมีปัญหาด้านลืมเหมือนกันเพราะว่าแม่แต่ตาจุ๋มก็น่าลืมแล้วแกก็96อ่ะแกเสียชีวิต96 97ตะฉุนตาจุ๋มชื่อตะฉุนแสวงมงคลโอ้ยนามสกุลดีเนาะนามสกุลดีจังเลยแสวงมงคลแสวงหาแต่สิ่งที่ดีมีคุณธรรมนะนะแสวงมงคลดีจังเลยนะเนี่ยก็มีนะมันอาการหลงลืมก็อย่าลืมนะสำคัญนะบางคนก็ใช้ชีวิตลำบากนะใช้เข้าห้องน้ำบางคนก็ไม่เข้าห้องน้ำแล้วไปปลดทุกข์ตามห้องนั่งเล่นบ้างอะไรบ้างนี่พูดนี่ไม่ใช่เรื่องขำๆนะเรื่องจริงๆนะแต่บางคนที่ฝึกสมาธินะแล้วก็สวดมนต์อยู่เป็นประจำเนี่ยการหลงลืมจะไม่มีนะจริงนะจุ๋มเห็นแฟนรายการจุ๋มหลายคนนะอย่างคุณลุงประสิทธิ์เนี่ยนะแกสวดมนต์เก็บความจําแบบคือไม่มีความหลงลืมเลยอะนะสวดมนต์เป็นจําได้หมายรู้นะสวดนะแต่บางคนสวดมนต์เก่งเนาะได้ความจําบางทีก็สวดอาจจะเหมือนนกแก้วนกขุนทองเรื่อยก็ดําแต่มันก็เป็นมงคลนะนะดูค้างคาวเห็นมั้ยค้างคาว500ตัวน่ะนะจําได้มั้ยฮะเวลาพระคุณเจ้าเทศนะค้างคาว500ตัวได้ฟังพระสวดมนต์พอตายไปเนี่ยเป็นจุติเป็นเทวดานะตายเดี๋ยวต้องใช้กับเทวดาใช้กับค้างคาวยังไม่ได้ นะก็ต้องบอกว่านะค้างคาว500ตัวเนี่ยได้ฟังพระสวดอภิธรรมเนี่ยค่ะพระอภิธรรมที่จุ๋มเรียนอยู่เนี่ยแหละคือเป็นมนต์เนี่ยพอแกตายจากเป็นค้างคาวเนี่ยก็ไปเป็นเทวดาก็เป็นเรื่องในสมัยพุทธกาลนะครับนะโดยจิตที่เลื่อมใสทั้งที่ฟังไม่รู้เรื่องแหละนะก็ทำให้อานิสงส์ไปเกิดบนสวรรค์ได้แม้จะเป็นสัตว์ยังไม่เข้าใจความหมายแต่บุญกุศลการฟังเสียงธรรมเนี่ยก็สามารถไปนะตายแล้วก็ไปเป็นเทวดาได้นะก็เหตุการณ์ในอดีตเนี่ยมามีพระภิกษุสงฆ์เนี่ย2รูปสวดพระอภิธรรมในถ้ำที่มีค้างคาวอาศัยอยู่500ตัวนะการได้ยินเสียงธรรมเนี่ยค้างคาวฟังสวดด้วยใจสงบเคลิ้มนะเคลิ้มจนตกมาตายกันนั่นแหละท่านผู้ฟังนะผลของบุญเนี่ยทำให้เกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนะดาวดึงนะไม่ใช่ชั้นดุสิตนะดาวดึงเนี่ยล่างกว่าดุสิตนะในชาติต่อมาเนี่ยรู้ไหมว่าค้างคาว500ตัวเนี่ยได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้มาเป็นสาวกของพระสารีบุตรนะบรรลุธรรมด้วยบรรลุธรรมด้วยนะแล้วพระสารีบุตรนี่ก็ไม่ธรรมดานะนะในสมัยอดีตชาติเนี่ยท่านก็เคยได้สั่งสมบารมีนะมาเยอะแยะนะกว่าจะมาเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระสารีบุตรนี่แหละนะนะค้างคาว500ตัวเนี่ยนะหลังจากเป็นเทวดาแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะจุติจากเทวดามาเป็นมนุษย์ก็ได้มาเป็นพระสาวกของพระสารีบุตรเห็นไหมนะเพราะนั้นเนี่ยนะจุ๋มก็ยังนั่งนึกเลยว่าไอ้เจ้าลูกสาวจุ๋ม2ตัวเนี่ยเวลาจุ๋มท่องมนต์เนี่ยจุ๋มว่าเขาก็ได้บุญกับจุ๋มด้วยนะ เนี่ยตอนเช้าทำอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนั่งหลังบ้านให้อาหารกระรอกเสร็จอะไรเสร็จจุ่มต้องนั่งฟังพระทุกวันนะตอนนี้ไม่ได้ฟังอยู่2 วันเพราะว่ามีคนมาร่วมเฟรมกินกาแฟด้วยก็คือคุณลุงแกเกรงใจแกนะแกก็เว้นที่แกหายใจบ้างนะเดี๋ยวแกบอกโอ้โหเป็นเอาเยอะนะเนี่ยคนที่บ้านก็เลยไม่เกรงใจนะถ้าปกติถ้าอยู่คนเดียวจุ่มนั่งดื่มกาแฟเสร็จอะไรเรียบร้อยจุ่มต้องฟังพระเทศน์นะเนาะแต่ตอนหลังมาก็จะฟังเกี่ยวกับเรื่องพระอภิธรรมอย่างเดียวเลยเพราะว่าเรียนอยู่เพราะว่าข้ออัดข้อธรรมมันเยอะจังเลยนะฮะมีอะไรที่ต้องแบบจำเยอะมากก็พยายามจะหลับตาแล้วให้นึกถึงแผนผังมันให้ได้นะเพราะว่าข้อสอบเนี่ยเป็นอรรถไนยทั้งหมดนะคะคือเป็นข้อเขียนทั้งหมดกขคอยังพอเดาได้นะแล้วก็จะพยายามนะจะพยายามลองดูสักตั้งหนึ่งนะฮะนะเพราะว่าทั้งหมดน่ะมันก็ไม่ได้คำตอบนะก็เป็นต้องเขียนภาษาบาลีด้วยนะแล้วก็ต้องจำเยอะๆอ่ะต้องจำเยอะๆจุ๋มก็ยังนั่งนึกว่าเอ๊ะไอ้ลูกสาวจุ๋ม2 ตัวเนี่ยมันก็คงได้บุญไปกับจุ๋มด้วยแหละเพราะมันฟังนิ่งเลยนะแต่ว่าเขาอาจจะมีกรรมที่เขาทำอยู่เนาะก็ทำให้เขามาอยู่ในเกิดมาในภพชาติที่เป็นสัตว์เดรัจฉานนะแต่เขาก็คงได้บุญจากเราแหละเห็นไหมว่าเวลาเราไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราทำอะไรไม่ได้นะอย่างถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค้างคาวเป็นสุนัขเป็นอะไรคือเขาฟังเนี่ยเขาอาจจะฟังแล้วเขาพริ้มนะเนี่ยเขาพริ้มเนี่ยไอ้เทนเนี่ยนะไอ้10 นิ้วเนี่ยมันฟังแล้วมันตาพริ้มพริ้มพริ้มเหมือนมันเคลิ้มเคลิ้มอ่ะผมคิดดูนะผมว่าจริงนะแล้วเวลาเราจะใส่บาตรเราตั้งอธิษฐานเนี่ยเขาจะมาพันอยู่ที่ขาเราแหละเราก็เลยเอาได้บุญด้วยกันก็คงจะไม่รู้ว่าเป็นญาติกันแต่ปางไหนอะเนาะก็มาเกิดอยู่กับเรามาอยู่กับเราแต่ก็โชคดีที่มาเจอจุ๋มเนาะเพราะว่าเราก็เลี้ยงเขาเหมือนสมาชิกคนหนึ่งในบ้านเนาะอยู่ดีมีสุขทุกตัวสุนัขบ้านจุ๋ม

นะคือตามหลักความเชื่อในพระพุทธศาสนาหรือตามคำสอนเนี่ยนะบุคคลที่ต้องไปเกิดในอบายภูมิหรือเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานน่ะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นกรรมเรื่องเดียงเพียงอย่างเดียวแต่โดยทั่วไปก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างนะหลักๆก็จะมีโมหะโมหะก็คือความหลงความไม่รู้นะคือลักษณะกรรมเนี่ยเขาอาจจะใช้ชีวิตประมาทขาดสติไม่ชอบศึกษาธรรมะไม่แยกแยะดีชั่วปล่อยให้ใจลุ่มหลงไปสัญชาตญาณดิบอันนี้โมหะนี่น่ากลัวนะโมหะเนี่ยความหลงเนี่ยนะคือความไม่รู้นะผลลัพธ์ก็คือนะจิตก็ยังผูกพันกับความมืดบอดคือความไม่รู้ก็คือโมหะก็เป็นหลังก็ต้องบอกว่าเป็นพลังงานนะที่ดึงดูดไอ้ตัวจิตไปปฏิสนธิในร่างของสัตว์เดรัจฉานมีชีวิตตามสัญชาตญาณนอกจากนั้นเนี่ยก็คงทำอกุศลกรรมบถ10อันนี้ไม่ใช่กุศลนะอะนะถ้าภาษาบาลีอะไรที่แม่อะนะอวะมงคลอะมงคลนะเนี่ยอกุศลกรรมนะอกุศลกรรมบถ10อย่างคือทำการผิดทั้งกายวาจาใจรุนแรงจนติดเป็นนิสัยไม่ว่าจะเป็นทางกายนะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะปานาติปานาเนี่ยแหละเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิทั้งฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามคือครบหมดทุกอย่างอะศีลห้าเนี่ยนะวาจาก็ชอบพูดโกหกส่อเสียดหยาบคายเพ้อเจ้อส่วนทางใจเนี่ยนะบางทีไม่ได้พูดนะแต่ใจมโนเนี่ยมโนจิตเนี่ยการเพ่งอยากได้ของผู้อื่นมีโลภะคิดปองร้ายผู้อื่นมีโทสะเป็นความคิดเห็นผิดทำนองครองธรรมหรือมิจฉาทิฐินะนอกจากนั้นเนี่ยมรณานะสันนจิตหรือจิตก่อนตายเศร้าหมองก็ทำให้เป็นอกุศลนะตามหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดจิตดวงสุดท้ายก่อนที่จะละสังขารเนี่ยก็เป็นตัวกำหนดภพภูมิถัดไปนะห่างก่อนที่จะตายจิตใจคือจิตเนี่ยค่ะจิตเนี่ยจุ๋มเรียนเรื่องจิตพอดีเลยจิตคืออะไรจิตคือผู้รับรู้อารมณ์อะไรที่คิดหรือเป็นอารมณ์ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเรียกว่าจิตนะเจตสิกเกิดขึ้นพร้อมจิตแล้วก็ดับขึ้นพร้อมจิตรูปคือของที่ไม่สามารถคงทนอยู่ได้เราเรียกว่ารูปนะคือไม่สามารถครองตนอยู่ได้คือรูปร้อนเย็นอะไรก็ตามที่มันเสื่อมเนี่ยเรียกว่ารูปนิพพานนิพพานคือสงบจากขันห้าไม่มีขันให้มาวุ่นวายแล้วขันห้าเนี่ยนะ อ้าวเพราะเนี่ยก่อนตายเนี่ยจิตใจมีความห่วงอะไรอย่างรุนแรงเช่นห่วงทรัพย์สลิงคานห่วงนู่นห่วงนู่นตกใจกลัวแค้นมันก็ทำให้จิตเศร้าหมองนะก็จะไปพบภูมิที่ต่ำไม่ว่าจะเป็นเปรตอสุรกายนะสัตว์เดรัจฉานนะฮะก็มาเล่าสู่กันฟังเพราะต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันเนาะคิดดีๆพูดดีๆทำดีๆนะติดให้เป็นนิสัยนะฮะมันก็จะทำให้เรานะสุขติเป็นที่ไปสาธุวันนี้หลวงพ่อไม่ยอมเทศนะจุ๋มเทศเองเมื่อวานนี้ปาละไม้ปาละไม้จะโทรอะไรขนาดนั้นนะถ้าป้าโทรขนาดนั้นเมื่อวานนี้ปาละไม้โทร6ครั้งนะป้าคะถ้าป้าโทรแล้ว2ครั้งไม่ติดเดี๋ยวป้าต้องคิดแล้วมันต้องหลับนะหนูหลับจริงๆป้าบอกอุ๊ยหลับอะไรจะ5โมงเย็นแล้วจริงๆเขาก็ไม่ค่อยหลับกันหรอกเนาะ5โมงเย็นน่ะใช่ไหมล่ะเขาก็ถือว่าโอ๊ยตะวันจะตกดินนอนตอนนี้มันจะปงจะป่วยนะไม่ป่วยค่ะฟ้าละไมงอกเงยเอ้ยงอกงามเนี่ยสิงห์บุรีเนี่ยนะบ้านต้นโพเนี่ยนะอำเภอเมืองสิงห์บุรีโทรมา6ครั้งอ่ะนั่นเนี่ยนะตอน4โมงครึ่งไล่ไปเลยเนี่ยแกโทรแบบไม่หยุดเลยเนี่ยนะอะไรเลยเนี่ยนี่นะตั้งแต่โทรมาตั้ง4โมง26นาทีอีกนาทีโทรอีกขาดป้าต้องคิดบ้างนะหนูอาจจะเข้าห้องน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่จะจุ๋มดูข้อมูลแล้วก็เป็นคนเก่านะโทรมาสั่งของบอกโอ๊ยไม่รับ

บอกหลับหลับอะไรจะ5 โมงเย็นแล้วก็กลับมาถึงบ้านบ่าย2 โมงกว่าๆเนาะออกไปทานข้าวบ้านแม่แล้วก็คุณลุงก็พาขับรถไปวนย่อยอาหารแล้วกลับมาถึงบ้านก็เกือบบ่าย 3แล้วก็นั่งทำการบ้านชีวิตนี้มีการบ้านด้วยนะคะท่านผู้ฟังนะต้องนั่งเขียนบาลีนะต้องเขียนภาษาบาลีนะแล้วภาษาบาลีไม่เหมือนภาษาไทยอย่างเดียวนะบางตัวก็ไม่มีอย่างเราเขียนคำว่าประถมเนี่ยมันต้องมีตัวตอบรรจักมันต้องมีตัวข้างล่างนะภาษาบาลีไม่มีนะคะถนัดดูหนังสือเขียนยังเขียนผิดเนี่ยท่านผู้ฟัง เออนะนะไอ้ตรงนี้ต้องใส่จุดล่างอันนี้ต้องมีพินทูมีอะไรมันละเอียดมากเลยนะขนาดเขียนตามเนี่ยยังต้องระวังตลอดมันก็เป็นการฝึกจิตเราเหมือนกันนะนะนั่งทำการบ้าน1 ชั่วโมงเนี่ยนะยังไม่เสร็จนะการบ้านทุกอาทิตย์เลยนะคือเขาอาจจะพระอาจารย์ให้เราหัดจำมาแหละนะทั้งอ่านทั้งเขียนให้คล่องมือนะผมก็คิดว่าเพราะว่าเราเป็นคฤหัสถ์ใช่ไหมคะนะเราก็ไม่ได้บวชเป็นพระตั้งแต่หรืออะไรเนาะที่ต้องแบบอย่างคนที่เขาเรียนนักธรรมเนี่ยเขาก็ไม่ได้มานั่งเขียนภาษาบาลีอย่างมากเขาก็อ่านเนาะอันนี้มันหนักมากเลยทั้งอ่านทั้งเขียนทั้งท่องโอ้ยสาธุนะก็เขียนได้สัก1 ชั่วโมงถึงก็เอหลังตอน4 โมงเย็นนั่นแหละป้าโทรมา6 ครั้งก็ไม่ได้รับสายสั่งของนะเอาดวงตาแฟกอ้อยไหมยังรอหน่อยกินกระดูกอ่อนปลาฉลามไปก่อนนะคะนะมันต้องดีแหละนะคือจริงๆแล้วนะมันมีมาก่อนได้ซ้ำนะแต่จุ๋มอะตอนนั้นนะจุ๋มถ้าคิดไปเอ้ยท่านผู้ฟังจะแบบราคามันดูเหมือนแพงกว่านะแต่ว่าเกลือแร่วิตามินมันก็เยอะกว่าอะไรที่มันพรีเมียมกว่ามันก็ต้องแพงกว่าเป็นธรรมดาเนาะแต่ประโยชน์มันก็ค่อนข้างได้ครอบคลุมกว่าเนาะนะตัวคิดอย่างนั้นก็ติดตามนะคะเดี๋ยววันแม่หรือเดือนแม่เนี่ยสิงหาคมอีกไม่กี่วันจุ๋มจะมีโปรโมชั่นติดตามกันนะคะนะมีคนแอบใช้โปรโมชั่นไปแล้ว1 คน เขาบอกว่างมาวันนี้เอาวันนี้เลยได้ไหม มีคนแอบใช้ไปแล้วด้วยนะก็จะได้โดยตรงกับก็ขออนุญาตเนาะโปรนี้ก็มีให้สั่งได้โดยตรงกับจุ๋มและจุ๋มให้ไม่เยอะนะจะพยายามให้ได้ทุกคนได้ใช้ได้กินแล้วก็ได้ประโยชน์นะได้เปิดใจกันนะนะได้สุขภาพดีไปพร้อมๆกันไปแล้วเวลาหมดเวลาเดี๋ยวจัดเดี๋ยวเปิดเพลงเสร็จไปหรือไกลแล้วเนี่ยไปตลาดแล้วเนี่ย ขอบพระคุณทุกท่านนะที่ทักทายจุ๋มนะและขอบพระคุณที่สนับสนุนนะในผลิตภัณฑ์แซมสันนะใช้ดีก็บอกต่อกันนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองโชคดีแล้วมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ปวดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 สองคำจำให้แม่นสบู่แซมสั้น
1: แซมสั้นคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชร

0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
1: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอเรียหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเลียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกและเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google Newsจะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Search โดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัปโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไป Search ใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่6แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสู้กับเฟกซ์นิวได้นั่นก็คือการที่ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นความจริงและตั้งคำถามเสมอไม่แชร์อะไรโดยที่ไม่ตั้งคำถาม พียงเท่านี้เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
2: ผมอะเชื่อตัวเองมาตลอดถึงได้ตัดสินใจทำหนังสือเดย์ชวนใครๆก็เรียกผมว่าหนงอัดเดย์แต่มีอยู่เรื่องนึงที่อยากเคหัวตัวเองที่สุดเลยก็ดันไปเชื่อว่าสูบบุหรี่แล้วเท่เชื่อว่าสูบบุหรี่แล้วหญิงจะชอบเชื่อว่าจะเลิกเมื่อไหร่ก็เลิกได้เฮ้ยเชื่อผมเถอะไม่จริงเลยสักอย่าง
3: บุหรี่ติดง่ายเลิกยากอย่าเริ่มดีกว่าเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
4: มิสารไซยาไนนิยมใช้ในการเบื่อหนูทุกครั้งที่คุณสูบก็ไม่ต่างอะไรจากหนูที่โดนยาเบื่อมันจะค่อยๆทำลายหลอดลมค่อยๆบีบรัดเส้นเลือดจนตีบตันหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกสุดท้ายขาดอากาศหายใจตายผ่อนส่งนี่แค่หนึ่งในสารพิษกว่า250ชนิดที่พบในบุหรี่1มวนบุหรี่เท่ากับยาเสพติดมีพิษร้ายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
5: เมืองลพบุรีเมืองลิงหากพี่น้องประชาชนประสบเหตุได้รับผลกระทบจากความซุกซนของลิงหรือพบเห็นลิงป่วยลิงได้รับบาดเจ็บโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191สายด่วนกรมอุทยาน1362หรือแจ้งเทศบาลเมืองลพบุรีโทร
6: 196-0044ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญใน1แคปซูลประกอบด้วยน้ำมันถั่วดาวอินคาธรรมชาติ290มิลลิกรัมผงมะระขี้นก80มิลลิกรัมผงผักเชียงดา80มิลลิกรัมและน้ำมันเมล็ดคำฝอยธรรมชาติ50มิลลิกรัมอาคันเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำผลิตแบ่งบรรจุโดยวิสาหกิจชุมชนวังน้ำเขียวโทรติดต่อสอบถามรายละเอียด0812901691 0812901691
7: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
8: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไททิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไททิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไททิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
9: โฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
10: กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐาน
11: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
12: ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
13: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
12: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
13: ข้าว89
12: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
14: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
15: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
16: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
12: สั่งมาเที่ยวแรกอะ23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
14: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มาเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
15: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
16: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
12: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
14: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
15: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
14: กระสอบสีเขียว
16: ของมารวยทีวี
12: ใช่
13: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม
17: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
18: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงนี้ทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
19: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
20: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
21: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
7: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
22: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
7: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
23: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง081-290-1691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฝั่งลุงช้าง
24: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวโกสิระสาอะหังกรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้าง รวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้ผลจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
0: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพโอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพโอสถถูกต้องมาตรฐาน

ที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับที่เพิ่มเติมมาก็ FM 91.75 สถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลครับมีหลายท่านบอกว่าลุงช้างไปสตูลเนี่ยคุณผู้ฟังที่สตูลเขาจะสนับสนุนรายการเราไหมเนาะก็เคยมาแล้วนะครับก็เคยเป็นอะไรที่คุณผู้ฟังแถวภาคใต้เราโดยเฉพาะสตูลเขาก็รู้จักเราดีอยู่แล้วล่ะนะครับเพียงแต่ว่าหายไปนานหลายปีย้อนลอยกลับมาแล้วนะครับรวมไปถึงคลื่นวิทยุจากวสป.1449จังหวัดชุมพรสถานีวิทยุจังหวัดทหารบกลพบุรี AM 1197กิโลเฮิรตซ์จอสอ1กรุงเทพครับ AM 657ดังไกลไปทั่วประเทศและ FM 90.75 อยู่ที่โรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสระแก้วที่ลพบุรีครับรายการนี้ก็เป็นของคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านทุกท่านเป็นเจ้าของรายการเนาะเราได้รับการสนับสนุนจากปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวได้รับการสนับสนุนจากดึงร่วงดึงเร็วจะได้ร่ำรวยสักทีหนึ่งใครที่กำลังจะเก็บจะเกี่ยวข้าวจะเก็บผลผลิตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวบางคนเพิ่งจะเริ่มทำบางคนจะเกี่ยวแล้วแต่แม่ลวงมันไม่ค่อยออกมาเหมือนกันน่ะเม็ดมันไม่เต่งว่างั้นเถอะน้ำหนักมันไม่ได้ดึงรวงครับ1ขวด1ลิตรผสมน้ำไปเลย400ลิตรฉีดพ่นไปเลยจะถามว่ากี่ไร่มันอยู่ที่ฝีมือคนพ่นแหละครับ เปิดหัวใหญ่มันก็ได้น้อยเนี่ยปวดหัวกระจายมันก็ได้เยอะนะแถมนาข้างๆเราได้ดีไปกับเขาด้วยนี่พอมันจะฟุ้งถ้าบินสูงเกินไปใช้โดนนะนะครับราคาก็ไม่ได้แพงเลยขวดลิตรนึงอะนะลิตรหนึ่ง 1,000 บาทครับดึงร่วงดึงเร็วและจะได้ร่ำรวยเม็ดฟูกดอะมิโนครับอันนี้1เม็ดผสมน้ำ200ลิตรอันนี้จำเพาะเจาะจงเลยว่าได้ประมาณ5ไร่นะครับ1กล่องมี5เม็ดขายกล่องละ 1,000 บาทครับซื้อ2กล่อง 1,500 ถ้าไม่เชื่อขี้หน้าลุงช้างลองซื้อไปทีละเม็ดก็ได้ไอ้อามาเม็ดหนึ่งที่ว่ามันจะอะไรขนาดนั้นเม็ดต่อนิดเดียวถ้าประมาณเหรียญ10ผสมน้ำ200ลิตรมันจะอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชอะไรขนาดนั้นนะพี่น้องชุมพรใช้กันเยอะนะไปตอนที่เขาปิดหน้ายางแล้วก็ไปฉีดตรงแผลมันนะใช้ได้เลยครับเม็ดฟู่กดอะมิโนนะครับไม่ต้องไปแบกปุ๋ยแบกโอ้อาหารเสริมอะไรเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับใช้เม็ดฟูกดอะมิโนโอ้โหมันโก้จริงๆวันนี้คุณผู้ฟังก็ยังให้การต้อนรับเราเหมือนเดิมนะครับขอเพลงกันมาแยะเมื่อวานนี้ร้านอำนวยบิวตี้ฝากคนมาถามว่าเอ๊ะลุงช้างไม่ได้จัดรายการแล้วเหรอสงสัยไปหมุนค้างไว้ที่ไหนอะแล้วก็ไม่ย้อนกลับมาหาเราอะดูสิ กลับไม่ถูกไงพี่อำนวยร้านอำนวยบิวตี้อะนะครับออกรถใหม่ป้ายแดงจ้ะของลูกชายแกรถตู้รุ่นใหม่หน้ายาวป้ายแดงนะบริการรับทั่วไทยเลยนะนะครับไปฟังเลยหงเสียงดื่มตื่นเช้ามาอย่าลืมดื่มน้ำสักแก้วสองแก้วนะเลือดมันจะได้มีหนืดนะครับแหมคอแห้งแต่เช้าเลยไปฟังเพลงนี้ครับกระดังงาหล่นไฟน้องทองหล่อขอมาจ้าส่งมอบให้ลุงลิ้มคอวางบางปลาม้าด้วยนะฮะร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีร้านยีน100ในปั๊มน้ำมันจิงโจ้

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรมุ้งช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

สมุนไพรเยอะแยะมากมายนี่ท่านรับประทานเข้าไปเนาะนะครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งเวลาก็มาโฆษณาเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆเนี่ยรบกวนนิดนึงนะดูอย.ให้ดีเนี่ยถ้าไม่มีอย.ปฏิเสธการซื้อเลยนะครับวันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกออยล์1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูรักไตห่วงใยไตควบคุมอาหารให้ดีกว่าที่จะมีปัญหาเรื่องของโรคไตนะครับพี่สาวจากท้ายตลาดนะครับอยากจะฟังเพลงระฆังธรรมนะครับแล้วก็พี่มนิษฐ์ขันทับน้ำอดีตรักวันเข้าพรรษาครับพี่ชายจากช่องสลิกาพัฒนานิคมวันนี้อยากจะฟังเพลงนอนไม่หลับเนี่ยของขุนแผนถนอมเนี่ยถนอมนนท์นันท์เนี่ยผมทันนะแต่ขุนแผนผมไม่น่าจะทันนะผมไม่น่าจะเกิดทันคือได้ยินเสียงแต่ไม่เคยเห็นหน้าไงนะแต่ถนอมนี่โอ้ช่วงไปปลายมานี่ท่านก็ทำการแสดงอยู่เรื่อยนะเห็นบ่อยทางรายการทีวีทางภาพยนตร์นะเนาะถนอมนนท์นันท์เนี่ยที่เขาร้องเพลงเกี่ยวกับพายเรือเกี่ยวสาวเลยทำนองนั้นนะมีเปลวไฟที่ปลายเทียนนะครับจากพี่จำเนียนวิเศษชัยชาญแล้วก็มีคิเรโดนรักนะครับจากสาวสวยมหาศรที่จองเขาไว้ในช่วงนี้นะครับ0812901691ครับเสียงร้องชินกรไก่ราชนะครับระฆังธรรม

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยนะยาย่าบริงนะจริงๆแล้วพี่มานิดเดี๋ยวจะขอเพลงทำบุญเข้าพรรษาเนาะผมเอาอดีตรักวันเข้าพรรษาเลยดีกว่ามั้งคนไม่เคยมีความรักกับเขาอะเนาะอย่าลืมนะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จยาย่าบริง2เม็ดเลยจ้า

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: ท่านที่ปวดมากๆเนี่ยปวดเก้าปวดรูมาทอยไม่ได้ปวดเมื่อยอะไรมากมายก็กินสูตรดั้งเดิมอันนี้เก้ารูมาทอยกระดูกทับเส้นโอ้โหก่อนอาหารเช้าห้าไอหลังอาหารนะหลังอาหารเช้า5เม็ดหลังอาหารเย็น5เม็ดเม็ดไม่ใหญ่ไม่โตคนที่เคยกินแล้วรู้แล้วทราบแล้วก็ไปดูให้ดีนะครับก็ถ้ามันมืดเนื้อมืดตัวก็กินแบบแคปซูลแคปซูลละ300บาทเมื่อวานเจ๊หมูก็สั่งมาแล้วนะวันนี้ใครอยู่แถวๆหน้าวัดประดับหน้าวัดประดับตำบลบางละจันอำเภอค่ายบางละจันวันนี้ทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจรจะตลอดไปพบท่านที่นั่นนะนะครับก็ไปพบท่านกันได้นะไปอุดหนุนกันจะซื้อปุ๋ยยังได้เลยนะแต่ต้องโทรมานะไม่งั้นแกไม่แบกขึ้นรถหรอกมันหนักโอ้ตั้ง50กิโลมีลูกเล็กๆที่ไหนแล้วนะครับเอ้าเสียเวลาไปฟังเพลงต่อดีกว่าเพลงยังมีเยอะนะเดี๋ยวจะไม่ทันเนาะนอนไม่หลับครับถนอมขุนแผนพี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมแนะนำเข้ามาจ้าเวลาไปซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมนะดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง

0: ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: ไทยแคลพลัสกินจนนะจ๊ะถ้ามันปวดกระดูกนะครับต่อเนื่องจากนอนไม่หลับเลยนะครับปวดกระดูกปวดข้อนะไม่ใช่ปวดเมื่อยตามร่างกายถ้าปวดเมื่อยตามร่างกายโปรเซนเอ็นตึงไทยทิพย์โอสถปวดกระดูกปวดข้อตัวใหญ่จะปวดหัวเข่าอ่ะคนน้ำหนักตัวเยอะๆอายุเยอะๆนี่นะจะปวดหัวเข่ากันนะครับถ้ามันไม่ได้ปวดแต่มันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอันนี้กินงาดำแต่ถ้ามันปวดกินไทยแคลพลัสหรือกินคู่กันเลยก็ได้ไม่ได้แพงเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมสองกระปุก500 บาทเนี่ยกินได้เดือนหนึ่งนะครับแล้วถ้าซื้อ4 กระปุกอ่ะ4 กระปุกเนี่ย 1,000 บาทเขาแถมฟรีให้ด้วยนะสิบอกให้อ้าวนั่นแหละว่ากันไป0812901691ตัวแทนมีจำหน่ายเยอะแยะเลยนะจ๊ะมาแล้วครับมาแล้วครับเปลวไฟในปลายเทียนนะที่จำเนียนนะจากวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง

0: กน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
1: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกัน

0: ต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
1: 0812901691 0812901691
2: ก่อนนอนนะฮะก่อนนอนต้องกินก่อนนอนเป็นการสร้างความหล่อลื่นและกระดูกรวมไปถึงสร้างความหล่อลื่นให้ข้อต่อภายในร่างกายเราเนี่ยตามกระดูกตามข้อนิ้วข้อมือข้อศอกหัวเข่าหัวไหล่ไอ้ที่มันเป็นข้อพับอะไรต่างๆเนี่ยไปเติมให้มันเต็มอายุมากๆแล้วเนี่ยมันก็เริ่มเสื่อมแล้วผลิตได้น้อยหรือไม่ผลิตเลยนี่ธรรมชาติของมนุษย์เกิดมามันก็มีน้ำมันหล่อลื่นหล่อเลี้ยงอยู่แล้วนะประโยชน์มากมายครับแบ็คเซซามีนหรือว่าน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยราคาเดียวกันกับมรักขี้นกนะจำนวน1กระปุกก็60เม็ดกินก่อนนอน2เม็ดก็ได้เดือนหนึ่งนะครับซื้อ2กระปุกก็ไม่ต้องเสียค่าส่งนะครับส่วนมรักขี้นกเนี่ยทานคู่กับยาโรงพยาบาลได้เลยนะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานอันนี้ไม่ใช่ยานะต้องบอกก่อนไม่ใช่ยาควรจะต้องกินยาโรงพยาบาลด้วยแหละเนาะแม่รายการเรามันถึงช่วงสุดท้ายของรายการพอดีเลยป้าแช่มชงกาแฟมาเสิร์ฟพอดีเหมือนกันอิจฉาละสิไม่ได้กินกาแฟเอากาแฟลุงช้างไปดื่มนะอร่อยสำหรับคนไม่ชอบหวานนะถ้าคนชอบหวานจะบอกไม่อร่อยส่งท้ายกับคิเรโดนรักสาวสวยมหาสอนบัณฑ์มีขอมาแล้วก็พี่สาวจากนู้นตำบลอุทัยใหม่อำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลครับแนะนำเข้ามาแก่งคอยสองเพลงส่งท้ายเลยโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดี

0: ทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี
1: ชายคนนี้เขาวิ่งมาได้10นาทีแล้วครับปกติแค่10นาทีเขาก็หยุดนะฮะแต่รู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงยังไม่หยุดเพราะเขาชอบดมเท้าฮะเขาชอบกินก้นด้วยฮะใช่เขาชอบดมพุงด้วยฮะเขาชอบที่จะดมเท้าเขาชอบที่จะกินก้นเขาชอบที่จะดมพุงเขาชอบที่จะมีชีวิตต่อไปนานๆไขมันจะเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกาย10นาทีขึ้นไปให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ลดพุงลดโรครับรองได้ทำสิ่งที่อยากทำไปนานๆ
2: เรื่องความเรื่องพ่อของฉันพ่อบอกฉันว่าบุหรี่ไม่ดีอย่าสูบแต่พ่อก็ยังสูบอยู่ทุกวันทุกวันพ่อบอกฉันว่าพ่อไม่ติดวันหนึ่งพ่อจะเลิกแต่บุหรี่คงไม่อยากให้พ่อเลิกมั้งแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่พ่อไม่สูบบุหรี่แล้วเพราะพ่อหัวใจวายตาย
3: บุหรี่เท่ากับยาเสพติดอันตรายถึงตายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
4: เล่นบอลได้ไม่นานเลยคร
5: ับ ป.6เริ่มเล่นครั้งแรกมันได้เงินนะมันได้จริงมันได้มาง่ายนะครับหกสิบสามห้องบอลเอ้า4-2ยิงเต็มแค่เนี้ยนัดที่แล้วแพ้มา7-3เรียบร้อยเอ้าราคาหายแล้ว
4: ไปแล้วโ
5: อ้เงินหมดแล้วครับ
6: เดี๋ยวจัดสัมภาษณ์อะไรกันครับ
4: คือเมื่อก่อนคือแม่พอรู้บ้างว่าจะเล่นได้นานใช่ไหม
7: ไม่รู
4: ้เดี๋ยวเราไปเรื่องแรกพี่จะเอาตาต้องกัน
5: ผมว่าแล้ว
7: แม่รู้หมดแล้วสิ่งที่กล้าพูดต้องทุกวันเงินทุกบาททุกสตางค์ขอแม่ทั้งนั้นเลย
5: แต่มันก็เล่นเหมือนสนุกสนุกมันไม่
7: สนุกหรอกกล้า6ปีที่กล้าเล่นปลาเข้าไปแสนกว่าแม่พูดเสมอสิ่งที่มันไม่ดีในชีวิตของคนที่ทำให้คนล้มเหลวคืออะไร
5: มานาน
7: ตอนนี้แม่เสียใจแทบจะเดินไม่ได้เลยนะเฮ้ยถ้าวันนี้หนูเล่นแล้วหนูแทงเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วเยอะเยอะมากขึ้นแล้วหนูแม่จะทำยังไง
5: ขอโทษ
7: เสียใจ
5: โ
7: หหนูสัญญาแม่ได้ไหม
5: สัญญาไม่เล่นจริงๆโอ้ก่อนเลยไม่เอาไม่เห็นแม่ร้องไห้นานแล้ว
7: แม่รักหนูนะ
5: ผมก็รักแม่ครับ

0: สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับ
1: สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเจ็บป่วยทั่วไปยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินผ่าตัด
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับวันอาสาฬหบูชาวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทางพระพุทธศาสนาเนื่องด้วยเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์3เป็นครั้งแรกในโลกคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์สักครู่กลับมาติดตามครับ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do It Now Green Power by PEA
5: สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
7: วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกหลายประการติดตามกับคุณชนการเหลี่ยมทองครับ
8: ความหมายของวันอาสาฬหบูชามาจากคำสองคำคือคำว่าอาสาฬหะแปลว่าเดือน8และคำว่าบูชาแปลว่าการบูชาจึงหมายถึงการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือนนี้ซึ่งวันนี้ถูกกำหนดไว้เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน8ของทุกปีเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งถือเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกหลังจากที่พระองค์ได้แสดงพระธรรมแก่ปัญจวัคคีย์แล้วพระอัญญาโกฏัญญะได้บรรลุพระธรรมจึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาจึงทำให้วันนี้มีพระรัตนตรัยครบสมบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์สำหรับหลักธรรมที่ทรงแสดงในวันนี้คือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแปลว่าพระสูตรแห่งการหมุนวงล้อคือพระธรรมเนื้อหาสำคัญของพระสูตรนี้คือการประกาศอริยสัจ4และมัชฌิมาปฏิปทานหรือทางสายกลางซึ่งเป็นหลักธรรมในการดำเนินชีวิตนำไปสู่การดับทุกข์และสันติสุขหลักธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้เมื่อครั้งนั้นสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันและยังนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้เช่นกันเพราะทางสายกลางสามารถนำมาปรับใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตเพื่อความสุขสงบเราในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดีนอกจากการเข้าวัดทำบุญทำทานฟังธรรมแล้วการทราบถึงประวัติความสำคัญของวันสำคัญนี้ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราช่วยกันสืบสานถ่ายทอดเรื่องราวที่ดีงามนี้ต่อไปอย่างเยาวชนรุ่นหลังถือเป็นการช่วยกันสืบทอดพระศาสนาอีกทางหนึ่งด้วยชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
7: สำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา2569ตั้งแต่เวลา 00:01 ของวันที่29กรกฎาคมจนถึง 24:00 ของวันที่30กรกฎาคมยกเว้นการขายในสถานที่ที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายทั้งนี้หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
9: ไม่ว่าความทุกข์จะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดระงับลงได้ด้วยใจเราเองตั้งสมาธิจิตสงบเริ่มได้วันนี้วันนี้วันพระ
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: คุณกำลังฟังจทล AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
11: จทล AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวาน ไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
12: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
13: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
14: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
13: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
11: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะ 6:19 น.ปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณจทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการข่าวรับอรุณมีมิสเตอร์อิทธิพรควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านอิดอยู่สถานีเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะว่าฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีนะคะติดตามฟังข่าวแล้วก็อย่าลืมนะเรื่องราวของเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ถ้าอยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวนะคะคุณผู้ฟังข้าวเล็กฉีดวัคซีไรส์อย่างเดียวค่ะเก็บให้หมดของที่เคยใช้กันเพรียกันนอนกันราฮอร์โมนจับใบไม่ต้องใช้ฉีดวัคซีไรส์อย่างเดียวค่ะ
1: เพลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลง
0: ใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวนอกจากกันเพลี้ยกันโรคกันหนอนกันแมลงแล้วยังจะช่วยให้ข้าวเขียวแตกกอใบตั้งไม่มีโรคหนอนแมลงมากวนนะคะไม่เป็นใบขาวไม่เป็นหนอนกอไม่เป็นหนอนม้วนใบใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวเอาไว้ใกล้ๆท้องเราค่อยใช้วัคซีไรส์กับวีซ่าเร่งรวงเร่งให้ข้าวท้องไวแล้วก็เสมอกันไปทุกต้นนะข้าวท้องพร้อมกันเวลาสุกสุกพร้อมกันลดความชื้นไปได้เยอะมากค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นนะคะวีซ่า2เนี่ยทำให้เมล็ดเต่งใสน้ำหนักดีแต่ไม่มีความชื้นบอกเลยคุณผู้ฟังคะไม่เหมือนอย่างที่คุณผู้ฟังเคยใช้กันอยู่ความชื้นบรรลือโลกเลยนะฉีดวีซ่า2ตอนรวงก้มแล้วก็เอาวีซ่า2เนี่ยไปฉีดพืชลงหัวนะคะระยะพืชลงหัวไม่ว่าจะเป็นเผือกเป็นมันเป็นมันแก้วเป็นแห้วฟักทองกล้วยข้าวโพดมะม่วงนะคะลูกใหญ่หัวใหญ่รสชาติดีนี่แหละค่ะส่วนวีซ่าขั้วเหนียวนะคะนอกจากกันข้าวดิบข้าวเด้งไม่ให้ร่วงลงนาแล้ววีซ่าขั้วเหนียวผสมวัคซีเน่2ฉีดไม้ผลในระยะออกดอกค่ะอะไรที่ออกดอกทุกอย่างเลยฟักแฟงแตงบวบถั่วมะม่วงมะนาวมะปรางมะยงชิดฝรั่งกิมจูชมพู่มะละกอมะขามเทศทุเรียนน้อยนาได้หมดอะไรที่ออกดอกแล้วอยากให้ดกดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนนะคะมีคุณผู้ฟังปลูกมะกรูดนะคือมะกรูดเนี่ยถ้าจะเก็บยอดเก็บใบถ้าคุณผู้ฟังจะเก็บยอดเก็บใบนะคะฉีดวัคซีเน่1อย่างเดียวใบใหญ่เท่าฝ่ามือใบล่างเท่าฝ่ามือใบบนเท่าฝ่ามือแต่อ่อนและหอมแต่ถ้าจะเก็บผลหลายท่านปลูกมะกรูดเพื่อที่จะเก็บผลมะกรูดเวลาที่มะกรูดออกดอกก็ฉีดวัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะเกษตรกรปลูกมันแก้วนะคะบอกว่าโอ้โหมันแก้วดอกเพียบเลยเอางี้อยากได้ดอกหรืออยากให้บ้าใบเอาดอกดีกว่าเกษตรกรบอกดอกมันยังตัดง่ายบ้าใบเดี๋ยวใบเต็มไม่เป็นไรได้หมดเพราะว่าระยะลงหัวเราจะเติมวีซ่า2ไปต่อให้จะใบเยอะหรือดอกเยอะถ้าเติมวีซ่า2ไปก็หัวใหญ่อยู่ดีเพราะนั้น ถ้าเป็นต้นแข็งนะคะต้นแข็งแต่อาจจะมีดอกอันนี้วัคซีเน่2ค่ะแต่ถ้าอยากให้เขียวชะอุ่มพุ่มสวยใบเยอะอันนี้วัคซีเน่1แล้วแต่เลยบนดินใช้อะไรก็ได้ค่ะวัคซีเน่1ก็ได้วัคซีเน่2ก็ได้กันเพลี้ยอ่อนเพลี้ยไฟไรขาวไรแดงได้หมดบำรุงให้ต้นแข็งแรงแล้วพอลงหัวปุ๊บระยะลงหัวฉีดวีซ่า2ผสมไปแค่นั้นเองค่ะถ้าไม่มีหนอนก็ไม่ต้องใช้ปราบหนอนไม่มีราก็ไม่ต้องใช้ปราบราเพราะวัคซีเน่กันได้ในนาข้าวก็วัคซีไรกันได้เป็นเกราะป้องกันให้ใช้เถอะปราบหนอนปราบหนูปราบราปุ๊บมีเยอะมีครบถ้าคุณอยากใช้ดีทุกอย่างสั่งมาเลย0855179025 0855179025นะคะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
0: วันนี้ก็เตรียมตัวทำบุญนะคะเช้านี้หลายท่านก็เตรียมไปวัดบางท่านใส่บาตรหน้าบ้านเดี๋ยวจบรายการนี้บุ้มก็จะไปใส่บาตรทำบุญกับเขาเหมือนกันแล้ววันนี้ก็มีโปรแกรมที่จะไปถวายเทียนพรรษาด้วยนะคะปีนี้ถวายเทียน2ต้นปกติถวายต้นเดียวสวนกระแสปะบ้านบุ้มชอบทำอะไรสวนกระแสคือตอนนี้ร้านสังฆพันธ์เขาก็บ่นโอดโอยกันมาเลยเดี๋ยวบุ้มเล่าให้ฟังเพราะว่ายอดตกแต่บ้านบุ้มมาซื้อเพิ่มเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องไปทำบุญนะคะคุณฟังขาเมื่อวานนี้ก็ได้ติดตามการถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือใครที่ไม่ได้ดูทีวีก็ฟังวิทยุการถ่ายทอดเสียงจากเวทีใหญ่ท้องสนามหลวงประมาณ20นาฬิกาที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานในการในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมมีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจพลเรือนภาคเอกชนและภาคประชาชนมาร่วมพิธีนะคะซึ่งในช่วงเช้าก็มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็นำถวายสัตย์ปฏิญาณในการเป็นข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะแล้วช่วงค่ำก็มีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดก็จัดกิจกรรมตามแต่ละจังหวัดด้วยนะคะประชาชนก็ติดตามชมทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้นี่ค่ะทีนี้ก็มาดูพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันด้วยฝนถล่มทั่วไทยอีสานตะวันออกใต้หนักมากระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะคุณผู้ฟังกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกและภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้เนี่ยมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกในบางพื้นที่ค่ะอันนี้ไม่ได้มีอิทธิพลจากลมมรสุมอะไรทั้งสิ้นมันเป็นฤดูกาลเป็นร่องมรสุมที่พาดผ่านมีร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยสองแรงแข็งขันทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพราะนั้นเรามาระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเกษตรกรก็อย่าชะล่าใจเห็นฝนตกนะคะกักเก็บน้ำไว้เพื่อใช้ในยามจำเป็นนอกเขตชลประทานยิ่งต้องเฝ้าระวังหรือแม้แต่ในเขตชลประทานบางแห่งบางพื้นที่น้ำก็แห้งเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังเกษตรกรต้องรู้ฝนฟ้าอากาศวันนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนเยอะร้อยละ80ภาคกลางก็ขนมาซะร้อยละ70อีกเหมือนกันจะมีฝนตกหนักในวันนี้ที่นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีส่วนภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนร้อยละ60ฝั่งอันดามันฝนร้อยละ70กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสฝนตกร้อยละ70นะคะแสดงว่าวันนี้ฝนเยอะนะนะคะรู้ไว้เลยไปไหนมาไหนพกร่มไปด้วยนะนี่ค่ะปูมีเรื่องราวของดราม่าอันนี้เป็นเหตุเรื่องราวที่แฟนคลับชาวจีนสร้างความชุลมุนวุ่นวายคือกำลังเป็นกระแสดราม่าเลยค่ะปุ้มบอกนิดนึงนะคุณผู้ฟังขาทัวร์ไทยนี่แข็งแรงมากเลยนะทัวร์ไทยเนี่ยไปทั่วเลยค่ะพร้อมที่จะไปจอดที่ไหนก็ได้คือประเภทที่เขาบอกว่าทัวร์ลงไงคือแบบอะไรก็ตามที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยอย่าได้สะดุดใจบรรดานักท่องโลกโซเชียลของไทยคือแบบอะไรก็ตามที่สะดุดกึกสะดุดความเป็นไทยอ่ะแล้วทำให้ชาวเน็ตเนี่ยมีทัศนคติเดียวกันเนี่ยฝั่งตรงข้ามกันจุยเลยนะคุณผู้ฟังจำได้ไหมที่สาวสองของไทยที่ถูกสาวสองฟิลิปปินส์รุมตบเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อสาวสองไทยเนี่ยถูกสาวสองฟิลิปปินส์รุมทำร้ายจากนั้นบรรดาขออนุญาตด้วยความเคารพใช้คำว่ากระเทยไทยแล้วกันอย่าว่ากันนะไม่ได้บูลลี่นะต้องบอกว่าเทยทั่วไทยเลยล่ะอะพากันไปที่โรงแรมที่สาวฟิลิปปินส์สาวสองฟิลิปปินส์เนี่ยพักอยู่ลงจากโรงแรมไม่ได้แถมยังต้องอับเปหิออกนอกประเทศไปอย่างรวดเร็วถึงขนาดที่ว่ามีมือตบลูกตบเหินฟ้ากระโดดข้ามคือข้ามศีรษะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คอยคุ้มกันอยู่เนี่ยกระโดดข้ามแล้วพุ่งเข้าไปตบเธอฟิลิปปินส์ได้แล้วมืดฟ้ามัวดินมาจากไหนมั่งก็ไม่รู้เนี่ยบอกแล้วว่าทัวร์ไทยไปได้ทุกที่ค่ะล่าสุดนักเรียนอิตาเลียนนักเรียนชาวอิตาเลียนเดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากอิตาลีแล้วไปบูลลี่สาวไทยบนรถไฟฟ้า BTS โหยขุดคุยค่อนแคะซอแซะมาจากไหนเรียนที่ไหนบุกสถานทูตบุกไปที่พักต้องออกมาขอโทษเตรียมกลับประเทศไปได้เลยบอกแล้วว่าพลังโซเชียลของไทยเนี่ยอะไรก็ตามที่ทำให้รักเมืองไทยกระหน่ำเลยค่ะคุณฟังไม่ต้องกังวลคือแบบสามัคคีคือพลังจริงค่ะด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคีแต่ยามที่ไม่มีปัญหาข้างนอกเราก็จะทะเลาะ กันเองล่าสุดกลายเป็นประเด็นดราม่าที่หลายคนสนใจเรื่องราวของค่ายดัง GMMTV เขามีงานมหกรรมนิยายนานาชาติ2026เป็นเหตุการณ์ชุลมุนในงานเป็นการปะทะกันระหว่างแฟนคลับชาวจีนกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คลิปถูกแชร์ออกไปทั่วโลกออนไลน์และวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยค่ะงานนี้เนี่ยเรื่องราวมันเกิดขึ้นจากแฟนคลับสาวชาวจีนคนหนึ่งกับเจ้าหน้าที่ในงานนะคะเขาก็สรุปเรื่องราวแบบนี้นะคะว่ามันเริ่มมาจากที่มีแฟนคลับชาวจีนเนี่ยพยายามจะแซงคิวค่ะยึดที่นั่งริมสุดโดยอ้างว่านางมาจองคิวตั้งแต่เช้าแล้วเจ้าหน้าที่ก็พยายามสื่อสารกับแฟนคลับคนนี้อยู่หลายภาษานะคะไทยก็แล้วอังกฤษก็แล้วแต่จีนเนี่ยมีหลายจีนอีกนะจีนกลางแต่จิ๋วอะไรคือมันคุยกันลำบากมากเลยก็เลยไม่เข้าใจกันเขาก็ไม่อังกฤษไทยก็ไม่แข็งแรงจีนไม่ต้องพูดถึงแฟนคลับก็พยายามจะดันเจ้าหน้าที่จนถูกพาตัวออกมานอกงานพอถูกพาตัวออกมานอกงานแฟนคลับสาวชาวจีนคนนี้พยายามถีบเจ้าหน้าที่กอดรัดฟัดเหวี่ยงกันฝ่ายหนึ่งก็จะระงับเหตุอีกฝ่ายหนึ่งก็ดิ้นทุรนทุรายแล้วก็มีแฟนคลับทั่วไปก็มาห้ามศิลปินว่าอย่าเพิ่งเดินมาเพราะว่ามันมีอันตรายอยู่ค่ะก็เลยมีการลงคลิปเหตุการณ์ในมุมต่างๆในโลกออนไลน์แล้วก็สาดกระแสด่ากันในโลกออนไลน์ทั้งแฟนคลับชาวไทยแล้วก็แฟนคลับชาวจีนคือตอนนี้ต้องบอกนิดนึงนะคะว่าศิลปินในค่ายของ GMM Grammy เนี่ยนะคะจีนเนี่ยเขาจะแบบว่าคือว่าหญิงหญิงแล้วก็ซีรีส์วายชายชายเนี่ยเขาชอบมากชอบมากยิ่งผู้หญิงกับผู้หญิงในละครนะละครหญิงหญิงเนี่ยนะคะอูจีนแฟนคลับชาวจีนชอบมากปุ้มไม่เอ่ยชื่อแล้วกันคือแบบว่าโด่งดังขึ้นมาด้วยละครแบบนี้หญิงหญิงเนี่ยค่ะแล้วโอ้โหแฟนคลับรับปริญญาทีวันเกิดทีนี่โอ้โหเงินเต็มห้องเลยค่ะอะไรจะรักกันขนาดนี้เนี่ยแล้วเขาก็คลั่งไคล้มากแต่ปรากฏว่าด้วยความคลั่งไคล้ของนางเนี่ยนางก็จะแซงคิวด้วยลักษณะกริยาพฤติกรรมของเอาขอเป็นหญิงคนนี้ละกันไม่เหมารวมแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้แซงคิวเจ้าหน้าที่ก็กันออกมาพอโดนกาดดันออกมานางก็ดิ้นถีบอกมั่งอะไรมั่งคือแบบทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่เขาจะควบคุมดูแลความสงบจีเมนกรมี่ก็ออกมาแถลงการนะคะว่าเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏในเหตุการณ์เนี่ยเป็นบุคคลภายนอกที่จ้างมาปฏิบัติงานไม่ใช่พนักงานประจำของ GMM TV นะคะบริษัทก็จะรับผิดชอบในการดูแลบุคลากรเข้ามาก็ระงับการว่าจ้างเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นและได้ข้อยุติส่วนอีกประเด็นนึงที่พูดถึงกันอย่างมากบนโลกออนไลน์ก็คือมีกระแสข่าวว่า GMM TV เนี่ยฟ้องร้องผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เขาก็ยืนยันว่าไม่ได้ฟ้องใครนะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีนโยบายเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติสัญชาติแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ระหว่างบุคคลไม่ได้สะท้อนถึงทัศนคติหรือการดำเนินงานที่มีต่อแฟนคลับประเทศใดประเทศหนึ่งเขาก็พยายามที่จะดูแลเจ้าหน้าที่เพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยค่ะทีนี้มันก็เป็นประเด็นเดือดทำให้ทางสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยออกมาเผยแพร่แถลงการเมื่อวานนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของไทยว่าใช้กำลังเกินความสมควรนะคะสำหรับหญิงสาวรายนี้ที่เขาเป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับนักแสดงของ GMM ของแกรมมี่อะค่ะแล้วก็ไปแจ้งที่สถานเอกอัครราชทูตว่ามีการใช้กำลังเกินกว่าเหตุแต่ตอนที่บรรจงเอาเท้าถีบรปภ.ถีบกาดเนี่ยไม่พูดถึงแต่พอเจ้าหน้าที่เขาจับออกมาข้างนอกเป็นเรื่องคือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเขาก็ทำเต็มที่แหละเพราะว่าเดี๋ยวศิลปินจะมาถ้ายังอารวาสอยู่แบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่ปลอดภัยกับศิลปินป่ะนะคะแต่ว่า มันก็เลยกลายเป็นประเด็นสถานทูตจีนเนี่ยก็จะเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วแก้ไขส่วนสถานทูตจีนเองก็จะให้ความช่วยเหลือกับพลเมืองจีนคนนี้เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองของเขาที่มาอยู่บ้านเราเนี่ยค่ะก็เลยกลายเป็นประเด็นดราม่าเพราะว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างชาวเน็ตไทยก็ไม่เห็นด้วยค่ะพร้อมสอบถามไปยังสถานทูตจีนถึงการดูแลประชาชนจีนว่าขอถามด้วยเหตุผลนะคะถ้าบุคคลดังกล่าวให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตั้งแต่แรกไม่ขัดขืนการปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์จะบานปลายมาถึงจุดนี้ไหมทุกวันนี้กฎหมายไทยใช้เฉพาะกับคนไทยแต่ต่างชาติเลือกปฏิบัติตามเฉพาะข้อที่ตัวเองพอใจบางคนก็ถามมาว่าถ้าคนไทยไปแสดงพฤติกรรมแบบนี้ในประเทศจีนขัดขืนและไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่คิดว่าเจ้าหน้าที่จีนจะปล่อยผ่านหรือบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดคะหากตอบว่าไม่ก็แปลว่าหลักการเดียวกันควรใช้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดมีความเสมอภาคภายใต้กฎหมายของประเทศนั้นไม่เลือกปฏิบัติตามสัญชาตินี่บางคนก็บอกว่าดูคลิปก่อนไหมพลเมืองคุณกระโดดถีบกาดรักษาความปลอดภัยก่อนเจ้าหน้าที่เขาก็เลยกดลงพื้นตามกฎระเบียบทุกอย่างเลยจะเรียกร้องอะไรเมื่อตัวเองเป็นคนทำผิดบางคนก็บอกว่านี่เป็นงานหนังสือนะคะนี่ไม่ใช่งานหนังสือนะคะเป็นงานรวมซีรีส์เกย์ค่ะยินดีที่จีนสนับสนุนให้คนในประเทศบินมาสนับสนุนซีรีส์เกย์ในไทยมากันเยอะๆยินดีต้อนรับแต่มารยาทพื้นฐานของมนุษย์ก็ควรมีมันเป็นมารยาทสากลจริงๆก็คืองานนี้จะมีนักแสดงซีรีส์วายก็คือชายรักชายนะคะก็บอกว่าไปดูช่อง YouTube ของ GMM TV ก่อนไหมคนละเมืองจีนเนี่ยไปตามนักแสดงไปหาหนังสือในงานหนังสือไทยแล้วพอมีเหตุการณ์แบบนี้เขาก็แนะนำว่าให้เจ้าหน้าที่ของจีนเนี่ยไปตามดูรายละเอียดจะรู้อะไรมากกว่านี้มีหลักฐานเยอะก่อนที่จะสรุปว่ากระทำเกินกว่าเหตุหรือไม่นะเพราะว่าสาวจีนคนนี้ก็อาละวาดไม่ธรรมดาเหมือนกันกับเหตุการณ์นี้คุณผู้ฟังเนี่ยค่ะเราก็ได้ยินได้ฟังเรื่องราวของต่างชาติเนาะเวลามาอยู่ในไทยแล้วก็แบบแสดงพฤติกรรมตามสันดานดิบที่เคยใช้ในบ้านตัวเองอะแต่ว่าดีๆก็มีไม่ได้เหมารวมนะคะบางคนเขาก็มาด้วยความแบบประทับใจแล้วก็อยู่ยาวๆด้วยความประทับใจในประเทศไทยทำอย่างถูกต้องอยู่แบบเป็นมิตรไทยก็ต้อนรับอย่างดีค่ะแต่ก็นี่แหละทุกอย่างพอเป็นกระแสนะเนี่ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นโจรจีนอะเลือกวันหยุดยาวๆบินกลับมาไทยแล้วก็ย่องเข้าไปขโมยของในบ้านหรูๆอะดีเจ้าหน้าที่จับได้ค่ะสนามบินสุวรรณภูมิเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟังอย่างนี้มันน่าไหมล่ะท้องที่สถานีตำรวจภูธรชัยพฤกษ์พันตำรวจเอกวุฒิชัยสุขนทวิทย์ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรชัยพฤกษ์พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบร่วมกันจับกลุ่มนายเล่อเป่าเจียงอายุ49ปีเป็นชาวจีนเฟยชิงหงอายุ49ปีสัญชาติจีนเหมือนกันเล่อเป่ากับเฟยชิงโดนข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์โดยใช้ทางเข้าออกซึ่งทำขึ้นโดยไม่จำนงให้คนเข้ามอมหน้าหรือทำประการอื่นเพื่อไม่ให้เห็นหน้าหรือจำหน้าได้ร่วมกันกระทำผิด2คนขึ้นไปในเวลากลางคืน ของกลางมีครบเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าโม่งคลุมหัวถุงมือจับกุมได้ที่ห้องผู้โดยสารฝ่ายตม.ขาเข้าชั้น2ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินี่ค่ะสืบเนื่องจากเมื่อวันที่9เมษายนและ11เมษายน

บริเวณที่ดินว่างเปล่าหลังหมู่บ้านแล้วก็ปีนรั้วเข้าไปก่อเหตุขโมยทรัพย์สินในบ้านหรูแล้วก็นำทรัพย์สินไปขายต่างจังหวัดก่อนเดินทางกลับประเทศจีนเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลหลักฐานทั้งหมดเตรียมออกหมายจับประสานกับตม.เพื่อทำการรอจับกุมตัวเพ่นออกนอกประเทศไปสุดท้ายทำไมป่ะมันย่ามใจกะว่าวันหยุดยาวๆไม่มีคนอยู่บ้านมันมาอีกเลิกเป่ากับเฟยชิงเข้ามาไทยอีกครั้งเจ้าหน้าที่ก็รวบเลยค่ะช่วงเดือนเมษายนเนี่ยผู้เสียหายเขามาแจ้งความมาโจรขึ้นบ้านแล้วไอ้สามโจรจีเนี่ยตั้งใจจะเดินทางเข้ามาประเทศไทยในวันหยุดยาวๆเพื่อมาก่อเหตุพักโรงแรมย่านดอนเมืองเรียกรถแก๊ปไปหมู่บ้านหรูในเขตปากเกร็ดนนทบุรีลักทรัพย์ไป4หลังคาเรือนแล้วก็ไปขายที่พัทยา12เมษาขายของเสร็จเดินทางกลับจีนเมื่อ14เมษายนปิ๋วไปแล้วรอบแรกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจนทราบชื่อออกหมายจับทั้ง3คนน่ะแต่ว่ามันออกนอกประเทศไปแล้วแต่รอบนี้กลับมาใหม่คุณผู้ฟังปฏิเสธหมดทุกข้อกล่าวหาแต่พนักงานสอบสวนเขามีหลักฐานเตรียมร่ามไว้รอแล้วค่ะทรัพย์สินได้ไปเป็นสร้อยคอทองคำเงินสดกระเป๋าแบรนด์เนมก่อเหตุรอบหนึ่งก็ล้านกว่าบาทสบายสบายไปกลับมาอีกเพราะกะว่าหยุดยาวๆไงรู้ดีเนาะดูปฏิทินวันหยุดรู้ว่าหยุดยาวเลยมาไม่ต้องห่วงเจ้าหน้าที่เขารออยู่แล้วค่ะรวบเลยส่วนพี่ไทยก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะทลายโกดังลับย่านมีนบุรียึดสินค้าปลอมแบรนด์ดังทั้งน้ำมันเครื่องอาหารเสริมกว่า 30,000 ชิ้นนายทุนจีนสั่งนำเข้ามาค่ะเป็นไงจีนอีกแล้ววางขายต่ำกว่าราคาตลาดจ้างคนไทยแพ็คส่งตามออเดอร์คนไทยก็เป็นลูกจ้างจีนแพ็คของปลอมส่งขายให้คนไทยคุณผู้ฟังพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยพลตำรวจตรีทัศภูมิจารุปรัตน์ผู้บังคับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจปอสเนี่ยค่ะสั่งการเจ้าหน้าที่ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาตัวแทนผู้รับมอบอำนาจเจ้าของลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้านำหมายค้นไปที่โกดังเก็บสินค้าไม่มีเลขที่ในซอยบึงขวาง12แขวงแสนแสบเขตมีนบุรีค่ะเป็นโกดังให้เช่าอยู่ในซอยลึกประตูด้านหน้าปิดมิดชิดพนักงานคนไทยกำลังบรรจุสินค้าใส่กล่องพัสดุเตรียมส่งอุปกรณ์แพ็คครบคันทั้งบับเบิ้ลกันกระแทกกล่องเทปกาวสินค้าเรียนแบบแบรนด์ดัง 32,477 ชิ้นน้ำหอมติดรถยนต์ 22,000 ชิ้นน้ำตบมอยเจอร์ไลเซอร์ปลอม 7,000 กว่าชิ้นผงมัทฉะ 1,260 ชิ้นน้ำมันเครื่องปลอมยี่ห้อดัง 1,600 ชิ้นผงโปรตีนอีกจำนวนหนึ่งอายัดทั้งหมดไว้เป็นของกลางค่ะสืบเนื่องมาจากตัวแทนน้ำมันเครื่องยี่ห้อดังเข้าร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ว่ามีการระบาดของน้ำมันเครื่องปลอมแปลงเครื่องหมายการค้ายี่ห้อนี้อ่านว่าอะไรลีอ่านไม่ออกเขาเป็นชื่อเฉพาะปุ้มไม่รู้จักมอลลี่อ่ะส่งผลกระทบต่อแบรนด์เขาอาจจะเกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้บริโภคอ๋อน้ำมันเครื่องยี่ห้อนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าตรวจสอบค่ะพบโกดังลับเขารับสารภาพว่านายชูฟานชาวจีนมาเช่าไว้3เดือนค่าจ้างคนไทยวันละ500มีหน้าที่แพ็คสินค้าตามออเดอร์สินค้าทั้งหมดนายจ้างสั่งตรงมาจากจีน
เน้นน้ำมันเครื่องแล้วก็สินค้าที่เป็นกระแสอยู่ในโซเชียลตั้งราคาขายต่ำกว่าท้องตลาด

0: พราะทำกำไรได้อย่างรวดเร็วเบื้องต้นก็จะกล่าวโทษนายซูฟานข้อหามีไว้เพื่อจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมนะคะซึ่งทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีทัศภูมิท่านก็ได้กล่าวเตือนพี่น้องประชาชนนะคะว่าให้ระมัดระวังท่านเป็นพลตำรวจตรีทัศภูมิจารุปรัตน์เป็นผู้บังคับการปอสกองกำกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจท่านก็ฝากไว้ว่าระมัดระวังในการซื้อสินค้าออนไลน์ที่ราคาถูกเกินจริงโดยเฉพาะกลุ่มน้ำมันเครื่องปลอมที่ไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมอาจทำให้เครื่องยนต์พังเสียหายเกิดอุบัติเหตุและเป็นอันตรายถึงชีวิตรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคและสกินแคร์ที่ผลิตจากแหล่งที่ไม่ได้มาตรฐานอาจมีสารเคมีเจือปนส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวได้นะคะอันนี้ก็เรามาระวังเวลาจะซื้อก็ดูให้ดีๆเนี่ยค่ะเห็นแก่ของถูกและดีไม่มีในโลกนะระวังไว้นะคะมีข่าวนี้มาเล่าค่ะผวาป่าบังตาหายตัวไป10วันไร้ร่องรอยพบอีกทีเป็นศพอยู่ใต้น้ำชาวบ้านลือสะพัดในความเร้นลับของป่าทุ่งพ่อรายงานความคืบหน้ากรณีนายคำนวณจันทาอายุ81ปีชาวจังหวัดสุรินทร์หายตัวไปพร้อมรถยนต์ตั้งแต่16กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พบรถและร่างที่เสียชีวิตอยู่ในลำห้วยทับทันบริเวณริมป่าริมลำห้วยทับทันตำบลบ้านกล้วยบ้านกล้วยตำบลยางสว่างอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะเหตุการณ์เริ่มจาก27กรกฎาคมเวลาประมาณ8โมงค่ะร้อยตำรวจเอกวิษณุศรีทโรรองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรดอนแรดรับแจ้งจากชาวบ้านที่เข้าป่าหาเหตุว่าพบเศษชิ้นส่วนรถยนต์ในพื้นที่เป็นบริเวณจุดที่เคยระดมค้นหาในคำนวณหลังจากที่หายออกจากบ้านไปเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านเข้าตรวจสอบพร้อมประสานนักประดาน้ำค้นหาในลำห้วยแล้วก็พบรถยนต์จมอยู่ใต้น้ำช่วยกันนำขึ้นมาแล้วในรถพบร่างในคำนวณติดอยู่ที่บริเวณเบาะด้านหลังไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือถูกทำร้ายทรัพย์สินแหวนนาฬิกาสร้อยคออยู่ครบมีสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16กรกฎาคม4ใบอยู่ในรถด้วยคาดว่าในคำนวณอาจจะหลงเข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนค่ะก่อนรถจะเสียหลักตกลงไปในลำห้วยทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่มีหลักฐานว่ามีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้านของลูกสาวผู้เสียชีวิตบอกว่าแม้ว่าจะเสียใจแต่ก็ดีใจที่ได้ร่างคุณพ่อกลับมาทำบุญหลังจากครอบครัวตามหาอยู่10กว่าวันก็มีกำหนดฉัตรภารกิจในวันที่31กรกฎาคมหลังจากข่าวการพบศพนายคำนวณถูกแพร่ออกไปชาวบ้านบางส่วนได้กล่าวถึงเรื่องลี้ลับและอาถรรพ์ของป่าสงวนทุ่งพ่อซึ่งมีพื้นที่หลายพันไร่เนื่องจาก2เดือนก่อนก็เคยมีคนขับรถหลงเข้าไปในป่าแล้วก็เสียชีวิตในลักษณะเดียวกันแต่เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าไม่มีหลักฐานใดที่ยืนยันถึงความเชื่อดังกล่าวสาเหตุก็จะใช้พยานหลักฐานทางคดีเป็นสำคัญก็คือป่ามันก็คือป่าละค่ะทุกอย่างมันก็เหมือนกันหมดถ้าไม่ชำนาญพอไม่รู้ทิศรู้ทางก็อาจจะหลงแล้วช่วงเวลากลางคืนในป่ามันก็อาจจะมีลำห้วยนะคะพลัดตกลงไปอยู่ในรถช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็เป็นอันตรายถึงชีวิตเหมือนกันแต่ว่าชาวบ้านก็เชื่อว่าเป็นเรื่องของอาถรรพ์ป่าก็เป็นเรื่องของความเชื่อก็ว่ากันไปนี่แหละทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวนำมาเล่าเช้านี้ค่ะส่งท้ายรายการกันเลยนะคะคุณผู้ฟังขาอิ่มบุญกันทั่วหน้าสำหรับวันนี้แล้วตอนค่ำมีเวียนเทียนเดี๋ยว11โมงเราจะพบกันอีกช่วงหนึ่งในช่วงของข่าวเด็ด11โมงนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังแล้วอย่าลืมโทรหาปุ้มนะ0855179025 0855179025พบกัน11โมงค่ะสวัสดีค่ะ
1: กษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 085
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
5: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด

0: เชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์สง27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม257010ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์สงเอี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083 8686 083
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศ
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขเผยเลื่อนเจรจากลุ่มผู้เห็นต่างจากเดือนกันยายนไปไม่มีกำหนดสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
10: นี้ต้องขับกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
11: เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
10: ให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล
11: ้และใกล
10: ้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
12: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขเผยเลื่อนเจรจากลุ่มผู้เห็นต่างจากกันยายนไปไม่มีกำหนดคุณยุทธิดาภูคำนวณรายงานครับ
13: นายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวถึงความคืบหน้าในการพูดคุยกับหัวหน้ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าการเจรจาเริ่มต้นกันมาดีแล้วแต่อยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นจึงได้มีการออกแถลงการระหว่างไทยที่ส่งฝ่ายเทคนิคเข้าไปพูดคุยซึ่งตนรู้สึกแปลกๆและเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นที่จังหวัดนราธิวาสตามมาดังนั้นในเดือนกันยายนนี้ที่จะมีการนัดพูดคุย ุยกันจะไม่มีการเจรจาแล้วเพราะเหตุที่เกิดขึ้นรุนแรงเกินกว่าที่จะรับได้และเกิดขึ้นในขณะที่กำลังพูดคุยกันอยู่จึงต้องเริ่มต้นกันใหม่ส่วนกระบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือ BRN ยังไม่ได้ตอบกลับคำถามมาเพราะตนเพิ่งส่งคำถามไปอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีการประสานไปยังประเทศมาเลเซียแต่ได้ข่าวว่าทางการมาเลเซียกำลังจะเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกจึงอยู่ระหว่างการรอทางการมาเลเซียส่วนที่ฝ่ายความมั่นคงของฝ่ายไทยมีท่าทีแข็งกร้าวนั้นตนมองว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างต่างคนต่างมีแนวทางของตนเองแต่ที่สำคัญฝ่ายเราต้องเดินหน้าไปด้วยกันสำหรับนายกรัฐมนตรีมีการกำชับเรื่องนี้และส่งสัญญาณมาเสมอว่าการพูดคุยเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะการแก้ไขปัญหาต้องเกิดขึ้นทั้งระยะสั้นระยะยาวไม่ใช่เกิดเหตุแล้วจะมีการเจรจาทันทีเพราะการเจรจาต้องมีระยะของมันด้วยอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
14: วงการฟุตบอลประเทศอังกฤษเตรียมพิจารณาเพื่อเริ่มทดลองใช้กฎใหม่ในฤดูกาล 2026-2027 ที่กำลังจะเปิดฉากฟาดแข้งกลางเดือนสิงหาคมนี้ในการหาวิธีแก้ปัญหาใช้จังหวะผู้รักษาประตูบาดเจ็บเป็นแทคติกหยุดเกมหรือถ่วงเวลาโดยหากผู้รักษาประตูที่อยู่ในสนามแข่งขันได้รับบาดเจ็บและมีการปฐมพยาบาลในสนามทีมดังกล่าวจะต้องเสียผู้เล่นเอาท์ฟิลด์จำนวน1คนออกจากสนามเป็นเวลาอย่างน้อย1นาทีหลังจากที่เกมกลับมาแข่งขันอีกครั้งซึ่งกฎใหม่นี้สมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA Premier League The Championship Nation League และ Women Super League จะนำมาทดลองใช้ก่อนที่คณะกรรมการสมาคมฟุตบอลนานาชาติหรือ IFAB จะอนุมัติให้ใช้เป็นกฎทดลองตลอดฤดูกาลใหม่ต่อไปผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบีนัดที่2ทีมชาติฟิลิปปินส์แพ้เมียนมา1-4มาเลเซียชนะสปป.ลาว4-0ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือก